0: ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับประเทศอังกฤษรอบที่3คู่ที่น่าสนใจบอลมัชชนะลินคอล์นซิตี้4-0คริสตันพาเลซชนะมิดเดิลสโบรว์3-0ซันเดอร์แลนด์ชนะเฮาซิตี้1-0และมิวอร์แพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ด0-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาฟาเรฟนักเทนนิสมือ2ของรายการจากเยอรมนีชนะลูเซโนดาเดรี่คู่แข่งชาวอิตาเลียนมือ22ของรายการ3เซตรวด6-2 6-2 และ7-6ไทเบรก7-3สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายน2569รัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบล็คลิสต์กลางทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนสอบภาคกเป็น EXAM และออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง71จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้และกทมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังช่วง 8-13 กันยายนนี้เริ่มพรุ่งนี้แล้วกองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาปี2570จำนวน 18,784 อัตรา10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570สมัครใจรับราชการ4ปีเลือกผลัดและหน่วยได้ทั่วประเทศสิทธิประโยชน์มากมายและมีโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพครม.เคาะเพิ่มงบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชา240กว่าล้านเร่งจ่ายประชาชนและเจ้าหน้าที่ไม่ให้ตกหล่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทูตอิสราเอลถกแก้ปัญหาคนยิวทำผิดกฎหมายชี้ดำเนินการถึงที่สุดยันไม่เลือกปฏิบัติไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวโจรบุกงัดพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศสขโมยภาพวาดของเรนัวจิตรกรชื่อก้องโลกมูลค่า344ล้านพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: รุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับรายงานตัวกันเช่นเคยคุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรกับบทเพลงฝนหนาวสาวครวญ
0: ครับ
1: นะครับ
0: มาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในยามเช้าก่อนเข้ารายการเช้าวันนี้นะฮะ
1: ครับ
0: หลายท่านหลายคนบอกว่าเป็นวันดีนะฮะ
1: วันที่9
0: เดือน9
1: แล้วก็ปี2569
0: ครับ
1: นะครับ
0: เดือนกันยายนเป็นเดือนที่9เนี่ยนะครับคนไทยกับเลข9ก็ผูกพันนะ
1: ใช่ครับ
0: ด้วยความรู้สึกว่าจะได้ก้าวหน้าก้าวต่อไปพูดถึงเรื่องของการขายของออนไลน์ก็คึกคักเหมือนกันนะ
1: ถูกต้องวันนี้เซลล์กันเยอะนะจ
0: ั
1: ดแคมเปญประจำเดือน
0: ใช่
1: นะครับซึ่ง
0: รอกันวันนี้นะ
1: ก็เป็นทาสการตลาดเรียบร้อยแล้วอาจารย์นะครับ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: บทเพลงฝนหนาวสาวครวญเมื่อสักครู่นี้นะครับประเทศไทยมีฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับต้องระมัดระวังกันไปจนถึงนู่นนะฮะ13กันยายน2569ขณะที่ต่างประเทศก่อนหน้าที่เราเข้ารายการเมื่อสักครู
0: ่
1: นะครับเราคุยกันนะครับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติในต่างประเทศอินโดเนียเขาก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับ
0: โอ้เห็นว่าภูเขาไฟระเบิดเหรอฮะ
1: มีการปะทุขึ้นมานะครับทำให้ต้องมีการสั่งปิดสนามบิน6แห่งจาก8แห่งนะครับของอินโดนีเซียนะฮะอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องประชาชนนะครับที่จะเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียในช่วงเวลานี้นะครับก็ขอให้เช็คในเรื่องของท่าอากาศยานสนามบินรวมถึงการประกาศแจ้งเตือนต่างๆไว้ด้วยนะครับจะได้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองครับ
0: ครับเรื่องของภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็เกิดขึ้นเรียกว่าทั่วทุกมุมโลก
1: ครับ
0: นะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับน้ำใจไมตรีของประเทศต่างๆก็จะหลั่งไหลไปช่วยอยู่เสมออย่างเช่นประเทศเนปาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยด้วย
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับวันนี้ก็ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับคุณนิ่มจันทสิงห์จากอุดรธานีนะ
1: ครับคุณสุรศักดิ์รับฟังจากภูเก็ตนะครับคุณหนุ่มอันดาหน้าใสฮะ
0: คุณรัตนาสิมะนะ
1: ครับคุณนิตยาบางกรวยคุณโอ๊ตไฮโรนะครับ
0: คุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีนะครับ
1: ครับ
0: ไปถึงคุณสุขบินคุณหนงหนิงนะครับคุณเพ็ญอุตสาด้วยนะคุณสุจิตคุณวรวุฒินะ
1: คุณทองมีนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็ทักทายกันมาเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณนะครับสำหรับกำลังใจในช่วงเช้าวันนี้ครับ
0: ครับมาฟังข่าวกันในเช้าวันนี้ครับเมื่อวานนี้เวลา14 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าผ่านระบบออนไลน์นะครับซึ่งมีระเบียบวาระต่างๆเช่นความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มการบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุงานบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยรวมไปถึงความคืบหน้าของคณะกรรมการสภาขออภัยครับคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การขออนุมัติยุติการรับบริจาคที่ดินตามพินัยกรรมการปรับปรุงอาคารโรงแรมมณ์เทียนฝั่งใต้โครงการสุรวงศ์การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี2569หนังสือพระราชกรณียกิจประจำปี2568รายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและก็กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ครับ
1: ครับซึ่งตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยนะครับมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทุกสถานการณ์ตามภาพที่ปรากฏนะครับในหน้าสื่อต่างๆนะฮะเราก็เห็นการทำงานของสภากาชาดไทยมาโดยตลอดซึ่งสภากาชาดนะครับก็ยึดหลักนะครับในการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามสภากาชาดไทยนะครับได้มีการพัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกภารกิจนะครับทั้งเรื่องของการบรรเทาทุก

0: ประสบภัยการบริหารในเรื่องของการแพทย์การสาธารณสุขการบริการจัดการโลหิตนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยครับ
1: ครับหรือว่าสภาอุณาลมแดงนี่นั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: หลายท่านหลายคนก็บริจาคโลหิตต่อเนื่องมานับ10ปีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ครับไปดูเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับในนามคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและก็ผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนนี้แล้วนะ
0: ครับ
1: ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ก็ให้อำนวยพรนะครับที่ศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาครับ
0: ครับก็ครั้งนี้นะครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้มีการคัดเลือกนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปร่วมทำการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ฟัง43ชนิดกีฬาด้วยกัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวติดตามให้กำลังใจไปคว้าเหรียญกันนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยแล้วก็เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย43ชนิดกีฬา991คนด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีนักกีฬาชาย356คนแล้วก็นักกีฬาหญิง338คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำทีมอีก297คนด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งหมดนี้เลยนะครับในการแข่งขัน
1: ในโอกาสนี้ท่านประธานองคมนตรีก็ได้มอบโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งนะครับว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกัปกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือว่าผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียแล้วก็ทั่วโลกนะครับนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านได้แสดงความสามารถของนักกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็จะมีอุปสรรคและก็มีสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวัง
0: จึงขอให้ท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญานะครับโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนและการเตรียมความพร้อมของตนตลอดที่การฝึกซ้อมที่ผ่านมาทางด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาการความรู้ทักษะด้านกีฬาแล้วก็ความเข้มแข็งความมั่นคงของจิตใจซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจในตัวเองได้อย่างเต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีครับ
1: ครับก็เตรียมตัวส่งกำลังใจไปช่วยเชียร์นะครับหลังจากที่เราได้แชมป์วอลเลย์บอล
0: ใช่ครับ
1: เอเชียมาแล้ว
0: ถูกต้องฮะ
1: นะครับ
0: ตีตัวไปโอลิมปิกได้เป็นที่เรียบร้อย
1: เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คงจะได้ส่งกำลังใจกันอีกรอบหนึ่งช่วงปลายเดือนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ไปดูการแถลงผลการศึกษาของวปอครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานงานแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าวปอรุ่นที่68ภายใต้แนวคิด Resilient Thailand Strong Within Resilient Beyond นะครับโดยมีพลเอกสิทธามหาสันทนะผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมด้วยพลโทอัครเดชประทีปอุษานนท์ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศให้การต้อนรับที่อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเขตดินแดงกรุงเทพมหานครครับ
0: ครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับก็มีทั้งผู้บังคับบัญชานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงกลาโหมในส่วนของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับมีผู้แทนในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้แทนจากส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมรับฟังข้อคิดเหตุแล้วก็ข้อแลกเปลี่ยนกันอย่างเยอะเลยทีเดียวครับ
1: ครับสาระสำคัญของข้อเสนอเชิงนโยบายคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่น68นี่นะฮะก็ได้ศึกษาวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่มีนัยสำคัญต่ออนาคตของประเทศครับภายใต้ข้อสังเกตว่าปัญหาของประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่การขาดศักยภาพหากแต่อยู่ที่ศักยภาพที่มีอยู่ยังไม่ถูกเชื่อมโยงแล้วก็แปรเปลี่ยนเป็นขีดความสามารถของชาติได้อย่างเต็มที่โจทย์สำคัญจึงเป็นการเปลี่ยนผ่านจาก reactive resilient นะครับหรือประเทศที่แก้ปัญหาเก่งเมื่อเกิดวิกฤตไปสู่ proactive resilient คือประเทศที่มองเห็นก่อนเตรียมพร้อมก่อนแล้วก็มีทางเลือกก่อนวิกฤตจะเกิดขึ้นครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio อันนี้เป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งนะฮะที่เรานำมาฝากแล้วก็นำมาให้คุณฟังได้ติดตามรับชมกันเนี่ยนะครับไปดูในส่วนของการฝึกนะครับเขาบอกว่าทุกการฝึกเนี่ยเราฝึก ิดสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างทันทีนะครับทำให้ในช่วงของวันที่6ถึงวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะครับผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาคณะปลอดทุกข์นะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของคณะผู้บังคับบัญชาท่านตรวจเยี่ยมการฝึกบูรณาการร่วมนะครับกรมฝ่ายเสนาธิการและกรมฝ่ายยุทธบริการร่วมกับการฝึกภาคสนามของหน่วยกำลังรบประจำปี2569นะครับจัดขึ้นที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์กรุงเทพมหานครและพื้นที่การฝึกบ้านดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับ
1: ครับก็ฝึกระหว่างวันที่6ถึง8กันยายนก็คือเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: นะครับเป็นวันสุดท้ายโดยผู้บัญชาการทหารบกก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปแล้วก็การตรวจเยี่ยมการฝึกการอำนวยการยุทธของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกส่วนหน้าพร้อมทั้งชมนิทรรศการการจัดแสดงยุทธอุปกรณ์ที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์หรือที่สนามเป้าเนี่ยนะครับก่อนเดินทางไปยังพื้นที่ฝึกบ้านดีลังจังหวัดลพบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามและการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของกรมทหารราบเฉพาะกิจกองพลทหารราบที่11และหน่วยประกอบกำลังครับ
0: ครับก็วัตถุประสงค์ของการฝึกในครั้งนี้อย่างที่บอกไปนะครับก็เป็นการเตรียมกำลังแล้วก็ซักซ้อมการปฏิบัติของทุกภาคส่วนในกองทัพบกไม่ว่าจะเป็นกรมฝ่ายเสนาธิการกรมฝ่ายยุทธบริการแล้วก็หน่วยกำลังรบให้รองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมและอำนวยการยุทธตามโครงสร้างระบบปฏิบัติการในสนามรบโดยประสานสอดคล้องกับการฝึกของหน่วยดำเนินกลยุทธ์ขั้นการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงครับ
1: ครับฝึกอย่างที่จะรบแล้วก็รบก็อย่างที่ฝึกนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: นะครับเป็นแนวนโยบายที่ปฏิบัติมาโดยตลอดนะครับในโอกาสนี้ท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ให้โอวาทนะครับโดยเน้นย้ำนะครับว่าการฝึกบูรณาการเป็นหัวใจสำคัญของการเตรียมความพร้อมซึ่งกองทัพบกมุ่งพัฒนากองพลทหารราบที่11ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจตามแผนในการใช้กำลังทุกพื้นที่พร้อมทั้งระบุนะครับว่าท่ามกลางสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงและรูปแบบภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปกำลังพลทุกนายต้องตระหนักว่าความพร้อมรบและความมุ่งมั่นในการฝึกคือหลักประกันสำคัญในการรักษาความมั่นคงของประเทศครับ
0: ครับซึ่งผู้บัญชาการทหารบกท่านก็กล่าวชื่นชมกำลังพลนะครับทุกนายที่ได้ทุ่มเทแล้วก็เสียสละแรงกายโดยขอให้ดำรงไว้ซึ่งระเบียบวินัยความเข้มแข็งและอุดมการณ์ทางทหารเพื่อพิทักษ์รักษาและปกป้องพื้นแผ่นดินไทยสืบไปนี่ท่านกล่าวขอบคุณแล้วก็ชื่นชมด้วยเนี่ยนะครับ
1: ครับอนาคตของผู้บังคับบัญชาต่อไปก็คงจะมาจากนักเรียนในร้อย
0: ครับ
1: นะครับนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนี่ยนะครับตอนนี้ได้ไปศึกษาดูงานนะที่ต่างประเทศนะครับคณะราชการแล้วก็คณะนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4จำนวน15นายครับได้เข้ารับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับระดับนานาชาติรายการ Student Unmanned Aerial System 2026นะครับระหว่างวันที่14ถึง18กันยายนนี้ที่เมืองทาซารัฐโอคลาโฮมาสหรัฐอเมริกาครับเป็นการส่งเสริมและก็พัฒนาทักษะการฝึกบินอากาศยานไร้คนขับของนักเรียนในร้อยในภารกิจและก็สภาวะแวดล้อมที่หลากหลายซึ่งก็สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทางทหารในปัจจุบันนอกจากนี้ก็ยังเป็นโอกาสในการฝึกภาษาอังกฤษในการสื่อสารในบริบทนานาชาติแล้วก็การสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศแล้วก็ช่วยส่งเสริมประสบการณ์ด้านการทำงานเป็นทีมความมีวินัยและความรับผิดชอบให้กับนักเรียนในร้อยด้วยครับ
0: ครับก็เดี๋ยวนี้เรื่องของโดรนเรื่องของอากาศยานไร้คนขับเนี่ยทุกประเทศนะครับถ้าในมิติของความมั่นคงเนี่ยก็ให้ความสำคัญกันทั้งหมดเนี่ยนะครับมีการฝึกซ้อมมีการแข่งขันกันอยู่อย่างตลอดเวลาแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ในส่วนของนักเรียนในร้อยจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าของไทยเนี่ยนะครับจะได้ไปทำการแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับไปดูในเรื่องของการพัฒนาการในเรื่องของทักษะการแข่งขันต่างๆด้วยก็เป็นกำลังใจให้นะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของการจับกุมคนลักลอบเข้าเมืองหน่อยอาจารย์สุธีครับ นะครับล่าสุดในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑุกองกำลังนเรศวรนะครับเขาทำการลาดตระเวนแล้วก็มีการเฝ้าตรวจในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยชาวต่างชาติจำนวนทั้งหมด5รายด้วยกันนะครับก็มีสัญชาติจีน2รายเวียดนาม1รายฟิลิปปินส์1รายนะครับรวมถึงมีเอธิโอเปีย1รายด้วย
1: มาด้วย
0: มาด้วยอย่างไรก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะ
1: ไม่เคยคุ้นเลยนะ
0: นะแล้วก็ไม่มีหนังสือเดินทางนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการจับกลุ่มไว้ตามระเบียบเนี่ยนะครับ
1: ครับว่าแต่ว่าทั้งหมดนี้เขามาด้วยกันไหม
0: ครับ
1: หรือต่างคนต่างมาก็ไม
0: ่แน่ใจอาจารย์ท่านบอกว่าเดินผ่านช่องทางตามธรรมชาติเข้ามาในพื้นที่ราชอาณาจักรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องโดนจับเนี่ยนะฮะ
1: นี่นะฮะ
0: ก็ตรวจสอบ
1: ก็ถูกควบคุมตัวแล้วนะครับส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากได้ดำเนินการ ตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับในเรื่องของมิติความมั่นคง
1: ครับ
0: เรื่องของการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงบุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอันนี้ก็สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเอาอะไรมาแล้วจะมาทำอะไรในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ต้องจับกลุ่มกันไว้นะคุณผู้ฟังไปดูกันที่เรื่องราวดีๆกันบ้างในส่วนของการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับล่าสุดในส่วนของกองทัพเรือได้มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีการเขาเรียกว่าเป็นการจองบัตรรับสิทธิ์นะครับที่นั่งในการเข้าชมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันซ้อมใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็พระราชพิธีในวันจริงด้วยครับอาจารย์สุรีครับ
1: ครับก็มีการซ้อมใหญ่วันที่21แล้วก็28ตุลาคม
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก็วันที่เสด็จพระราชดำเนินคือวันที่6พฤศจิกายนนะครับพื้นที่นั่งสำหรับประชาชนทั่วไปก็มีราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ประชาชนก็มีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบ
0: 2ใบ
1: นะครับแล้วก็เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวิธีการจองทางไหนดี
0: ครับก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเราให้เบอร์ติดต่อกันไว้สักนิดนึงนะฮะ
1: ครับ
0: 0982790903นะครับ0982790903แล้วก็อีก1เบอร์นะครับ0982790914 0982790914ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่16กันยายนติดต่อได้ในวันเวลาราชการนะครับ 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นเว้นวันหยุดราชการ
1: ถ้าไปรับด้วยตัวเองได้ไหม
0: ครับก็คือต้องจองไปก่อนนะจ๊ะนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเขาคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บเนี่ยระหว่าง21ถึง25กันยายนนะครับในวันเวลาราชการเหมือนกันเขาก็จะให้ไปติดต่อรับด้วยตัวเองนะครับที่บริเวณชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่นะครับถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครก็ตั้งแต่21ถึง25กันยายนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องโทรเข้าไปจองสิทธิ์แจ้งชื่อแจ้งรายนามก่อนเนี่ยนะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นงานใหญ
0: ่ถูกต้องครับ
1: เป็นอะไรพิธีสำคัญนะครับก็คือเป็นการถวายผ้าพระกฐินทางชลมารคคือทางน้ำ
0: ครับ
1: นะครับเสด็จไปยังวัดอรุณราชวรารามนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่6พฤศจิกายนอ
0: ัน
1: นี้ก็จัดขึ้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองครับ
0: ครับขณะที่เมื่อวานเนี่ยมีการซ้อมย่อยไปแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของเดือนกันยายนแล้วก็จะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะในวันที่17กันยายน23กันยายนนะครับแล้วก็จะมีวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมวันที่15ตุลาคมอันนี้คือการซ้อมย่อยนะครับส่วนการซ้อมใหญ่จะมี2ครั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคมคือวันที่21และ28ตุลาคมก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนนะครับโดยเรือพระราชพิธีเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณพัดสะพานพระราม8ในวันซ้อมนะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นและก็สิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองครับ
1: ครับเป็นความงดงามที่ชาวไทยภาคภูมิใจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันนะครับนั่นก็คือสถาบันพระพุทธศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ครับ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของการซักซ้อมการพายเรือในกองทัพเรือเขาดำเนินการเต็มที่นะครับกำลังพล 2,200 นายคราวนี้ในส่วนของท่าพายเรือเนี่ยอันนี้คือท่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับท่าพายนกบินครับอาจารย์ครับเน
1: ี่
0: ยนะ
1: ฮะยกพายขึ้น
0: ยกพายขึ้นตั้งมุม45องศานะครับก็ประดุจนกบินเหมือนเลยอาจารย
1: ์
0: เหม
1: ือนปี
0: กนกที่กำลังกางขึ้นไหมฮะ
1: แล้วก็เรือพระสุพรรณหงส์ด้วย
0: เรือสุพรรณหงส์นะครับเขาก็จะประกอบการพายกับเรือพระที่นั่งเท่านั้นนะครับสำหรับท่าพายนกบินแล้วก็นอกจากนี้จะมีท่าพายบนราบพายผสมแล้วก็เป็นพายธรรมดาเดี๋ยวมีเวลาเรานำมาพูดคุยกันแต่วันนี้เวลาหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทั้งเพจอาร์มี่เรดิโอแล้วก็ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศนะครับวันนี้เวลาหมดครับกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
0: และณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตขา
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตาบทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพามชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีปัญญาอายุกันและก็ประจําของความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมถึงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุมัชฌิมาภิกษุท่านสาธุชนตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาภาพดร.พระครูภัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีพุ่นดรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำชีวิตวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำชีวิตได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนผู้ฟังขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณอุตตังปูเจมิอิมินาสการเณอัมมังปูเจมิอิมินาสการเณสังฆังปูเจมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถปะพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของกัปปะ
1: ผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ย

0: ผู้คนไหลมานะชาริติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะชาริติสิทธิสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะชาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุเมนพัมมาจมาเทวาสัพเพยคะปรายันติพัมมาจมาเทวาอภิราภาพระวันตุเมนมหาปุญญมมหาราภพระวันตุเมมิเตมะอุณโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทัสสีวิราทัสสาวิราอิทิโยพุทธัสสะมาเนมานะพุทธัสสะสวาหงสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านขออนุโมทนากับดร.อเนกที่ถวายเอนไซม์ไบดีโอให้ฉันอาตมาฉันทุกวันหยบนะทำให้แข็งแรงแล้วก็ไม่อ่อนเพลียอาตมาก็ทำงานนะก็ต้องได้อาศัยเอนไซม์ไบดีโอของดร.อเนกยมสอบถามมาว่าวัดพัฒนาธรรมรามทอดกฐินเมื่อไรยมยังไม่มีกำหนดแล้วก็ยังไม่มีเจ้าภาพถ้ามีกำหนดมีเจ้าภาพเมื่อไรอาตมาก็จะแจ้งให้โยมได้ทราบสาธุชนหลานวันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมก็มีการเรียนการสอนนักธรรมชั้นตรีโทเอกที่วัดพัฒนาธรรมรามในช่วงบ่ายก็มีการอาตมาก็ต้องดูแลน้ำปานะดูแลเครื่องดื่มดูแลกาแฟถวายความสะดวกเรื่องสถานที่และอาตมาต่อโต๊ะเรียนมายม50ตัวตัวละ500บาทนะก็มีญาติโยมหลายคนหลายท่านเป็นเจ้าภาพก็โอนปัจจัยมาร่วมเป็นเจ้าภาพโต๊ะเรียนนักธรรมตีเพื่อที่จะใช้สอบในก่อนออกพรรษาก็ขอแจ้งให้คุณโยมได้ทราบสาธุชนก็โครงการขอเชิญท่านที่สนใจครูสมาธินำโดยพลังจิตตานุภาพเปิดสอนที่วัดพัฒนาธรรมรามสาขาที่228ยมชาวพัฒนานี้คงมีความสนใจก็มาเรียนยมนะมาเรียนครูสมาธิกันแล้วก็วันใกล้จะถึงพระเจ้ายมนะก็โครงการธรรมะสัญจรโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปต.ซึ่งมีงานที่เราจะต้องขับเคลื่อนกัน8ด้านศีลธรรมวัฒนธรรมสุขภาพอนามัยสัมอาชีพศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์กตัญญูสันตินะแล้วก็สามัคคีธรรมนะลืมข้ามไปสัตตัวจนทั้งหลายก็บอกว่าแค่เปลี่ยนมันก็มีความสุขยมเปลี่ยนจากยึดเป็นแหวงเปลี่ยนจากวุ่นเป็นแหวงเปลี่ยนจากวิ่งเป็นหยุดเปลี่ยนจากทุกข์เป็นสุขให้เป็นไม่ทุกข์จะนำไปสู่ความสุขทุกด้านจบนะก็คือเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ก็คือเปลี่ยนคำว่าให้เป็นสติเปลี่ยนคำด่าเป็นให้สติเปลี่ยนคำตำหนิให้เป็นวิชาเปลี่ยนคำโน้ตถูกให้เป็นปรัชญาเปลี่ยนคำเน้นทาให้เป็นคำสอนใจสาธุชนหลายอาตมาเวลาประชุมพระอาตมาก็จะปรารภว่าเราต้องทำงานแบบ PDCA นะเป็นการวงจรการปรับปรุงการทำงานไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนหรือการเฉพาะการทำงานก็คือถามว่า PDCA คืออะไรคือวงจรบริหารคุณภาพเพื่อพัฒนาเพื่อทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง P ก็คือการวางแผนนะกำหนดเป้าหมาย เราวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการเตรียมลงมือทำงานดีก็คือลงมือทำจัดการทำตามความตามแผนตามความเหมาะสมแล้ว A ก็ C ก็คือแอคชั่นตรวจสอบนะปรับปรุงเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนให้เหมาะสมแล้วก็ A ก็คือปรับลงมือปฏิบัติตามนั้นถ้าเราทำงานอย่างนี้นะแผนที่ดีต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนข้อมูลรองรับวัดผลได้นะถ้าหากว่าแผนไม่ดีข้อมูลไม่ชัดเจนก็เกิดปัญหาเราจะต้องมีการประชุมมีการวางแผนกันมีการลงมือปฏิบัติอาตมาได้คุยกับสถาไอกลุ่มสังฆะเพื่อสังคมพระสงฆ์นักพัฒนาขอขอบใจญาติโยมคณะสงฆ์ทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้มีส่วนร่วมในการทำให้วัดพัฒนาธรรมรามเป็นวัดพัฒนาดีเด่นไม่ใช่ตมาคนเดียวยมแต่เราทำงานก็คือผู้ช่วยเจ้าอาวาสกัลยาณวัจกรคณะกรรมการประชาชนสาธุชนได้ช่วยกันเป็นกำลังผลักดันอาตมาบอกกับประสงค์และผู้ช่วยเจ้าอาวาสต่อไปนี้เราต้องพยายามรักษาคุณภาพของความเป็นวัดพัฒนาดีเด่นโดยเฉพาะด้านคุณธรรมอาตมาจะประรบว่าลูกศิษย์โชว์เจ้าของลูกน้องโชว์เจ้านายนะลูกศิษย์ก็ต้องโชว์ประจาอาจารย์สมภารโชว์วัดขลัดโชว์ความดีสาธุชนทั้งหลายธนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นบิดาของนางวิสาขาได้เรียกช่างทองมาออกแบบหรือดีไซเนอร์ชั้นดีดามไม่แพ้ต้องออกแบบอย่างดีจำนวน500คนสั่งให้ทำเครื่องประดับอันงามวิจิตรพิสดารมีนามว่ามหาลดาประสาทเพื่อเป็นชุดวิวาห์ของบุตรสาวที่สุดที่รักโดยใช้ทองคำสุกปรังพันลิ่มแก้วมณีแก้วประพันธ์และเพชรพอสมตัวสมส่วนกันว่ากันว่ามหาราดาประสาทนี้ใช้เพชรประดับถึง20ธนานนะกี่กลัดก็นับเอายมนะอาตมาไม่มีความรู้ในเรื่องนี้9มุกดา11ธนาน9ประพันธ์20ธนาน9มณี32ธนานไม่ใช้ได้เลยโยมเอาเงินแทนได้ชุดนี้ว่าสวมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าลูกดุมทำเป็นวงแหวนด้วยทองคำห่วงสำหรับลูกดมทำด้วยเงินวงหนึ่งสวมที่กลางกระหม่อมที่หลังกระหูสองวงที่ข้างสะเอวข้างทั้งสองข้างอีกสองวงที่เครื่องประดับนั้นทำเป็นนกยุงลำแผนหนึ่งตัวขนปีกนกยุงทำด้วยทองถึง500ขนจะงอยปากนกยุงทำด้วยแก้วประพันธ์ตาสองข้างทำด้วยแก้วมณีที่คอและแววหางทำด้วยแก้วมณีก้านขนนกยุงทำด้วยเงินขาทำด้วยเงินรูปนกยุงนี้ประดิษฐ์อยู่กลางกระหม่อมผู้สวมประหนึ่งว่ากำลังรำแผนอยู่บนยอดเขาเสียงก้านปีกสองแห้งกระทบกันไพเราะกังวานดุจเสียงดนตรีชุดวิวาห์นี้มีค่าถึง9โกฏเศรษฐีจ่ายค่าหัตถกรรมกระทำเครื่องประดับครั้งนี้จำนวน100,000บาทเลยโยม ไม่ใช่บาทแสนกาปันฮะนิยมเทียบเงินไทยประมาณ4-50 ล้านสี่ถึงห้าแสนบาทถูกมากสำหรับเครื่องประดับอันสวยงามปานนี้และผู้ว่าจ้างก็เป็นอภิมหาเศรษฐีแค่นี้ขนหน้าแข้งไม่ร่วงแน่เลยโยมเครื่องประดับมหาปราสาทนี้ใช้เวลาประดิษฐ์ประดอยเป็นเวลาถึง4เดือนจึงเสร็จนอกจากนี้ท่านเศรษฐีได้มอบของขวัญแต่งงานให้แก่บุตรสาวมากมายประกอบด้วยแก้วประกอบด้วยกหาปณะภาชนะทองคำทองแดงภาชนะสำริดสำริดก็ว่าแค่ด้วยผ้าไหมเนยใสน้ำมันน้ำอ้อยข้าวสารแห่งข้าวสาลีอย่างละ500เล่มเกวียนรวมถึงอุปกรณ์เกษตรกรรม500เล่มเกวียนนอกจากนี้ก็มีรถอีก500คันยี่ห้ออะไรไม่ได้มาบ้างไม่บอกโยมแต่ละคันมีสตรีลูกงามประจำรถ3คนและให้นางประจาริกาก็คือสาวใช้นั่นแหละอีกจำนวน150คน1,500คนมีโคนมอีก 60,000 ตัวลูกสาวออกเรือนทั้งทีก็ให้สมบัติมากๆสมกับเป็นลูกสาวเศรษฐีใหญ่โตว่า10ครอบก่อนจะส่งลูกสาวไปอยู่ในตระกูลสามีธนันใจเศรษฐีได้เรียกลูกสาวมาให้โอวาท10ข้อให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโอวาท10ข้ นั้นคือ1ฝ่ายในอย่านำออก2ฝ่ายนอกอย่านำเข้า3พึงให้แก่คนที่ให้4อย่าให้แก่คนที่ไม่ให้5เขาให้หรือไม่ให้ก็พึงให้6นั่งให้เป็นสุข7นอนให้เป็นสุข8ถึงบริโภคให้เป็นสุข9พึงบำเรอไป10พึงนอนพึงตัวที่พึงนอบน้อมต่อเทวดาฟังอย่างนี้อาจไม่เข้าใจต้องมีคำอธิบายประกอบจึงจะกระจ่างท่านให้อาจารย์ท่านให้ถาอธิบายไว้ดังนี้โยม1ไฟในอย่านำออกหมายถึงอย่าเอาเรื่องภายในครอบครัวไปเล่าให้คนฟังข้างนอกฟังเช่นทะเลาะกันตามประสาผัวเมียแล้วนำไปโผล่ทะเลนอกบ้านใส่เกยขดก็รู้หมดยมมันก็ไม่ดีเป็นความเสื่อมเสียแก่ครอบครัว2ไฟนอกอย่านำเข้าหมายถึงเรื่องราวข้างนอกก็ไม่ควรนำก็มาเล่ากวนใจคนในบ้านจึงมีใครมานินทาว่าร้ายสามีพ่อหรือแม่สามีญาติตัวเองก็ไม่ควรนำมาเล่าให้คนในบ้านฟังเพราะจะเกิดความไม่สงบขึ้นได้3พึงให้แก่คนที่ให้หมายถึงใครยืมของใช้สอยไปแล้วนำมาคืนทีหลังมายืมอีกก็จงให้ไปเพราะคนเช่นนี้เป็นคนที่รักษาคำมั่นสัญญาดี4ไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้หมายถึงคนที่ยืมแล้วไม่คืนทำเป็นลืมเจอหน้าก็ตีหน้าตาเฉยไม่รู้ไม่ชี้คนเช่นนี้มายืมอะไรอีกก็อย่าให้เด็ดขาด5เขาให้หรือไม่ให้ก็พึงให้หมายความว่าถ้าใครมายืมของแล้วไม่ว่าเขาจะคืนหรือไม่คืนจงให้เป็นการสงเคราะห์ญาติว่าอย่างจะยอม6พึงนั่งให้เป็นสุขหมายความว่าเวลาอยู่ในตระกูลของสามี ต้องรู้จักระมัดระวังเวลานั่งก็อย่านั่งขวางประตูหรือที่จะต้องลุกไปให้ลุกให้คนผ่าน 7. พึงนอนให้เป็นสุขหมายความว่าเวลาจะพิงจะเอนณที่ใดก็ตามพึงดูด้วยว่าที่นั่นเหมาะสมหรือไม่ขวางทางใครหรือไม่แม้เวลานอนก็พึงดูตำแหน่งแห่งที่พึงนอนยิ่งประเพณีโบราณถือว่าภรรยาต้องตื่นก่อนนอนที่หลังเมื่ อพ่อเจ้าก็คุณนอนยึดพื้นที่ทั้งหมดแล้วตัวเองจะนอนที่ไหนก็เป็นเรื่องของการรู้จักกาลเทศะเกิดเป็นสติโดยเฉพาะสติอินเดียก็ต้องกุมอย่างนี้ละโยมดังคำมาเผยว่าวรังกามหมาอินเดียเมียฮินดูถูกใช้อาลยมวรังกามหมาอินเดียเมียฮินดูถูกใช้อัน 8. ไม่พึงบริโภคให้เป็นสุขหมายความว่ากินทีหลังสามีเวลาจะกินก็ต้องรู้ว่าจะกินตรงไหนก่อนเวลาใดนี้เป็นเรื่องกาลเทศะเอกเช่นกันการกินให้เป็นสุขรวมถึงการรู้จักมารยาทในการกินตามที่ครูสติพึงปฏิบัติอีกด้วยก้าวพึงบำเรอไปหมายถึงสาพ่อสามีแม่สามีและสามีถือว่าเป็นไฟในครอบครัวพึงบำเรอหรือดูแลอย่างดีธรรมดาไฟนั้นมีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์เช่นเดียวกันถ้าดูแลไฟไม่ดีไฟอาจไหม้บ้านวอดก็ได้ฉันใดก็ฉันนั้นโยมบุคคลทั้งสามในตระกูลของสามีสตรีที่มาอยู่ด้วยต้องปฏิบัติปฏิบัติดูแลเป็นอย่างดีถ้าทำให้เขาเหล่านั้นโกรธไม่พอใจก็นับว่าเป็นสะใภ้ที่ใช้ไม่ได้อาจถึงกับถูกตาหน้าว่าเป็นกาลกิณีต่อตระกูลของสามีก็ได้สิบพึงบูชาเทวดาหมายความว่าให้นับถือพ่อสามีแม่สามีและสามีดุจเทวดาไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นพวกเขาเป็นเทวดาก็พึงนอบน้อมแต่เทวดาทำตามคำบัญชาของเทวดาโดยไม่ขัดขืนและเทวดาเดิมได้นี่เอาใจยากเสียด้วยจิยมเศรษฐีผู้เป็นพ่อกำชับลูกสาวว่าอยู่ในตระกูลสามีพึงปฏิบัติตามโอวาทสิบอย่างนี้อย่างเคร่งครัดลูกสาวก็ตกลงรับปากรับคำพ่อเป็นอย่างดียมนี่เรียกว่าโอวาทนางวิสาขาเมื่อมาอยู่ในตระกูลของมิคาลเศรษฐีก็วางตัวได้อย่างเหมาะสมกลับเป็นลูกผู้ดีมีตระกูลนางมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนทั่วไปให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโสผู้อยู่ในวัยเดียวกันเรียกว่าพ่อแม่ลุงป้าน้าอานางก็เรียกเหมาะสมแก่วัยของผู้คนนั้นนางจึงเป็นที่รักของคนทั้งปวงอยู่ในตระกูลสามีกับปณิบัติพ่อสามีแม่สามีและสามีด้วยดีไม่บกพร่องเป็นที่รักของสามีและพ่อแม่ของสามีทั่วหน้ากันยมวันหนึ่งก็เกิดเรื่องคุณข้องหมองใจกันจนได้แต่ก็ไม่ถึงกับใหญ่นักนะยมคือกุลมิคารสถินั้นนับถือพวกอาเจรกะชีพเรยมาหลายชั่วยุคนแล้วแต่นางวิสาขาเป็นยสาวิกาของพระพุทธศาสนาเนี่ยแหละคือที่มาแห่งความขุ่นเคืองและรุกรามไปเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงในที่สุดก่อนอื่นขอแวะข้างทางเมยมตรงนี้สักหน่อยนักบวชสมัยพุทธกาลมากมายหลายลัทธิลัทธิที่ขึ้นหน้าขึ้นตามากก่อนที่พุทธศาสนาแพร่หลายก็คือลัทธิเชนของศาสดามหาวีระตำราพุทธเรียกว่านิคคนนาถบุตร มหาวีระหรือนิคนัตบุตรบางตำราว่าเป็นขัตติยกุมารออกบวชถือความเข่งคัดแน่นขนาดไม่ยอมนุ่งห่มฮะเพราะถือว่าเสื้อผ้าเป็นเครื่องแสดงถึงความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะหมดกิเลสจึงต้องไม่ยึดมั่นแม้กระทั่งเสื้อผ้าพูดง่ายๆว่าต้องเปลือยกายร่อนจนพวกที่เปลือยกายนี้เดินทงๆอยู่ทั่วไปจึงเรียกว่าอเจรกะแปลว่าไม่นุ่งผ้าหรือชีเปลือยแต่ก็มีชีเปลือยอีกพวกหนึ่งไม่สังเกตลัทธิก็ชัดเจนไม่สังเกตลัทธิเชิงก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงอเจรกะชีเปลือยจึงอาจหมายถึงพระในลัทธิเชิงอาชีพหรือชีเปลือยทั่วไปก็ได้ชีเปลือยที่ตระกูลสามีของนางวิสาขานับถือกันมาหลายชั่วอายุคนนี้คงเป็นพวกพระในลัทธิเชนดังกล่าวข้างต้นท่านเศรษฐีนิมนต์พระเชนมาฉันที่กาลหัตเมื่อพระมาถึงท่านก็สั่งให้คนไปเจอลูกสะใภ้มาไหว้พระอรหันต์นางวิสาขายินคำว่าพระอรหันต์ก็ดีใจเพราะนางเป็นยสาวิการะดับโสดาบันความเริ่มใสมั่นคงในพระรัตนตรัยจึงรีบมาเพื่อนมัสการพระอรหันต์แต่พอมาถึงก็เห็นบรรดาพระภิกษุเต็มไปด้วยเรียกว่าพระนุษย์นะโยมนะเต็มไปหมดนางเกิดความขยะแขยงจึงกล่าวว่าค่อนข้างแรงว่านึกว่าคุณพ่อให้มาไหว้พระกับเรียกให้มาไหว้พวกไม่มียางอายผ้าผ่อนไม่ยอมนุ่งว่าแล้วก็เดินหนีไปพระคุณเจ้านุษย์ภิกขุโกรธจนหน้าแดงนะท่านเศรษฐีทำไมเอาคนนอกศาสนาไม่เคารพประสงค์เข้ามาเป็นสะใภ้ในบ้านเท่ากับนำกาลกิณีเข้าบ้านไม่เป็นสิริมงคลเจริญมีอย่างที่ไหนปล่อยให้มาด่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอย่างนี้ท่านเศรษฐีต้องจัดการไล่อีตัวกาลกิณีนี้ออกจากตระกูลหาไม่พวกอาตมาจะไม่มารับอาหารเมนตบาทจากบ้านท่านเศรษฐีเป็นอันขาดถูกยื่นโนติสอย่างนี้ท่านเศรษฐีจึงกราบขออภัยขอรับนางยังเด็กยังไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรขอพระคุณเจ้าโปรดยกโทษให้นางด้วยเถอะไม่ได้เศรษฐีต้องไล่นางไปเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กจะไม่แอ้งว่ายังเด็กยังเล็กไม่ได้โตจนมีผัวเป็นตัวแล้วพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรืออย่างไรพระคุณเจ้าก็ยืนกันแต่ว่านางเป็นธิดาของตระกูลใหญ่การจะไล่นางออกง่ายๆนั้นไม่ใช่นิยมเพราะก่อนจะส่งตัวนางมาพ่อแม่ของนางก็มอบนางไว้ในความดูแลของพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง8ทุกคนต้องผ่านความเห็นชอบของพราหมณ์เหล่านั้นก่อนเศรษฐีอธิบายไม่รู้ละท่านเศรษฐีต้องจัดการก็แล้วกันว่าแล้วท่านพร้อมทั้งบริวารก็ลงจากเรือนไปด้วยจิตใจที่ขุ่นเคืองอันแน่ไหนว่าไม่นุ่งผ้าแล้วกิเลสจะไม่มีที่แท้แค่นี้ยังแสดงอาการโกรธงอนตุบปังเลยเชียวเศรษฐีถึงจะไม่พอใจลูกสะใภ้ที่พูดเช่นนี้แต่ก็คิดว่าเรื่องไม่ใหญ่ต่อถึงขั้นส่งนางกับตระกูลเดิมแต่อยู่มาวันหนึ่งเศรษฐีเห็นว่าร้ายเกินเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นวันนั้นนางวิสาขาปรนิบัติพ่อสามีขณะที่นั่งรับประทานข้าวบรรทุกปลายาดอย่างดีอยู่ที่ระเบียงบ้านพระเถระในพระศาสนารูปหนึ่ง เดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านเศรษฐีผู้หนึ่งท่านได้มายืนอยู่ตรงหน้าเศรษฐีต้องเข้าใจด้วยนะโยมว่าสมัยก่อนพระมายืนหน้าบ้านได้ถ้าชาวบ้านปรารถนาจะใส่ก็นำอาหารไปใส่ถ้าไม่ใส่ถ้าไม่มีอะไรจะใส่หรือยังไม่พร้อมที่จะใส่ก็บอกท่านว่ายอมนิมนต์โปรดข้างหน้าเถิดเจ้าค่ะท่านก็จะไปยืนที่อื่นแต่พระสงฆ์ในเมืองไทยถ้ารูปใดไปยืนรอให้คนใส่บาตรจะถูกตำหนิติเตียนเรื่องนี้มีข้อแตกต่างกันอยู่เศรษฐีมอง
1: เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอ่ะ
9: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
9: ๆสอบถามโทร1153
10: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
11: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเติมถี่บางจากไฮดีเซล S ประหยัดดีๆแรงทุกทั้งมีตังเหลือเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS
12: บางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ติดตามการหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา2สถาบันศึกษาอุเทนถวายปทุมวันก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชนและที่สภายังต้องติดตามการประชุมพิจารณางบปี70และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
13: ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2และ3ซึ่งวันนี้พิจารณาต่อวาระที่2ในมาตราที่20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยในขณะที่ต้องติดตามการประชุมหารือแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอุเทนถวายและเทคโนโลยีปทุมวันโดยเวลา 10:30 น.นายยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาถนนโยธีเวลา 9:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีเพื่อหารือและรายงานความคืบหน้าประเด็นความร่วมมือการแก้ไขปัญหาฝุ่นและหมอกควันข้ามแดนที่ทำเนียบรัฐบาลนอกจากนี้เวลา 9:30 นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 14:00 ที่สำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนเป็นประธานประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนตำรวจปราบปรามยาเสพติดในคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากประเด็นขยายผลคดีนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ถูกจับกุมคดียาเสพติดในต่างประเทศซึ่งจากการขยายผลมีผู้ร่วมขบวนการรับส่งมอบยาเสพติดรายสำคัญในประเทศไทยหลายรายและ 10:00 น.ที่รัฐสภาเครือข่ายนักศึกษา

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
4: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577

0: เริ่มรายการก็คำวอนก่อนลาเลยนะสวัสดีเช้าวันใหม่ครับฟังเพลงลูกทุ่งจบคำวอนก่อนลาเริ่มต้นรายการของเช้าวันพุธเนี่ยนะครับยังไม่ทันจะได้พูดอะไรเลยหลังรบธงชาติ8โมงถึง10โมงมีเสียงเพลงคำวอนก่อนลาขึ้นมาแล้วเอาลาไว้ก่อนใช่ไหมครับชั่วโมงแรกครับก็ขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการ8นาฬิกาถึงหลังรบธงชาติถึง10โมงเช้าขอบพระคุณทั้งสองคลื่นนะครับทั้งเสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีทั้งจังหวัดฐานบกลบบุรีจอทร1197ครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการพอจบเพลงก็เข้าข่าวกันใช่ไหมครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับทางด้านของน้ำมันรวมสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันเขาขายกันขวดหนึ่งน้ำมันกระเทียมก็น้ำมันมะพร้าวก็ขวดหนึ่งอะไรเงี้ยขวดละ30เมตร60เมตรอย่างไรก็แต่เราเอามารวมกันเลยครับเอามารวมกันทั้ง9ชนิดเป็นเม็ดเป็นขวดเดียวกัน60แคปซูลครับช่วยเรื่องของความไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุง

0: ไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อกลับข้อต่อมันดูไม่ค่อยจะแข็งแรงเลยดูเหมือนมันจะหลุดออกจากกันเงี้ยนะกลับบำรุงกระดูกบำรุงผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองกลับกำจัดสารพิษในร่างกายแล้วก็หลับสบายพระรับประทานแล้วหลับลึกหลับดีฉี่กระปิบกระปอยก็ไม่มีแล้วจะลุกขึ้นฉี่ในภาคกลางคืนคืนละ3รอบ4รอบก็ไม่มีแล้วครับเมื่อรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับพร้อมกับภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่กำลังขายดิบขายดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อของคนที่นอนป่วยติดเตียงของคนที่ขอนแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลกันด้วยภูผาวิปโรครับเป็นผงคล้ายผงกาแฟแต่ละลายกับน้ำอุ่นมาแล้วมันจะกลายเป็นน้ำสีขาวๆเหมือนดื่มนม1ซอง1แก้วเช้าแก้วเย็นแก้วครับพละกำลังจะกลับคืนมาอย่างไม่น่าเชื่อผ่านการวิจัยผ่านการทดสอบกันมาหมดแล้วนะครับภูผาวิปโรจึงจัดใหญ่ครั้งนี้ก็คือซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2เลยครับด่วนก่อนที่ของแถมจะหมด0817805575ครับแต่ถ้าเรื่องของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นี่0817577474โทรถูกนะครับมาพร้อมกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอก็เหมือนกับน้ำมันรวม9ชนิดคือมาดูแลได้ทั้งทั่วร่างกายทั่วสารพันกลางครับสำหรับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอพวกที่เป็นความดันเบาหวานสะเก็ดเงินหรือว่าเรื่องของภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นสีดวงครับพากินสันหรือจะเป็นสะเก็ดเงินได้ทั้งนั้นทุกโรคของคุณเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรับประทานตามที่บอกผมพูดมาอย่างนี้30ปีแล้วกลับครบปีที่30สำหรับผลิตภัณฑ์เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอฝาขวดมีรูปด็อกเตอร์เนกครับคุณจะได้ของแท้และแน่นอนนะครับผมมีวางขายที่ร้านเจมหมูป่าโมกอ่างทองอยู่ร้านเดียวท่านใดไปซื้อแล้วกันขอบพระคุณนะครับสำหรับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอแล้วก็น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% สั่งซื้อได้ที่0817577474ครับปภ.ประกาศเตือน71จังหวัดเลยครับประเทศไทยมี77จังหวัดประกาศเตือน71จังหวัดเลยกรุงเทพด้วยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่8ถึง13กันยายนหลังจะมีฝนตกหนักแล้วหนักแทบทุกที่ด้วยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับนายธีรพัฒน์คัชมาศได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยช่วง8ถึง13กันยายนนี้โดยมีพื้นที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มและน้ำท่วมครับดังนี้ครับภาคเหนือทุกจังหวัดครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทุกจังหวัดเหมือนกันครับบอกแล้ว77จังหวัดนี่แจ้งทั้ง71จังหวัดเลย77ก็แจ้งทั้ง71เหลืออีก6จังหวัดเท่านั้นครับภาคกลางก็ทุกจังหวัดครับแต่ภาคใต้แค่9จังหวัดชุมพรสุราษฎร์นราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลครับที่จะตกนะครับนอกเหนืออันนั้นก็ไม่ตกปัตตานีอย่างเงี้ยลูกปืนเปียกน้ำก็ไม่เปียกครับไม่ตกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางจึงได้ประสานแจ้ง71จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ถึง18ทั่วประเทศให้เตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักครับในพื้นที่อย่างเช่นฝนตกสะสมมากกว่า90มมใน24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำรอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยในประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดตลอดจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดครับนี่เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าอันตรายครับน้ำตกจะไปเที่ยวนะช่วงนี้ถ้ำรอดอย่าไปเข้านะมันอาจจะ มีอันตรายได้ว่างั้นครับพอมันไหลลงมาท่วมแล้วเอาไม่อยู่เลยนะเห็นแล้วก็หน้าหวาดเสียวนะครับคนที่ไปเที่ยวน้ำตกหน้านี้ไม่ควรไปเที่ยวหรอกครับยังไงก็อันตรายเพราะน้ำมันลงมาจากยอดเขาแล้วมันมาไวมากครับไปอีกข่าวหนึ่งครับประเด็นข่าวทางด้านที่คุณป้าวัย77แกขับรถย้อนสอนเนี่ยแกเป็นอะไรแกบอกตกใจเข้าใจว่าเครื่องหมายจราจรผิดตำรวจเตรียมเสนอศาลสั่งริบรถด้วยโอ้โหรถเบนซ์เนี่ยอันตรายมากเลยเนี่ยนะโอ้โหพวกขับรถสวนมานี่ไม่ชนกันตายก็บุญแล้วนะคุณป้าวัย77ครับขับรถเบนซ์สีขาวย้อนสอนกลางถนนวิภาวดีเขาให้ปากคำตำรวจเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนสน.วิภาวดีอ้างตกใจเข้าใจเครื่องหมายจราจรผิดโดนไป3ข้อหาขับรถประมาท2ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร3ข้อหาอื่นสารวัตรด้วนเผยเตรียมเสนอศาลสั่งริบรถครับเสร็จเลยเบนคาร์กิตังแล้วนะเมื่อวานนี้ตอน 14:45 นาทีครับที่ศูนย์งานควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตนางพะเยาป้าคนขับรถเบนซ์ย้อนสอนบนถนนวิภาวดีรังสิตอายุ77ปีพร้อมกับลูกสาวเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนเมื่อวานนี้หลังก่อเหตุขับรถย้อนสอนบนถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าก่อนถึง5แยกลาดพร้าวโอ้โหแกมาแต่ไกลเลยนะแกมาไกลเลยนะรอดมาได้ไงไม่รู้ดีไม่บวกรถกันเข้าไปนะโดยนางพะเยาเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยในระหว่างที่เดินทางก็พบตำรวจนางพยาก็เดินทางมาด้วยรถตู้สีดำสวมแว่นดำและแมสเพื่อปิดบังใบหน้าและไม่สะดวกที่จะตอบคำถามกับสื่อมวลชนก่อนที่ทางตำรวจจะให้ญาติกลับไปเอารถเบนซ์คันก่อเหตุมาที่สน.วิภาวดีเพื่อนำมาตรวจสอบครับนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่านางพยาประกอบอาชีพเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งย่านรัชดาเวลา16:00 นญาติของนางพยาก็ขับรถเบนซ์คันก่อเหตุมาจอดที่สน.วิภาวดีรังสิตสน.วิภาวดีโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหาขับรถประมาท2ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและ3เดินรถไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดก่อนที่จะนัดนางพะเยาไปส่งศาลแขวงพระนครเหนือวันพรุ่งนี้คือวันนี้นะครับศาลจะมีการพิจารณาว่าจะมีการยึดรถคันดังกล่าวหรือไม่ครับโอ้แล้วแกกลับมาทักไม่ใช่ขับมาแค่นิดเดียวนะขับมาทักไกลจากวิภาวดีเกือบถึง5แยกลาดพร้าวอ่ะคิดดูแล้วโอ้โหแกมาแล้วโชคดีตรงที่ว่าไม่มีใครประสานงานนะแกมาแกเรื่อยๆจนรถคันอื่นเขาบีบแตรกันเป็นปานเป็นปานแกก็ขับเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือแกจะขาดเกินๆยังไง ตำรวจสน.วิภาวดีได้ให้ตำรวจประจำสถานีไล่ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดพบว่ารถเบนซ์คันดังกล่าวขับขึ้นมาจากทางออกของห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวมาบริเวณถนนหอวังจากนั้นเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าออกถนนวิภาวดีรังสิตจากนั้นขับรถเรื่อยมาตามถนนในฝั่งขาเข้าบริเวณช่องทางคู่ขนานจนกระทั่งถึงจุดกลับรถซึ่งรถเบนซ์คันดังกล่าวได้เลี้ยวกลับรถแต่เมื่อถึงจุดตัดทางกลับรถของช่องทางด่วนได้หักหัวรถกลับเข้าไปในจุดกลับรถของช่องทางด่วนแล้วขับสวนเลนย้อนสอนขึ้นไปประมาณ1กิโลเมตรจนกระทั่งเกือบถึงแยกบางเขนโอ้โหภายหลังการให้ปากคำพนักงานสอบสวนครับคุณประเยาพร้อมลูกสาวก็ได้เดินทางออกจากห้องสอบสวนโดยปฏิเสธที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนคือรถกลับทันทีบางช่วงบางตอนพันตำรวจโทผู้ชงเมาทุ่งสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีเปิดเผยว่าเท่าที่ทราบสอบถามแล้วเนื่องจากคุณป้าอายุเยอะแล้วน่าจะเกิดจากเข้าใจเรื่องเครื่องหมายจราจรผิดแล้วเกิดความตกใจส่วนรถเบนซ์ได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางในคดีก่อนจะดำเนินการส่งพนักงานอัยการเพื่อเสนอต่อศาลเพื่อดำเนินการริบรถต่อไปครับนั่นขนาดนั้นเลยนะไม่ริบใบขับขี่ริบรถเลยครับให้รู้เสียบ้างขับรถย้อนสอนแล้วไม่ใช่ย้อนสอนแบบชนิดใกล้ๆนะไกลซะด้วยแปลกแต่จริงครับคุณป้าแกก็วัย77ไม่น่าลืมเร็วเลยถนน ไม่น่าลืมเร็วเลยเอามาอีกแล้วครับวันก่อนก็ประหารชีวิตวันนี้ก็ศาลหัวหินประจวบคีรีขันธ์พิพากษาประหารชีวิตแซมฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมชี้โหดเหี้ยมไม่ลดโทษครับและตอนนี้โทษไม่ใช่รับสารภาพโทษลดกึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ติดคุกแค่ไม่ถึง10ปีจากการประหารชีวิต ติดมาถึง10ปีเขาแก้ไขแล้วนะครับแก้ไขว่าถ้ายังจำคุกไม่ถึง25ปีไม่มีการลดโทษคราวนี้ต้องติดอย่างน้อย25ปีถึงจะได้ลดโทษใช่ไหมผมไม่แม่นตัวเลขไม่แน่ใจว่าน่าจะใช่เมื่อก่อนนี้ลดโทษมาเรื่อยๆถ้ายังติดคุกมาถึง25ปียังไม่ต้องลดโทษพิพากษาประหารชีวิตไอ้แซมเขาใช้ชื่อว่าไอ้แซมเลยจำเลยคดีฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมในพื้นที่อำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์แม้จำเลยให้การรับสารภาพแต่ศาลพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าเป็นความผิดร้ายแรงและสะเทือนขวัญจึงไม่มีเหตุสมควรลดโทษครับประหารชีวิตเมื่อวานศาลจังหวัดหัวหินมีคำพิพากษาในคดีฆ่าชิงทรัพย์พนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหัวหินโดยมีนายแซมนามสมมติเป็นจำเลยศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกา15นาทีของวันที่20ของวันที่16มกราคม2569คดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากจำเลยก่อเหตุทำร้ายพนักงานโรงแรมขณะปฏิบัติหน้าที่ก่อนชิงทรัพย์และหลบหนีต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนติดตามจนสามารถจับกุมตัวได้ก็มาดำเนินคดีตามกฎหมายระหว่างการพิจารณาคดีจำเลยให้การรับสารภาพต่อศาลอย่างเราตามศาลวิเคราะห์พฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่มีความร้ายแรงและสร้างความสะเทือนขวัญประกอบกับลักษณะการกระทำความผิดมีความรุนแรงส่งผลให้ผู้มีเสียชีวิตสร้างความสูญเสียอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวศาลจึงไม่สมควรที่จะลดโทษให้จำเลยการรับในการรับสารภาพรับสารภาพจนมุมด้วยหลักฐานแล้วนะและมีคำพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตครับคุณแม่นุ้ยเถาลิโป้แม่ของผู้เสียชีวิตพร้อมญาติเดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษาที่ศาลจังหวัดหัวหินโดยคุณแม่นุ้ยเปิดเผยบอกตั้งแต่รับฟังคำพิพากษารู้สึกหดหู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นและหลังจากกลับถึงบ้านจุดธูปบอกลูกสาวให้ได้รับรู้ว่าวันนี้ศาลมีคำพิพากษาประหารชีวิตผู้ก่อเหตุแล้วคุณแม่นุ้ยยังกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ร่วมกันสืบสวนติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุจนสามารถนำสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายครับลูกเขาตายทั้งคนนะครับคดีดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งคดีสำคัญที่ศาลจังหวัดหัวหินมีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตสะท้อนถึงกระบวนการยุติธรรมในการดำเนินคดีอาชญากรรมร้ายแรงโดยการบังคับใช้โทษเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการตามกฎหมายต่อไปครับอ้าวเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับตั้งแต่นี้ไปเราจะได้ยินคำว่าประหารชีวิตบ่อยๆจะจำคุกตลอดชีวิตเขาไม่รู้นะครับนี่แหละครับโทษมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ฟังดูแล้วโอ้ลดโทษให้กึ่งหนึ่งรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งนี่มันไม่ใช่อีกข่าวนึงครับไปที่เรื่องของทางด้านประเด็นข่าวเหตุภรรยาเสพติดลูกฆ่าแม่แม่ฆ่าพ่อลูกฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าปู่ย่าตายายกันทั้งนั้นในปัจจุบันแม่วัยชราสุดช้ำใจลูกชายวัย36แล้วขอเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพบอกทั้งบ้านเหลือแค่10บาทไม่พอใจยกถังแก๊สทุ่มใส่แม่ก่อนใช้มีดวิ่งไล่แทงโชคดีชาวบ้านช่วยไว้ได้ทันเนี่ยฤทธิ์ของยาบ้ายาเสพติดครับคุณผู้ฟังใครที่มีลูกติดยาเสพติดและต้องกินยาเรื่องจิตเวชบ่อยๆแล้วก็ระวังครับสักวันนึงมันจะเกิดกับตัวท่านเองถ้าไม่รู้จักพาไปบ่มบงบำบัดเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เหตุสะเทือนใจเมื่อหญิงวัยชราวัย64เป็นคนโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ถูกลูกชายวัย36ทำร้ายเพราะขอเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพไม่ได้จนทั้งลูกชายได้ก่อเหตุทุ่มถังแก๊สใส่แม่พร้อมกับมือเอามือไล่แทงเพราะขอเงินไม่ได้คนมันติดยานะครับมันอยากจะเสพอย่างเดียวผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบกับนางเอนามสมมติวัย64ผู้เป็นแม่เล่าเหตุการณ์ว่าลูกชายของเธออายุ36แล้วไม่ยอมทำงานทำการในแต่ละวันก็ต้องมาขอเงินจากตัวเองทุกวันเพื่อเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพตนยอมให้เพราะถ้าไม่งั้นจะถูกทำร้ายวันนี้ยอมรับว่ามีเงินติดตัวเพียง10บาทนำไปให้จากที่ลูกชายขอ60 2เม็ดไงเม็ดละ30ใช่ไหมทำให้ลูกชายไม่พอใจยกถังแก๊สทุ่มใส่ตัวเองแต่แม่ก็หลบทันไปถูกขาและลำตัวเจ็บเล็กน้อยพอตนวิ่งหนีออกมาได้ลูกชายยังถือมีดไล่แทงอีกโชคดีที่ชาวบ้านเห็นช่วยกันจับตัวไว้ได้ยอมรับว่าตนกับลูกชายคนนี้อยู่กันด้วยความยากลำบากไม่มีเงินให้ไปซื้อยาบ้าก็โดนทำร้ายถ้าลูกเสพยาบ้ามาก็โดนด่าตนเป็นประจำพอลูกเสพมาแล้ว มันก็ด่าไม่รู้ว่ามันจำไม่ได้แล้วแม่หรือมันหรือใครอยากให้มีคนมาช่วยเหลือให้ตนพ้นทุกข์หน่อยแต่ก็ยังไม่มีใครมาช่วยได้ผู้เป็นแม่กล่าวด้วยความทุกข์ใจครับนี่แหละครับลูกทำให้เขาเกิดมาแล้วอายุ36ไม่ทำงานทำการนี่ก็ตายแล้วคนนั้นนะเอออ้าวเป็นเรื่องของประเด็นข่าวที่น่าเห็นใจนะครับจากวิชัยตัวจีนเนื้อแหวงตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวในราคาเริ่มต้นตัวละ100-1,200ไม่เกินแล้วเรามีเมนูอาหารที่คุณได้เลือกถึงร่วม100ชนิดครับโทรสิครับชาวเนี่ยโทรหาเราเราจะได้นำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้าน0819465036วิจัยตัวจีน0819465036ครับกลิ้งกลางเข้ามาครับเราจะได้ไปส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางได้ครับมาอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวทางด้านของเรื่องของเดี๋ยวเน็ตมันมาช้าครับเรื่องนี้สิครับเปิดคำพิพากษาศาลระบุอธิบดีกรมประมงละเลยต่อหน้าที่ปล่อยปลาหมอคางดำระบาดนาน10ปีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้กรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงต้องควบคุมป้องกันแก้ไขและงับยับยั้งการขยายพันธุ์และแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่การแพร่ระบาดตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพุทธศักราช2567ถึง2570และมาตรการอื่นที่จะเป็นต่อไปให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันกำกับดูแลสนับสนุนทรัพยากรต่างๆให้การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของกรมประมงดังกล่าวบรรลุผลภายในเวลา180วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดและให้รัฐมนตรีว่าการสุมาไทยสั่งการให้ผู้ว่าสมุทรสงครามออกประกาศในพื้นที่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภอบางกะทิจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือในณัฐพรหลักแหลมกับพวกรวม54คนผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำหรือปลาหมอคางดำตามหลักเกณฑ์แนวทางการประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตามระเบียบของกระทรวงการคลังด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดครับโอ้โหมันเนาะมันเกิดมาเพื่อกินปลาอื่นด้วยแล้วมันเต็มไปหมดเลยพอมันออกมาแล้วเนี่ยข้ามันก็ตายไม่หมดพอมันออกลูกทีออกจากปากมันบุยบุยบุยคำขออื่นให้ยกเรื่องให้ยกไปเป็นตามคำฟ้องของนายณัฐพรหลักแหลมกับพวกทั้ง54คนกลุ่มเกษตรผู้ทำประมงจังหวัดสมุทรสงครามในฐานะตัวแทนเกษตรกรทำประมงได้ผลกระทบจากการแพร่ของปลาหมอคางดำทั่วประเทศยื่นฟ้องกรมประมงอธิบดีกรมประมงคณะกรรมการนโยบายการประมงชาติคณะกรรมการระดับสถาบันด้านความปลอดภัยและความหลากหลายทางชีวภาพการของกรมประมงกระทรวงเกษตรสหกรณ์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับฟ้องหมดเลยครับว่าละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมป้องกันแก้ไขและงับยับยั้งการขยายพันธุ์และขยายและการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำดังที่ระบาดและออกประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินโดยมีบริษัทเอกชนเป็นผู้ร้องสอดครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลชาวเกษตรกรที่ศาลมีคำสั่งมาแล้วเนี่ยเนาะพิจารณาให้การช่วยเหลือนายณัฐพรหลักแหลมกับพวกรวม54คนที่เขาฟ้องคดีความเสียหายการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำต้องให้เขานี่เป็นข้อมูลของศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้กรมประมงครับให้ระงับยับยั้งการแพร่พันธุ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเพราะมีคนร้องมาเมื่อมีคนร้องมาอย่างนี้ก็ต้องจัดการเพราะศาลสั่งแล้วนะครับอ้าวว่ากันไปนะครับเพราะตอนนี้การระบาดของปลาหมอคางดำนี่นายณัฐพรหลักแหลมกับพวกทั้ง54คนเนี่ยต้องช่วยเหลือเยียวยาเขา ตามมติคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคลางดำแต่มันปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้ดำเนินการออกประกาศดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรครับศาลสั่งแล้วยังล่าช้าอยู่ไม่ได้นะ ครับเอาเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันนะเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของไปฟ้องกรมประมงใครเป็นคนเอามาแพร่หลายฮะแล้วมันก็ไม่หมดไปจากเมืองไทยแล้วตอนนี้ทะลงทะเลมันเข้ามากินปลาหมดเลยนะเออมันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับแปลกมากๆแปลกแต่จริงทุกสิ่งทุกอย่างมันปลาเล็กปลาใหญ่มันกินหมดพอจะโตสักหน่อยก็กินก็ประมงข้างล่างมันกินอะครับอ้าวมันไม่ใช่ว่าเติบโตธรรมดานะมันกินปลาที่อยู่ในน้ำด้วยแล้วมันก็แพร่กระจายมาด้วยน่าตกใจนะครับสำหรับปลาหมอคางดำอยู่ที่ไหนก็มันแพร่ระบาดไปทั่วทีเดียวครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่ว ช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474
0: ครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ในการดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครับเพราะว่าใครๆเขาเอาชนิด2ชนิดก็พอขวดหนึ่งก็น้ำมันกระเทียมชนิดหนึ่งก็ขายได้แล้วน้ำมันงาดำก็ชนิดหนึ่งก็ขายได้แล้วแต่เรามารวมกัน9ชนิดเลยครับเพราะมันช่วยอะไรแต่ละตัวมันช่วยกันอยู่แล้วตัวนี้ดูแลเรื่องความดันเบาหวานตัวนี้ดูแลเรื่องปอดเรื่องหัวใจตัวนี้ดูแลเรื่องไตเรื่องตับตัวนี้ดูแลเรื่องกระดูกตัวนี้ดูแลผิวพรรณตัวนี้ดูแลสายตาตัวนี้ดูแลคือมันแบ่งแยกหน้าที่กันอยู่แล้วเพราะสมุนไพรไทยเราเนี่ยมีประโยชน์ทุกตัวครับมีประโยชน์ทุกตัวและครอบจักรวาลเพราะฉะนั้นอย.ก็มีจึงมั่นใจในคุณภาพครับแล้วก็สั่งซื้อกันก็บอกได้เลยนะครับว่าเรายินดีที่จะให้ท่านดูแลสุขภาพร่างกายเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ได้หรือเช้า2เย็น2ก็ได้แล้วแต่คุณนะครับรับประทานเป็นเม็ดแคปซูลขวดนึงบรรจุ60แคปซูลนะครับสนใจน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% รวมทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่มาแบบเดียวกันก็คือรวมสมุนไพรเหมือนทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่รวมสมุนไพรอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันมันจึงได้ยืนหยัดในการขายมา30ปีครับผมก็พูดอย่างเงี้ยก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดใน4ขวดแรกพอขวดที่2เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่3ก่อนอาหารทุกมื้อทานโทษ4ขวดแรกก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปคุณกินวันละเม็ดได้แหละร่างกายคุณแข็งแรงนี่คือเอนไซม์ครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่ฝาขวดมีรูปดร.อเนกคุณจะได้ของแท้และแน่นอนครับยังมีคนต่อว่าเลยซื้อไปทำไมไม่มีของแถมบอกคุณไปซื้อที่ไหนล่ะผมไม่ได้วางขายตามท้องตลาดจะบอกให้ของผมฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกคนที่มีหูข้างซ้ายข้างเดียวลองดูแล้วกันครับขอบพระคุณนะครับที่สั่งซื้อกันมาทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสำหรับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอและลดราคาด้วยครับสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันครับสั่งซื้อได้ที่081-757-7474 081-757-7474แต่ถ้าเป็นเรื่องของภูผาวิทย์โปรเขามีข่าวดีให
6: ้ภูผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกำลัง
10: ผมร
9: ู้
10: สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อภูผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
12: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือด
6: ถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ไปจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: นะครับขอบพระคุณครับแฟนๆรายการต่างจังหวัดไกลๆเมื่อวานก็โทรมาคุย1คนนะครับอยู่ชลบุรีเขตติดต่อระหว่างชลบุรีจะไประยองอ่ะว่างั้นครับก็เป็นอะไรที่บอกว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันปีใหม่นะครับจะมาดูหน้าคนจัดรายการซะหน่อยขอบพระคุณครับเห็นแล้วอย่าเลิกจัดนะเห็นแล้วอย่าเลิกฟังนะขอบคุณครับผมบอกเลยว่ารถตู้คันไหนถ้าพา FC ผมมานะผมไม่ค่าน้ำมันรถด้วยและคุณก็เฉลี่ยค่าน้ำมันรถจาก FC ผมไปแล้วเนี่ยแต่ผมสมนาคุณให้คุณด้วยในฐานะพา FC ผมมาทำบุญด้วยแล้วก็มาเจอกันด้วยแล้วมาซื้อสินค้าเราด้วยครับใครอยากจะซื้อสินค้าในราคาพิเศษก็ช่วงปลายปีผมจะไปตั้งเต็นท์ขายเลยนะครับ ขอบพระคุณครับกับทางด้านของภูผาวิโปรจัดโปรโมชั่นอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ยังมีทางด้านอะไรนะภูผาวิโปรที่เขาได้ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับซองใหญ่ๆแล้วก็ยังเครื่องดื่มภูคาวผสมสมุนไพรดีไทยครับนี่ก็ซื้อ2ขวดแถม1ขวดน้องๆขวดน้ำปลาเลยบำรุงร่างกายก็ไม่ต่างกับแบบเม็ดแคปซูลน่ะก็สมุนไพรไทยๆเราก็ทั้งความดันเบาหวานอะไรพวกนี้นะครับน้องๆขวดน้ำปลาซื้อ2ขวดแถมภูผาวิโปร1ห่อใหญ่ครับแล้วก็ยังมียาหอมดอกหอมหมื่นลี้นะเนี่ยเอาติดตัวติดบ้านเอาไว้ดีครับเป็นขึ้นมาก็ตักถ้าครึ่งช้อนชาชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นแต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆไม่ต้องชงน้ำร้อนน้ำอุ่นหรอกมันเป็นผงอยู่แล้วหอมชื่นใจตักใส่ใต้อมใต้ลิ้นเลยครับตักใส่อมไว้ใต้ลิ้นครับแล้วค่อยๆกลืนอาการที่ท่านเป็นมันก็ได้ทุเลาลงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมเสียดชายโครงหรือจะเป็นลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็นึกถึงยาหอมฤทธิ์สูตรเย็นพิเศษหอมชื่นจิตหอมชื่นใจกับยาหอมผสมดอกหอมมะลิซื้อ2แถม1ครับซื้อ2แถม1โทรไปเลยครับสำหรับภูผาวิโปร0817805575 0817805575แต่ถ้าเรื่องของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น100% ทั้งกาแฟดีเจทั้งสบู่สมุนไพรดีเจแล้วก็สบู่สระผมเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอทั้งหมดสั่งซื้อได้ที่0817577474เท่านั้นแหละครับหมายเลขนี้เลยหมายเลขเดียวมาเรื่องของเนเน่ครับน้องเนเน่เ จ้าสัว CP มอบทุนให้กับน้องเนเน่รอยัลส์ FC ระดับประเทศนี่แหละครับบริษัทนี้แหละครับที่สร้างชื่อขึ้นจอใหญ่ๆกลางกรุงมหานครของสหรัฐอเมริกาป้ายบินบอร์ดจอยักษ์น้องเนเน่ใจกลางไทม์สแควร์ครับซึ่งก็เจ้าสัว CP เป็นอยู่ผู้อยู่เบื้องหลังครับแล้วก็วันนี้วันที่8เมื่อวานนี้ใช่ไหมได้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องเนเน่เยาวชนไทยผู้สร้างประโยชน์และชื่อเสียงต่อประเทศชาติ FC ระดับประเทศครับระดับโลกแล้วว่าได้นะเบื้องหลังป้ายบินบอร์ดจอยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์เจ้าสัว CP ครับท่านได้ทุนการศึกษาต่อเนื่องเธอเก่งมากนะครับตอนนี้เธอบอกไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาถ่ายรูปกับระดับเจ้าสัวระดับโลกนะครับแล้วเจ้าของบินบอร์ดป้ายยักษ์ที่ให้เธอยืนยิ้มเพอยู่บนกลางใจเมืองสหรัฐอเมริกาไทม์สแควร์ครับความสามารถที่เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกขนาดนี้มีแต่ผู้ใหญ่ใจดีร่วมซัพพอร์ตน้องเนเน่รอยัลล่าสุด Facebook ของท่านสุประชัยเจียวรานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์โพสต์เองโดยเผยภาพน้องเนเน่พร้อมครอบครัวเดินทางมารับทุนการศึกษาและซัพพอร์ตจากเจ้าสัวธนินทร์เจียวรานนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ครับโดยบรรยากาศอบอุ่นมากๆเผยภาพน้องเนเน่เซลฟี่กับเจ้าสัวธนินทร์พร้อมทั้งการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยโดยร่วมกับทรูมูลนิธิปลูกปัญญามอบทุนการศึกษาต่อเนื่องไปใต้โครงการทุนการศึกษาเนเน่รอยัลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนไทยผู้สร้างประโยชน์และชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติครับนับว่าเธอโชคดีมากน้องเอ้ยหลานเอ้ยครับอ้าวทางภาษาก็เก่งนะครับแล้วก็อีกไม่น่าเกินรอจะลุ้นว่าจะได้เป็นแชมป์โลกหรือไม่ในการแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยนะครับรอบสุดท้ายครับต้องถือว่ารอบชิงชนะเลิศเนาะมาถึงข่าวสุดท้ายครับคุณฟังครับอีกแล้วครับกากขยะเขาเรียกว่ากากอุตสาหกรรมเป็นขยะอุตสาหกรรมมาทิ้งโดยการถมที่ดินบริเวณหมู่14ตำบลนาเลิกลอยต่อหมู่10ตำบลหมอนางอำเภอพนัสนิคมชลบุรีครับนายสุภชัยพรพิมลรุ่งโรจน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิกฝ่ายปกครองผู้ใหญ่ในพื้นที่ตำรวจพนัสนิคมลงพื้นที่ตรวจสอบเขาจะยิงทันทีครับอันตรายเหลือเกินครับพร้อมทั้งนั้นอำเภอพนัสนิคมนายชัยพลรัตนวิสุทธิกุลเมื่อวานนี้ก็จากปราจีนบุรีใช่ไหมกากอุตสาหกรรมไปทิ้งให้พี่น้องปราจีนบุรีปวดหัวอีกแล้วครับประชาชนเขาก็แอนตี้ต่อต้านทำไมต้องมาทิ้งอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทอุตสาหกรรมของคนจีนนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่พบรถไถกำลังดำเนินการไถฝังกลบวัสดุที่คาดว่าเป็นกากอุตสาหกรรมและพบกากอุตสาหกรรมจำนวนมากถูกถมในที่ดินดังกล่าวนอกจากพบรถบรรทุก10ล้อบรรทุกวัสดุที่คาดว่าเป็นกากอุตสาหกรรมค้างอยู่บนรถซึ่งจอดอยู่ในพื้นที่โดยยังไม่ได้เทวัสดุลงจากรถยังพบเครื่องจักรยานพาหนะอีกหลายรายการทั้งรถไถรถแบ็คโฮรถบรรทุกคาดว่าผู้สนับสนุนคาดว่าจะเป็นการใช้ค่าสนับสนุนดำเนินการดังกล่าวด้วยครับใครล่ะนะครับเพราะนั้นก็ทำให้สภาพแวดล้อมเราไม่ดีด้วยนะครับเราอย่าปล่อยปละเลยนะครับเมื่อวานนี้ที่ปราจีนบุรีก็กากอุตสาหกรรมแล้วพี่น้องชาวบางคล้ามินบุรีก็ติดป้ายประท้วงแล้วนะครับรีบเอาศพออกจากสถานที่ที่ศพทั้งหมด3ศพ4ศพครับขึ้นป้ายประกาศแล้วชาวบ้านรวมตัวกันแอนตี้นะครับทีแรกก็ยังพูดคนละภาษาพอท่านมท2ท่านพลรพีสุวรรณชวีสั่งท่านแล้วเนี่ยผู้ว่าต้องสั่งตามเลยภายใน7วันต้องเอาศพออกนะเป็นเรื่องของอิสราเอลที่จะมาเอาที่ฝังศพในประเทศไทยเอาไปฝังบ้านแกเลยปะประเทศไทยไม่ต้อนรับแล้วครับไล่ในประเทศทีละคนสองคนไปครบกฎหมายไทยมาอยู่กับบ้านเราได้ยังไงอ่ะครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวเวลาหมดเวลาไปละไปละนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการเดี๋ยวรออีกชั่วโมงกลับมาเจอกันรออีกแป๊บนึงเหลืออีกชั่วโมงนึงนะครับขอบคุณช่วงนี้เบรกก่อนครับ
12: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรง
13: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
14: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
9: บริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
8: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
14: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
15: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
16: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
17: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
18: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
19: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่
18: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
20: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมควบคุมมลพิษเร่งแกะรอยต้นต่อเหตุน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำกทม.พิจารณาเอาผิดผู้เกี่ยวข้องด้านกรุงเทพมหานครย้ำยังไม่ต้องอพยพประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
21: สนับสนุนโดย
22: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ระวังนะลูก
21: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
21: เดี๋ยวล้มนะลูก
22: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
24: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรุงเทพมหานครคุมเหตุน้ำมันรั่วพระราม3สูบเก็บแล้ว 22,000 ลิตรเตรียมเปิดหน้าดินหาจุดรั่วย้ำน้ำมันไม่ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะไม่ต้องอพยพคุณประวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการบล็อกท่อระบายน้ำเพื่อจำกัดการไหลของน้ำมันปนเปื้อนวางบูมซับน้ำมันและเร่งสูบระบายน้ำปนเปื้อนออกจากท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆขณะที่กลิ่นน้ำมันเริ่มลดความรุนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดขอยืนยันว่าน้ำมันทั้งหมดที่สูบออกจะถูกนำไปผ่านกระบวนการบำบัดอย่างถูกต้องไม่มีการปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอย่างเด็ดขาดพร้อมยืนยันว่าพื้นที่ยังมีความปลอดภัยไม่จำเป็นต้องอพยพประชาชนสำหรับกลุ่มเสี่ยงแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยชนิดคาร์บอนเพื่อกรองกลิ่นในเบื้องต้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนการเปิดหน้าดินเจาะสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันคาดจะปิดเส้นทางปฏิบัติงานอย่างน้อย2วันปวินาสมคิดรายงานค่ะ
4: ด้านดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าในส่วนของกรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครติดตามเหตุน้ำมันรั่วดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ 18:00 น.วานนี้ผู้เชี่ยวชาญจากบางจากและเชลได้ทำการสูบน้ำมันปนเปื้อนรวมทั้งสิ้น 22,000 ลิตรแล้วเสร็จและได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อและยังคงตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงนอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์หรือตรวจสอบลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์และยังได้เก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทมบริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนมาตรวจวิเคราะห์ส่วนการดำเนินการกับผู้กระทำผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
6: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียพร้อมกัน4เมืองส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย73คนและเกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นและคลังน้ำมันหลายแห่งสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอีก2ลำในหน้าน้ำใกล้เกาะคาร์กขณะที่อิหร่านประกาศจะตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันใกล้กับท่าเรือบาเรนและคูเวตด้านสหราชอาณาจักรประกาศคว่ำบาตรชุมชนชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งพวกเขาระบุว่าอิสราเอลยึดครองอย่างผิดกฎหมายขณะที่อิสราเอลประกาศมาตรการตอบโต้รวมถึงปิดสถานกงสุลของสหราชอาณาจักร

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: ให้ฟังเพลงสนุกสนุกก่อนจะเข้ารายการข่าวชื่อเพลงกองยาวพันธุรัตเลือกนำมาฝากจะได้เอาไปใช้ช่วงเทศกาลสงกรานต์กันเนาะครับจบเพลงเราก็เข้าข่าวกันครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัต
0: ชั่วโมงที่2ต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่ครับเราอยู่กัน2ชั่วโมงทุกเช้าขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่หลายๆจังหวัดที่ติดตามรับฟังรายการ2ชั่วโมงต่อเนื่องหลังครบชงชาติจนถึงเกือบ10โมงเช้าครับวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างมีคนได้เลือกอย่างจุใจร่วม100ชนิดครับมีตัวเลขราคาให้เห็นเลยนะครับแล้วแต่คุณจะเลือกกลับโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวโทรได้เลยครับโทรหาเราจะได้รีบนำเมนูไปให้ดูถึงบ้านครับ0819465036ในราคาเริ่มต้นต้นละ10,000ต้นละ1,100หรือ1,200โดยประมาณครับไปเลือกเอาอย่างจุใจราคาอาหารมีให้เห็นตามเมนูครับ0819465036ครับวิชัยโต๊ะจีนครับทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องสุขภาพมันใกล้เคียงกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอที่มันครอบคลุมได้ทั้งหมดเพราะเนื่องจากว่าเอาน้ำมัน

0: รวมสกัดเย็น 100% ถึง9ชนิดมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันทั้งไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับนะครับชามือชาเท้าบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายครับรับประทานแล้วหลับสบายหลับลึกครับไม่ต้องลุกขึ้นฉี่บ่อยๆในช่วงกลางคืน3ครั้ง4ครั้งจะกินเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดหรือเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็แล้วแต่อาการของแต่ละท่านแล้วกันนะครับสั่งมาเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับพร้อมทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับเช่นเดียวกันซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสำหรับทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่พูดกันมา30ปีก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกครับพอครบ4ขวดขวดที่5ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปคุณกินวันละเม็ดเท่านั้นแหละครับนี่คือเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับของแท้ฝาขวดมีรูปดร.อเนกครับสั่งซื้อไปที่ร้านเจมหมูป่าโมกอ่างทองมีวางขายอยู่ร้านเดียวหรือจะสั่งซื้อจากผมโดยตรง081 757 7474สั่งมาพร้อมกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็ได้081 757 7474ครับมาเรื่องราวประเด็นข่าวพาดหัวข่าวตัวใหญ่ครับอนุทินออกทีวีโต้ข้อครหาโหนสถาบันอ้างเบื้องสูงครับรีบแจงปมถูกกล่าวหาแอบอ้างสถาบันทำงานร่วมองคมนตรีท่านราชยันรู้ที่ต่ำที่สูงและรู้มากกว่าคนอื่นรู้มากกว่าคนอื่นนี่คืออะไรครับก็ไม่เข้าใจเขามารู้มากกว่าคนอื่นคนอื่นนั่นคือใครพาดหัวข่าวตรงนี้กับหลายฉบับทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวในการออกทีวีของนายกตรีตอบโจทย์ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ตอนหนึ่งได้อธิบายและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการถูกกล่าวหาว่าอ้างอิงสถาบันหรือเบื้องสูงในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลช่วยบอกสิครับว่าผมไปแอบอ้างตรงไหนตรงไหนที่ผมแอบอ้างการปฏิบัติหน้าที่นายกตรีในทุกนโยบายของรัฐบาลหน้าที่หลักคือถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทสนองโครงการต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนถวายงานในหน้าที่ที่มีเราไปอ้างตรงไหนทำทุกอย่างไม่ทำถวายสิแปลกเมื่อถามว่านายกอาจจะไม่ได้พูดโดยตรงแต่มักมีภาพปรากฏเช่นการออกงานร่วมกับราชเลขานุการในพระองค์ประชุมร่วมกับองค์มนตรีนายกก็กล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการไม่เคยนำเรื่องเบื้องสูงหรือสถาบันมาแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินทุกอย่างดำเนินการไปตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างเปิดเผยและตรวจสอบได้อยู่ดีผมจะไปประชุมกับท่านองคมนตรีได้ไหมถ้าผมไม่มีกำหนดการที่เชิญผมไปร่วมอยู่ดีๆผมจะไปกับท่านราชเลขานุการในพระองค์ได้ไหมถ้าผมไม่มีกำหนดที่ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของคณะเดินทางนายกกล่าวย้ำว่าไม่มีทางที่จะโทรไปร้องขอเพื่อไปร่วมงานหวังให้มีภาพติดตัวและทำให้ประชาชนเห็นว่าใกล้ชิดทางกับทางราชนับทางราชสำนักตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามคันลองประชาธิปไตยพรรคภูมิใจไทยได้จำนวนส.ส.มากเป็นอันดับหนึ่งครั้งที่แล้วก็มาด้วยเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรและไม่มีตรงไหนแอบอ้างหรือใช้บารมีของสถาบันมาช่วยเหลือทำไมผมจะไม่รู้ที่สูงที่ต่ำผมต้องรู้มากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำนายอนุทินยังพร้อมให้พิสูจน์ปมหัวเลือกสว.ยืนยันไม่ว่ารัฐบาลอนุทินหนึ่งหรือรัฐบาลอนุทินสองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวสว.ครับเป็นเรื่องเป็นราวของการพาดหัวข่าวนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของประเด็นข่าวอีกนะครับมาเรื่องของเคราะห์แล้วครับไทยเที่ยวไทยพลัดแจก1ล้านสิทธิ์รัฐช่วยจ่ายสูงสุด 3,100 บาทลงทะเบียนตุลาคมนี้ครับเชิญให้คนไทยเที่ยวเชิญให้คนไทยใช้จ่ายแล้วคนไทยอยากออกไปใช้จ่ายไหม นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัดที่กระทรวงการคลังร่วมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศโครงการไทยเที่ยวไทยพลัดที่มุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศนั้นรัฐบาลเตรียมจัดสรรสิทธิจำนวนทั้งสิ้น1ล้านสิทธิให้ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบ First Comfort Service นายสุศักดิ์บอกรูปแบบของการใช้สิทธิ์จะครอบคลุมทั้งค่าที่พักและส่วนลดกิจกรรมท่องเที่ยวเช่น1คนสามารถรับสิทธิ์ได้มากกว่า5สิทธิ์โดยใน1สิทธิ์จะประกอบด้วย1วงเงินสนับสนุนค่าที่พักในรูปแบบ First Class จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อสิทธิ์ช่วย 1,500 บาทต่อสิทธิ์นอนห้อง3นอนห้อง3วันก็ได้ช่วย 1,500 อย่างนั้นใช่ไหมอีคูปองสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหารสปาหรือบริการท่องเที่ยวอื่นลักษณะโคเพลเมนต์โดยรัฐช่วยจ่าย 50% ประชาชนจ่าย 50% ซึ่งหากเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองหลักจะได้รับคูปองมูลค่าอีก 1,500 บาทต่อสิทธิ์แต่หากเลือกเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองรองรัฐบาลจะขยับคูปองเพิ่มเป็น 2,000 บาทต่อสิทธิ์เมืองหลักกับเมืองรองถ้าเมืองหลักได้คูปองช่วยค่าใช้จ่าย 1,500 บาทต่อสิทธิ์แต่ถ้าเมืองรองได้ 2,000 บาทต่อสิทธิ์นายสุรศักดิ์บอกว่าผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถเตรียมลงทะเบียนรับสิทธิตั้งแต่1ตุลาคมถึง25ตุลาคมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1พฤศจิกายนโดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการโครงการ3เดือนโดยแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกตั้งแต่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมช่วง2ตั้งแต่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์อ้าวไม่มีช่วงคอมปีใหม่แล้ว1พฤศจิกายนถึง15ธันวาช่วงแรกเอาแค่15ธันวาแต่พอช่วง2ไม่เริ่ม16ธันวาซะแล้วไปเริ่ม16มกราถึง28กุมภาพันธ์อ้าวงั้นเที่ยวช่วงปีใหม่ก็ไม่ได้ลดก็ไม่ได้สิทธิ์นี้เนาะจะมีการเว้นช่วงการใช้สิทธิชั่วคราวระหว่าง16ธันวาถึง15มกราซึ่งเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวไฮซีซั่นปีใหม่ประชาชนมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวตามธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งจากผลการศึกษาตัวเลขระบุชัดเจนว่าการอัดฉีดในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผลต่อการกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ดีโครงการนี้เตรียมงบประมาณไว้ไม่เกิน 3,500 ล้านบาทกำหนดไว้ทั้งหมด1ล้านสิทธิ์โดย1สิทธิ์รัฐจะสนับสนุนสูงสุด 3,500 บาทคำนวณจากค่าที่พัก 1,100 บาทรวมกับคูปองเมืองรอง 2,000 บาทและคาดการณ์ว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระดับเศรษฐกิจได้สูงถึง 58,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นผลตอบแทนจากเศรษฐกิจกลับคืนสูงถึง 2.5 เท่าของเงินงบประมาณที่อัดฉีดลงไปครับเพราะวันนี้รัฐบาลมีกลไกป้องกันการทุจริตและช่วยโอกาสขึ้นราคาของกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมอย่างเข้มงวดโดยผู้ประกอบการจะต้องแจ้งราคาห้องพักพร้อมกับตอนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหากตรวจสอบพบว่ามีการปรับราคาขึ้นเกิน 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาจะไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าร่วมโครงการส่วนโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นโรงแรมที่มีใบอนุญาตเท่านั้นหรือหากไม่มีใบอนุญาตโรงแรมก็จะต้องมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปครับโรงแรมที่จะให้พักจะต้องเป็นโรงแรมที่มีใบอนุญาตเท่านั้นนั่นแสดงว่ายังมีโรงแรมในประเทศไทยที่ไม่มีใบอนุญาตในการตั้งโรงแรมอีกใช่ไหมเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ใช่ไหมโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นโรงแรมที่มีใบอนุญาตเท่านั้นหากไม่มีใบอนุญาตเป็นโรงแรมก็จะต้องมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องถ้าไม่เสียภาษีแล้วไม่มีใบอนุญาตนี่แสดงว่ายังมีอยู่ใช่ไหมในประเทศไทยเนี่ยครับเพราะได้ข่าวว่าต่างชาติมาซื้อในเกาะสมุยเนี่ยซื้อนู่นซื้อนี่ครับยังเช็คสิทธิ์กันยังไม่หมดเลยเนาะอ้าวว่ากันไปครับเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์การท่องเที่ยวใครอยากจะไปก็ไปครับเขาให้สิทธิ์1ล้านสิทธิ์ก็เป็นเรื่องของการดูแลสิทธิ์ต่อคน 1,500 บาทครับถ้าพักราคาเกินกว่านั้นหรือไม่ถึงครับก็คงได้รับ10เต็มใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจนะครับถ้าเราไปนอนพักห้องพักที่ไม่ถึง 1,500 บาทเราได้ช่วยราคาจ่ายจริงใช่ไหมสมมติเราไปนอนห้องละ600 700เราก็ได้ช่วยหมดใช่ไหมครับแต่ก็ต้องดูว่าโรงแรมนั้นเข้าร่วมกับสิทธินี้ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมครับแบบนั้นนะเหมือนกับเราซื้อ60 40ร้านไหนไม่มีเครื่องหมายเราก็ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ก็ต้องโรงแรมที่มีเครื่องหมายไทยเที่ยวไทยเข้าใจอย่างนั้นนะครับก็อ่านแล้วเข้าใจแบบนั้นถ้าผมเข้าใจผิดก็ต้องขออภัยไปเรื่องอื่นครับเรื่องราวของข่าวนะครับก็ไปประเด็นข่าวเกี่ยวกับทางด้านของ Daily News นะครับ Daily News ก็พูดถึงเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับทางด้านของสาวเจ้าของร้านรถเช่าร้องกู้มา 780,000 จ่ายคืน 2,800,000 นี่ยังไม่จบถูกตามทวงทุกวันได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของร้านรถเช่าแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างมากหลังไปกู้เงินจากนายทุนเงินกู้นอกระบบในพื้นที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี69จนถึงขณะนี้จ่ายคืนในทุนเงินกู้ดังกล่าว 2,800,000 บาททั้งที่เงินต้นเพียง 785,000 บาทใช้คืนทั้ง2ล้านกว่าขณะนี้ในทุนเงินกู้คนดังกล่าวก็ยังคงตามทวงเงินจนไม่เป็นอันทำมาหากินไอ้ตอนไปกู้ไม่คิดถึงเวลาคืนนี่มั้งนางสาวเอวัย54ปีเจ้าของร้านรถเช่าได้รับความเดือดร้อนนำเอกสารหลักฐานการโอนเงินรายละเอียดการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยมาแสดงต่อผู้สื่อข่าวและนำหลักฐานเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.หาดใหญ่นางสาวเอผู้กู้บอกตนติดต่อในทุนเงินกู้คนดังกล่าวเพื่อขอกู้เงินราย24วันโดยเริ่มแรกจ่ายกู้เงิน 50,000 บาทรับเงินจริง 45,500 ไอ้ 45,000 บาทกู้ 50,000 จ่ายจริง 45,000 หักไปตั้ง 5,000 แล้วจากนั้นมาถึงกำหนดก็จ่ายเงินต้นกับดอกเบี้ยรวม 27,500 27,500 กับการกู้ 50,000 จากนั้นขอกู้เงินเพิ่มรวมทั้งหมด28ครั้งตลอดระยะเวลา6เดือนรวมยอดเงินต้องได้รับถึง 785,000 บาทแต่เจ้าหนี้ติดตามทวงหนี้ทำให้ตนต้องจ่ายเงินหนี้นอกระบบเฉลี่ยวันละประมาณ 20,000 บาทรวมยอดเงินที่จ่ายให้เจ้าหนี้ไปแล้ว 2,800,000 โอ้โหมันเท่าตัวนะกี่เท่าตัวเนี่ย700,000แล้วไปจ่าย2,000,000แล้วสาเหตุที่ยอดจ่ายมากกว่า2,800,000เพราะตนจ่ายหนี้ทุกวันตลอดระยะเวลา6เดือนโดยยกตัวอย่างหากเงินต้น 100,000 บาทก็ต้องหาเงินจ่ายหนี้วันละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา24วันซึ่งยอดเงินต้นที่เพิ่มมาทั้งหมด28ครั้งทำให้ขณะนี้จ่ายหนี้ไม่ไหวแล้วสำหรับเงินกู้นอกระบบที่กู้มานั้นก็นำมาหมุนเวียนในธุรกิจรถเช่าโดยเฉพาะค่าผ่อนรถที่ดาวมาให้ลูกค้าเช่าซึ่งปัญญาที่เกิดขึ้นก็ปัญหาไม่ใช่ปัญญาเขาพิมพ์ว่าเป็นปัญหาซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นตนก็อยากขอความช่วยเหลือจากตำรวจให้ช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยยุติเรื่องดังกล่าวเพราะตนได้รับเงินต้นเพียง 785,000 บาทและตนก็จ่ายคืนไปแล้วมากกว่า 2,800,000 เท่ากับเจ้าหนี้ได้กำไรไปแล้ว2,000,000แต่เจ้าหนี้กลับไม่ยอมยังคงติดตามทวงหนี้จากต้นทุนทุกวันจนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากไม่สามารถหาเงินจ่ายวันละ 20,000 บาทได้แล้วหากรวมกับเจ้าหนี้รายอื่นก็ต้องหาเงินจ่ายหนี้นอกระบบวันละ 30,000 บาทเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเป็นอุทาหรณ์ไว้ว่าหากกู้เงินมาแล้วไม่สามารถหาเงินมาจ่ายเงินกู้ได้ก็อย่ากู้เงินเพิ่มจนกลายเป็นงูกินหางหรือพยายามกู้เงินกับเจ้าหนี้รายใหม่และให้พยายามจ่ายเงินกู้กับเจ้าหนี้รายเดิมให้ครบส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นจนต้องไปหาเงินกู้จากเจ้าหนี้รายใหม่ก็เพราะกลัวว่าการติดตามทวงหนี้จากเจ้าหนี้รายเดิมจนต้องไปหาเงินกู้มาจ่ายรายเดิมกลัวถูกทำร้ายอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนก็ทำให้คิดสั้นอยากจะจบชีวิตซื้อยามากินเพื่อให้หลับไม่ตื่นมาอีกเพราะไม่มีทางออกของปัญหาครับตำรวจสภ.หาดใหญ่ก็มาพูดคุยและทำความเข้าใจกับนางสาวเอถึงขั้นตอนทางกฎหมายก่อนจะเข้าลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวนซึ่งทางนางสาวเอก็เดินทางไปร้องเรียนและขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ดำรงธรรมที่หาดใหญ่โดยเขียนคำร้องทุกข์ไว้ซึ่งต้องรอเอกสารภายใน7วันนำไปให้เจ้าหน้าที่นำไปให้เจ้าหนี้ก่อนเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยครับศูนย์ดำรงธรรมก็มีอยู่นะครับจะไกล่เกลี่ยได้มากน้อยแค่ไหนก็ว่ากันไปนี่นอกระบบนี่มันเก็บเกินตามกฎหมายนะคนให้เงินกู้นี่ต้องผิดแล้วล่ะครับแต่ถามว่าใครจะเอาผิดเขาได้ครับอ้าวว่ากันไปครับในเรื่องของข่าวจากทางด้านของภูผาวิโปรครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายสำหรับผู้ที่ป่วยนอนติดเตียงเดินเหินไม่ไหวครับ
1: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกำลัง
5: ผมร
4: ู้
5: สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817 8055 75ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
3: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
4: รวยจนล้นรวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: กลับงานบุญงานกุศลนะครับขอบพระคุณนะครับถ้าไปเจอคนเลี่ยไรในนามของวัดนะครับวัดโคกกลางก็สะกิดตำรวจได้เลยครับสะกิดตำรวจได้เลยนะครับตอนนี้มีคนแปลกปลอมเอาเรื่องของมีดไปหากินเนี่ยนะครับยังไงก็ทางวัดได้แจ้งความไว้แล้วนะครับให้จ่ายเงินกับทางวัดโดยตรงนะครับอย่าไปเชื่อคนที่แอบอ้างนะครับคนเรามันหากินกันหลายรูปแบบกับทางด้านของวิชัยตัวจีนเนื้อแกงตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากใครจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเรารับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวนะครับโทรเลยครับในราคาเริ่มต้นต้นละ1,100-1,200ไม่เกินสำหรับวิชัยตัวจีน0819465036081-946-5036ครับเรื่องของภูผาวิปโรนะครับรวมทั้งเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยดูแลสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะภูผาวิปโรเนี่ยตอนนี้สมนาคุณซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับของแถมใกล้จะหมดแล้วนะครับยังไงก็รีบติดต่อทางด้านของภูผาวิปโรผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรียวแรงไม่มีแขนขาเรียวแรงครับรับประทานเช้าแก้วเย็นแก้วปรับสภาพและฟื้นฟูเราไม่ใช่ยารักษาโรคแต่เป็นอาหารเสริมที่ต้องดูแลปรับสภาพและฟื้นฟูใช้เวลาสักนิดใช้เวลาสักหน่อยกลับและร่างกายคุณจะกลับมาแข็งแรงโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายของสมุนไพรธรรมชาติครับมีรสชาติที่ดื่มและกลมกล่อมครับผสมกับน้ำอุ่นจะได้น้ำสีขาวๆของภูผาวิปโรนะครับ ซองหนึ่งก็แก้วหนึ่งเช้าแก้วเย็นแก้วก็ได้ครับจะได้รสชาติที่กลมกล่อมไม่มีน้ำตาลนะครับแต่เราใช้ย่าหวานสูตรสมุนไพรที่ทำให้ท่านดื่มง่ายครับดื่มง่ายไม่เป็นเม็ดแคปซูลใดๆทั้งสิ้นก็เป็นผงแบบผงกาแฟแต่ละลายกับน้ำอุ่นตีคนๆเขาหากันจะได้น้ำสีขาวๆเหมือนน้ำนมข้าวครับเหมือนน้ำนมคุณก็ดื่มน้ำนมทุกเช้าครับเปลี่ยนจากดื่มกาแฟมาเป็นดื่มภูเผาไปโปรดดีไหมครับพร้อมทั้งเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างดีไทยขวดใหญ่ๆไม่ใช่ขวด10บาทในตู้แช่เป็นขวดใหญ่ๆน้องๆขวดน้ำเปล่าเลยซื้อ2ขวดก็รับภูผาวิโปรไปอีก1ห่อครับเครื่องดื่มชนิดนี้เป็นเครื่องดื่มที่ดูแลสุขภาพร่างกายความดันเบาหวานโรคตับโรคไตดูแลหมดชามือชาเท้าครับไซนัสหืดหอบอะไรที่คุณเป็นร่างกายของคนไทยเป็นคนไทยดื่มดีไทยดีไทยคุณดื่มแล้วดีแน่ครับสำหรับคนไทยแล้วก็ยังมีทางด้านของยาหอมดอกหอมมะลิครับสำหรับวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายผู้เฒ่าผู้แก่ติดตัวไว้ก็ดีครับละลายกับน้ำร้อนน้ำอุ่นครึ่งช้อนชาแต่ถ้ามันเป็นทันท่วงทีฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องไปลายน้ำร้อนน้ำอุ่นครับตักใส่ช้อนจะครึ่งช้อนแล้วอมไว้ใต้ลิ้นครับแล้วเดี๋ยวมันก็ละลายไปมันก็เข้าไปในร่างกายเราได้เช่นเดียวกันดมก็ได้กินก็ได้กับยาหอมดอกหอมมะลิครับที่ผสมดอกสมุนไพรมากมายหลากหลายดูแลก่อนหอมชื่นจิตยมดมชื่นใจกับยาหอมดอกหอมมะลิครับสนใจก็สั่งซื้อเบอร์เดียวกันทั้งหมดกับภูเผาวิโปร0817805575โทรเลยครับ0817805575ครับกลิ้งกลางเข้ามาครับก็จะได้รีบนำส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับมหาไทยแจงปมสั่งในประเทศหนุ่มฝรั่งเศสเจ้าของสวนสัตว์สมุยยันไม่ได้เลือกปฏิบัติครับซึ่งก็เมียเป็นคนไทยบอกงงผัวงงกับกฎหมายไทยพฤติกรรมความผิดเป็นหลักครับกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏการรายงานข่าวทางการสื่อสารของมวลชนกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งในประเทศในเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรนั้นกระทรวงมหาดไทยขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่านายเควินดิมิโนมีพฤติกรรมหรือพฤติการดังนี้1เข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ด้วยอ๋อเจ้าของสวนสัตว์เนี่ยนะ2ใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บบริเวณขาและได้นำเอามีดพกติดตัวมาข่มขู่ด้วย3มีพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายและใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าบริเวณสถานที่ของเอกชนในพื้นที่4ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวด้วย5ได้โพสต์ข้อความเชิญชวนให้ผู้คนที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติประเทศหนึ่งให้มาใช้พื้นที่สวนสัตว์ของตัวเองแสดงความเห็นชุมชนชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาซอยเห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมือง6ถูกพนักงานต้อนรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศเนื่องจากทำการข่มขู่ผู้โดยสารบนเครื่องบินด้วยกันจึงเห็นได้ว่าพฤติกรรมหรือพฤติการของนายเควินเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขความปลอดภัยในสังคมให้กับคนไทยและคนต่างด้าวที่พำนักในประเทศไทยจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งในประเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรกระทรวงมหาดไทยขอเรียนย้ำว่าขอเรียนยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการของความผิดเป็นหลักพฤติการความผิดเป็นหลักมิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติขอให้ประชาชนสื่อมวลชนตลอดจนองค์การระหว่างประเทศเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมครับครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้เลือกสัญชาติไม่ใช่จะคิดในประเทศเฉพาะอิสราเอลถ้าต่างด้าวมีปัญหาในประเทศไทยในประเทศหมดครับเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามมาต่อไปนะครับ2คนแล้วนะครับใครจะซ่าอีกบอกมากับ คนไทยเจ้าของประเทศเนี่ยนะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นเช่นไรนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของประเด็นข่าวอันนี้ผมดูจากทางด้านของข่าวสดนะครับหินยักษ์100กิโลถล่มจากหน้าผาร่วงใส่รถกระบะคนขับวัย12เสียชีวิตต่อหน้าแฟนสาวครับแฟนสาวรอดปาฏิหาริย์โอ้โหเดินทางแล้วต้องซวยกับเรื่องของหินขนาดใหญ่ร่วงจากภูเขามาทับรถเนี่ยนะเอาความผิดกับใครได้เนี่ยบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข106สายเถินลีบริเวณหลักกิโลเมตรที่117เขตตำบลนาโป่งอำเภอเถินจังหวัดลำปางรีบประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลเถินเจ้าหน้าที่ปภ.ลำปางสาขาเถินสาขากู้สมาคมกู้ภัยลำปางจุดเถินเป็นรถกระบะอีซูทะเบียนเชียงใหม่อยู่กลางถนนโดยมีก้อนหินขนาดใหญ่หนักกว่า100กิโลอยู่ข้างรถที่หลังคาก็มีรอยของหินกระแทกใส่จนยุบลงมาทับร่างคนขับเสียชีวิตครับสมมตินามตามท้องเรื่องชื่อว่าสนธยารับวัย42ส่วนแฟนสาวที่นั่งมาด้วยคือนางสาวอัชราพันธ์วัย40ปลอดภัยครับโอ้รอดปาฏิหาริย์บ้างกันเถอะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตได้ขับเดินทางมาจากศรีสะเกษมุ่งหน้ากลับบ้านพักที่ดอยเต่าเชียงใหม่เป็นไอ้หนุ่มดอยเต่าเนี่ยนะโดยเดินทางมาพร้อมกับแฟนสาวรวม2คนระหว่างเส้นทางก่อนเกิดเหตุไม่มีฝนตกมาพอฝนตกถนนลื่นส่งผลให้รถเสียหลักหมุนติ้วติ้วตรงทางโค้งขึ้นเขาช่วงดังกล่าวมีพลเมืองดีจอดรถเข้าช่วยเหลือจนสามารถนำรถเข้าชิดขอบทางและเดินทางต่อได้แต่ระหว่างที่ผู้เสียชีวิตกำลังจะออกตัวรถเพื่อเดินทางต่อก็หินขนาดใหญ่หนักกว่า100กิโลพังทลายร่วงมาทันทีเลยหน้าผาสูงริมทางดิ่งลงมากระแทกบริเวณหลังคารถของเขาอย่างรุนแรงครับส่งผลให้นายสนธยาเสียชีวิตทันทีส่วนแฟนสาวที่นั่งมาด้วยด้านข้างรอดชีวิตอย่างได้บุญวิทย์และไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงอย่างไรหลังเกิดเหตุตำรวจสภ.เถินเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเถินพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือโดยได้ประสานนำร่างผู้เสียชีวิตไปที่โรงพยาบาลเถินเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งประสานแจ้งญาติมารับศพประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปโอ้ยสวยจริงๆเนาะอย่างนี้ทางการจะช่วยอะไรเขาได้บ้างมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะเนาะแต่มันก็ต้องเกิดขึ้นแล้วมันก็ซวยจริงๆอ่ะนะโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับอีกข่าวครับเป็นเรื่องของพ่อลูกนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งลูกเวียงเบ็ดไปติดกอหญ้าพ่อก็อาสาจะว่ายน้ำไปปลดเบ็ดให้ลูกแต่หมดแรงจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาลูกเอาไปอย่างนั้นไปอีกสมรู้แจ้งเหตุหน่วยกู้ภัยที่ศรีราชาครับชลบุรีรับแจ้งเหตุมีผู้สูญหายภายในอ่างเก็บน้ำหนองคอหมู่7ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาชลบุรีประสานตำรวจสภ.หนองขามครับร่วมตรวจสอบพบนายธนชนกหรือธนชนกวัย28ลูกชายนายวชรวิทย์วัย53เจ้าของโรงกลึงผู้สูญหายภายในน้ำครับพ่อเนี่ยอยู่ในน้ำสูญหายไปแล้วยืนร้อยเจ้าหน้าที่ด้วยสีหน้าเศร้าโศกเสียใจพ่อผมลงไปปลดเบ็ดครับนายธนชนกหรือธนชนกบอกพ่อตนเองเป็นเจ้าของโรงกลึงอยู่ที่ราชบุรีพอดีตนจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่ศรีราชาจึงให้พ่อมาช่วยตกแต่งหน้าร้านให้ซึ่งเตรียมเปิดวันที่14กันยายนนี้หลังจากทำร้านกันจนค่ำแล้วก็ชวนกันไปตกปลาที่อ่างเก็บน้ำหนองคอกัน2คนพ่อลูกระหว่างตกปลาตนก็เหวี่ยงเบ็ดไปติดกอหญ้าพยายามดึงแต่ดึงไม่มันไม่ออกพ่อจึงอาสาว่ายน้ำไปปลดเบ็ดให้ตนก็พยายามห้ามไว้พ่ออย่าลงไปเลยตัดเอ็นทิ้งไปเถอะพ่อแต่พ่อบอกไม่ต้องเดี๋ยวพ่อว่ายน้ำไปเองไปปลดเบ็ดให้แล้วก็ลงน้ำไปทันทีพ่อปลดเบ็ดได้กำลังจะว่ายน้ำกลับมาห่างจากฝั่งแค่ประมาณ10เมตรพ่อบอกว่าว่ายน้ำไม่ไหวแล้วลูกตนจึงโยนแกลลอนให้พ่อเกาะแล้ววิ่งออกไปตามให้คนมาช่วยพอกลับมาก็เห็นแกลลอนลอยในน้ำแล้วพ่อไปไหนอ่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ลงค้นหาใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจึงพบร่างของพ่อเขานายวชรวิทย์อยู่ในกอหญ้าครับห่างจากจุดที่จมเล็กน้อยก่อนนำร่างชันสูตรที่โรงพยาบาลแหลมฉบังต่อไปเออ อายุเท่าไหร่ว่ายไปเนี่ย53อืม53ก็ยังไม่เท่าไหร่นะน้ำมันแรงหรือว่าน้ำมันหมุนยังไงหรือมันไปติดกอหญ้าเป็นอุบัติเหตุอีกเช่นกันนะครับแค่เบ็ดติดกอหญ้าลูกเขาบอกพ่อไม่ต้องล็อกตัดเบ็ดไปเถอะแล้วกลับบ้านดีกว่าเขาจะเปิดร้านวันที่14นี้แล้วจะเปิดร้านที่ศรีราชาเป็นคนราชบุรีจะเอาชีวิตมาทิ้งที่อ่างเก็บน้ำที่ศรีราชาอ้าวเป็นอย่างนั้นไปนะครับเป็นเรื่องของความประมาทครับจากทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บชนิดใดครับทั้ง9ชนิดจะช่วยกันทั้ง9ชนิดนี่แหละครับความดันเบาหวานก็ตัวหนึ่งเกี่ยวกับปอดก็ตัวหนึ่งเกี่ยวกับไตเกี่ยวกับตับเกี่ยวกับต่อมลูกหมากก็ตัวหนึ่งกลับมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวก็ตัวหนึ่งทั้ง9ชนิดมาสกัดรวมกันเป็นเม็ดแคปซูลขวด60แคปซูลครับสั่งซื้อด่วนเลยนะครับซื้อขวดเดียวก็มีค่าส่งถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งครับตอนนี้ค่าขนส่งแพงมากต้องบอกเลยว่าแพงก็ขึ้นตีกลับเขาก็เก็บเงินเราครับมีตีกลับมาแล้วเนี่ยมีตีกลับมาคนหนึ่งคุณสุนันท์ปั้นทองเป็นลูกค้าประจำทำไมต้องตีกลับไม่เข้าใจหรือติดต่อไม่ได้ครับแล้วพวกนี้ขนส่งนี่ก็จะติดต่อไม่ได้เขาจะรีบตีกลับเลยนะครับเขาติดต่อ2ครั้งครั้งแรกไม่ได้ติดต่ออีกครั้งนึงไม่ได้ก็คือไม่เปิดโทรศัพท์เนี้ยเขาก็ติดต่อไม่ได้เขาต้องตีกลับตีกลับผมก็ต้องเสียจ่ายค่าตีขาไปก็จ่ายให้แล้วรวม200บาท100กว่าบาทพอตีกลับมาก็เก็บเงินเราอีกครับโดนทั้งขึ้นทั้งล่องผมอะไม่เก็บค่าขนส่งก็เป็นอย่างเงี้ยครับคุณจรัญเพชรประดับเนี่ยเป็นลูกค้าใหม่คุณจรัญเพชรประดับอยู่ที่ชะแมบวังน้อยอยุธยาติดต่อไม่ได้เลยโทรศัพท์ปิดตลอดครับแล้วคุณสุนันท์ปั้นทองเป็นลูกค้าปกติที่เคยซื้ออยู่คลองพญาบันลือราชบุญหลวงอยุธยาก็ตีกลับครับส่งเป็นร้อยชิ้นตีกลับ2เจ้าครับ2วันก็100กว่าชิ้นตีกลับมา2เจ้าก็รู้สึกยังไงยังไงพี่กลนะครับคุณสุนันท์ปั้นทองนี่ก็เคยรับของผมแต่คุณจรัญเพชรประดับนี่เป็นลูกค้าใหม่ครับยังไงติดต่อกลับผมด้วยนะครับผมจะได้ขึ้นบัญชีเอาไว้ถ้าใครตีกลับเนี่ยผมขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์เลยผมจะไม่ส่งอีกต่อไปนะครับถ้าจะส่งต้องจ่ายสดผมจะไม่ยอมส่งไปให้และเก็บเงินปลายทางมันมีครับคนประเภทที่แบบสั่งไปงั้นแหละแล้วก็ปิดเครื่องติดต่อไม่ได้ครับขนส่งเขาตีกลับผมส่งช้าหน่อยในบ่นเป็นหมีกินผึ้งจะโทรมาสับมาต่อว่าต่อขานโอ้ยสั่งไปตั้งสองอาทิตย์แล้วทำไมไม่ได้สักทีก็นี่แหละครับบางทีมันติดต่อไม่ได้เพราะคุณไม่เอาโทรศัพท์ติดตัวกันไว้พอเขาโทรไปเขารับไม่มีใครรับแล้วไม่โทรกลับเลยนะโทรกลับโทรศัพท์กลับก็โทรไม่เป็นอ้าวแล้วก็บอกให้เอาโทรศัพท์ติดตัวไว้ท่านก็ไม่เอาไว้กันท่านไปตลาดท่านก็เอาโทรศัพท์ไว้ที่บ้านพอเขาโทรมาก็ไม่รู้เรื่องกันครับถ้าบอกแล้วว่าไปไหนเขาเรียกโทรศัพท์มือถือคุณต้องถือติดมือไปอ๋อตอนนี้มาตลาดนัดเดี๋ยวสักบ่ายเย็นๆหรือพรุ่งนี้ได้ไหมอะไรเนี่ยก็จะได้ตอบให้ขนส่งเขารู้เรื่องครับขนส่งก็ไม่ใช่ขนส่งผมเป็นขนส่งของสีเหลืองๆก็แฟดนะครับเขาไปส่งก็ตามทำตามระบบเขาอะเขาติดต่อ2รอบแล้วไม่ได้เขาก็ต้องตีกลับผมก็ต้องจ่ายท่านด้วยครับถ้าฟังอยู่นะครับคุณจรัญเพชรประดับอยู่ที่ชะแมบวังน้อยกับคุณสุนันท์ปั้นทองอยู่คลองพญาบันลือราชบัวหลวงยังไงช่วยโทรศัพท์กลับมาหาผมด้วยนะครับถ้าอยากจะได้สินค้าผมไอ้คุณสุนันท์ปั้นทองนี่เคยซื้อบ่อยนะแต่ทำไมรอบนี้ไม่รับสายก็ไม่รู้ติดต่อไม่ได้ทางเจ้าหน้าที่ขนส่งเขาบอกอย่างนั้นนะครับคุณจรัญเพชรประดับนี้ไม่เปิดเครื่องเลยเขาบอกติดต่อเป็นรอบๆเป็น10รอบเลยกลับ84หมู่3ตำบลชะแมบวังน้อยอยุธยาครับก็ไม่ได้เสียความรู้สึกอะไรหรอกแต่อยากจะรู้ว่าเพราะอะไรสั่งแล้วจึงไม่รับผีหลอกยังพอทนแต่คนหลอกกันเนี่ยแหมมันช้ำหน้าช้ำใจนะครับสินค้าผมไม่เสียหาย ท่านโทษเนี่ยมีคนบ่นแน่นอนเลย กับแอมกับไอติดออกมาทันทีเนี่ยอย่าหลอกกันเลยครับทำไมสั่งซื้อสินค้าก่อนนะครับจะมาหลอกสั่งแล้วก็ไม่เอาหรือต้องเปิดโทรศัพท์เอาไว้เขาจะได้ติดต่อได้นะครับมาเรื่องอื่นครับเรื่องราวของข่าวจากทางหน้าของหนังสือพิมพ์ก็มีเรื่องของเกี่ยวกับมาข่าวนี้ครับเจ้าของใจสลายช่างเสกครับเขาเป็นร้านที่ทำงานเกี่ยวกับอะไรล่ะช่างรับเหมาทำสแตนเลสเข้าร้องเรียนกับดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์และทีมงานธนกฤตจิตอาสาผู้ขอความช่วยเหลือทางกฎหมายติดตามคดีกรณีนางสาวเอศรีภรรยาวัย34ปีครับอยู่กินกันมากับเมีย12ปีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันหรอกแต่เมียไปแอบมีความสัมพันธ์กับลูกจ้างอ้าวโอ้พระเจ้าบอกคุณเอ้ยแถมร่วมกันหอบทองไปด้วย12บาทอ้าวเอาเมียไปไม่ว่าเอาทองไป12บาทอีกโอ้โหเมียแกก็เนาะเมียกิ๊กลูกจ้างหอบทองหนีความลับในมือยิ่งพีคใหญ่เลยช่างเสกบอกเริ่มสงสัยพฤติกรรมของเมียหลังจากนายกอเข้ามาทำงานเป็นลูกจ้างเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี68โดยนายกอเรียกตนเองว่าพ่อต่อมาภรรยาขอไปช่วยดูแลพ่อแม่ของตัวเองอีกทั้งระยะหลังภรรยาและลูกจ้างเริ่มมีท่าทีสนิทสนมกันผิดปกติมักจะมีปากมีเสียงกันเริ่มงานบ่อยครั้งจนกระทั่งแอบพบข้อความในโทรศัพท์ว่าทั้งคู่เคยเป็นอดีตคนรักกันเมื่อ10ปีที่แล้วอ๋อเอาอดีตคนรักมาทำงานเล่นเมียเราไปซะแล้วเมื่อ10ปีก่อนทำให้ตนไม่สบายใจและเขาเริ่มสนิทสนมกันก็ติดอุปกรณ์ GPS ไว้ที่รถยนต์ของภรรยาตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนพบความผิดปกติว่ารถมักจะไปจอดนิ่งอยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีห่างจากร้านประมาณ 8-9 กิโลเมตรเป็นประจำจนกระทั่งคืนวันที่12กรกฎาคมตนได้แกะรอย GPS ไปยังห้องเช่าดังกล่าวและเปิดประตูเข้าไปพบภรรยานอนอยู่บนเตียงโดยมีลูกจ้างหนุ่มอยู่ข้างบันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานครับนั่นแหละเมียเล่นชูแล้วทราบว่าทองคำหนัก12บาทประกอบด้วยสร้อยคอ5บาทสร้อยข้อมือ3บาท2บาทแหวน1บาทพระเหลี่ยมทองอีก3องค์พระก็ไม่รักเจ้าของเลยไปกับชูซะแล้ว เป็นเงินเก็บจากการทำงานทั้งชีวิตสำหรับหมุนเวียนในธุรกิจสูญหายไปด้วยนะครับตนจึงได้เข้าแจ้งความข้อหารักทรัพย์ไว้ที่สภ.เมืองนครปฐมเนื่องจากตนและภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและทองคำดังกล่าวเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของตนจึงเข้าองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์แม้ฝ่ายหญิงจะส่งข้อความมาขอโทษอ้างว่าจะนำมาคืนแต่เวลาผ่านไปนาน2เดือนก็ยังไม่มาคืนเรื่องนี้ได้ประสานไปยังผู้กำกับการตรวจจังหวัดนครปฐมเร่งรัดติดตามและให้ทีมงานธนกิจจิตอาสาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าทางกฎหมายที่สภ.เมืองนครปฐมเพื่อช่วยเหลือช่างเสกในการนำสินค้านำทรัพย์สินกลับคืนมาครับเมียไม่เอาคืนแล้วเอาทองกลับคืนมาโอ้โหพอจะบอกเลยเสียทองยังพอว่านี่เสียเมียนี่ดิมันไม่รักดีอ่ะได้กับลูกจ้างแล้วลูกจ้างก็เป็นคนรักเก่ามันด้วยเมื่อ10ปีที่แล้วโอ้โหนี่มันยังฝังลึกกันอยู่แล้วเอาปล่อยไปเถอะพี่เอ้ยช่างเสกหาเมียใหม่โลดแต่ขอให้ได้ทองก่อนถ้าไม่ได้ทองก็แจ้งความจับแจ้งแล้วใช่ไหมที่นครปฐมไล่จับเข้าติดคุกให้จบไปอย่าไปสงสารไม่ได้คนอย่างนี้เนาะไปละขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการกลับไปนะสวัสดีครับ
8: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรัก
9: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
10: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
11: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต
12: ต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
13: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
14: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
15: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
16: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
17: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
12: มาใหม
18: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะDSI เตรียมออกหมายเรียกนักธุรกิจชาวอิสราเอลโยงใช้นอมินีคนไทยถือครองที่ดินสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
20: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
21: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
22: เสียวอะไรล่ะครับ
21: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
22: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
21: โหดีจังเลยค่ะ
23: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
24: เลอา
25: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
26: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
27: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
28: เร่งรีบ ต้องมี
1: ซอนบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
25: เลอา
26: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
20: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
19: DSI เตรียมออกหมายเรียกนักธุรกิจชาวอิสราเอลและพวกรับทราบข้อหาใช้นอมินีคนไทยถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนพบเชื่อมโยง3บริษัทในพัทยามูลค่าทรัพย์สินหลายร้อยล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
2: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกนายไมมอนเดวิดมาเซโนนักธุรกิจชาวอิสราเอลและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหลังพบพฤติกรรมใช้โนมินีคนไทยถือหุ้นและครอบครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงประกอบธุรกิจแทนโดยDSIร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้น3จุดในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตรวจยึดเอกสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเชื่อมโยงการประกอบธุรกิจทั้งสำนักงานกฎหมายโรงแรมและธุรกิจคอนโดมิเนียมขณะเดียวกันDSIพบข้อมูลเครือข่ายชาวอิสราเอลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งอาจครอบครองอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่าหลักหมื่นล้านบาทส่วนกรณีนายโยเซฟผู้นำศาสนาอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่ากระทำผิดกฎหมายธุรกิจคนต่างด้าวโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบการใช้โนมินีจะเสนออธิบดีดีเอสไอพิจารณารับเป็นคดีพิเศษต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
19: หลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าพบการนำขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่โดยประเมินเบื้องต้นว่ามีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านฉางให้เร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านฉางแจ้งว่าจะเริ่มขนย้ายภายในวันที่9 กันยายนนี้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันติดตามคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำเพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
3: คู่มือสุขภาพ
4: วิธีป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. ไม่ทิ้งขยะทุกชนิดหรือขับถ่ายของเสียลงน้ำขังให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง 2. ระวังถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมากัดต่อยได้ 3. หากน้ำท่วมกระเด็นเข้าตาหรือมีฝุ่นละอองกระเด็นเข้าไปในตาให้ใช้น้ำสะอาดล้างหน้าและดวงตา
5: 200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไททิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไททิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย08812901691
6: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อย
0: ปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

0: ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
14: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตร

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์

0: เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟเจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
1: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิกกี
1: ้โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: ครับชั่วโมงนี้เรากลับมาอยู่กันที่
1: สถานีวิทยุจทล.1197จังหวัดลพบุรี
0: ครับนอกนั้นยังอยู่ด้วยกันครบนะ
1: ฟังการ
0: จสหนึ่งกรุงเทพ
1: ยังฟังกัน
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: ก็ยังฟังกันอยู่นะ
0: แล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: ฟังกันนะ
0: รวมไปถึงตำรวจภูธรภาค9
1: ฟังกัน
0: ครับผมยังอยู่กันครบเนาะ
1: ทุกคลื่นทุกสถานีเนี่ย
0: ครบไหมเนี่ย
1: ที่ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
0: พูดไปเนี่ยครบทุกสถานีนะแม่คุณพี่จากอ่างทองเมื่อวานนี้สั่งโกโก้ไปรับประทานถึงแล้ว
1: ถึงแล้ว
0: ถึงแล้วชงกินแล้ว
1: เป็นไง
0: โทรมาแล้วอร่อยเลิศจริงๆเลย
1: ติดใจละติดเนี่ย
0: ฉันดื่มกาแฟลิต้าเอ็มแกเป็นประจำอยู่แล้วไปซื้อร้านเจ๊หมูป่าโมกมาเขาบอกมีโกโก้ด้วยโอ้โหมันโก้สมชื่อจริงๆชื่นใจขอบคุณมากโกโก้เนี่ยกับกาแฟเนี่ยยิ่งร้อนยิ่งอร่อยนะบอกให้ดื่มร้อนร้อนร้อนร้อนแล้วมาสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการก็คุยแต่ยาวเลยจากของหลวงปทุมธานีจะซื้อปุ๋ยสี่ตัน
1: จะสั่งปุ๋ยได้นะ
0: ครับแต่ตอนนี้แม่จะสั่งไปไม่หมดไปไม่หมดเพราะว่าตอนนี้เราไปส่งที่ศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรี
1: โอ้
0: เดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้กันแล้วกันนะ
1: จะคุยกันอีกทีนึงจะไปวันไหนก็
0: สี่ตันได้ตันนึงอ่ะฟรีๆเลยตันนึงเนี่ยให้เขาให้ก็รีบเอาที
1: ่นาน
0: เมื่อวานนี้ครับมีเรื่องของตำรวจจากสภ.กงไกรลาบสุโขทัยนะฮะ
1: จังหวัดสุโขทัย
0: สภ.ท่าฉนวนนี่เป็นตำบลเล็กๆในอำเภอคงไกรลาดตำรวจภูธรภาค6เขา
1: เป็นไงอ่ะนะ
0: บอกว่ามีตำรวจอยู่คนหนึ่งทิ้งเสื้อกอกกับเกวียนขัดสนามวางไว้ริมตลิ่งสิบตำรวจโทชนาทิพย์จะกระโดดน้ำทั้งเครื่องแบบไปคว้าเด็กชายวัย12ปีที่กำลังจมน้ำอยู่ในจุดน้ำลึกกลับขึ้นมาได้ทันเหตุการณ
1: ์
0: ทำให้เด็กชายคนนี้รอดชีวิตมาได้คือถ้ากระโดดไปทั้งเสื้อเกาะทั้งอะไรจมนะแน่นอน
1: จะเสียชีวิตไปด้วยนะ
0: เรื่องเริ่มจากตำรวจสองนายคือสิบตำรวจเอกสิริชัยเกิดมีและก็สิบตำรวจโทชนาทิพย์อ่วมบุตร
1: สองท่านเนี่ย
0: อยู่สภ.ท่าฉนวนกงไกรลาดเนี่ยรับจ้างมีเด็กลงเล่นน้ำบริเวณสะพานข้างวัดน้ำเรื่อง
1: อ๋อไปเล่นน้ำ
0: เออก็รีบไปดูพอไปถึงก็เจอเด็กชายกำลังเล่นน้ำอยู่ริมตลิ่งแหละ
1: เด็กเป็นยังไง
0: ตัวเป็นเด็กพิเศษพูดไม่ได
1: ้โอ้น่าสงสาร
0: เจ้าหน้าที่เรียกให้ขึ้นจากน้ำเด็กกับใจตนก
1: ตกกระจายเลย
0: เห็นตำรวจมาโดดลงไปน้ำลึกเลยทีเนี้ย
1: นึกว่าตำรวจจะจับแล้วมั้งนะ
0: จุดที่ใจหายก็คือเด็กพยุงตัวไม่ได
1: ้โอ้มัน
0: ว่ายน้ำก็ไม่เป็นพอเห็นตำรวจนั้นแหละ
1: หนีตำรวจเ
0: ด้อ๋อไม่มีตำรวจเห็นดังนั้นไม่มีเวลังเลแล้ว
1: ทำยังไงถอดเสื้อกอ
0: ถอดเสื้อกอออกเลยแล้วกระโดดลงไปทันทีเลย
1: กระโดดไปช่วยเหลือเด็กที่จะจมน้ำอ่ะนะ
0: อ
1: ่ะ
0: เดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
1: ช่วยเด็กขึ้นมา
0: ไม่ลังเลแล้วทิ้งกระโดดตุ้ม
1: ลงไปช่วยขึ้นมา
0: แล้วก็ก่อนหน้านั้นครอบครัวของเด็กไม่ใช่คนในพื้นที่นะมาพักที่บ้านญาติใกล้วัดนี่แหละ
1: แกไปนามาบ้านญาติเลยเนาะ
0: ช่วงเกิดไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครดูแลเด็กเด็กก็ออกมาเล่นน้ำเองโชคดีที่มีคนเห็นแล้วก็เรียกตำรวจ
1: ตำรวจไปช่วยขึ้นมาได้
0: เห็นไหมนึกอะไรไม่ออกบอกตำรวจนะ
1: ตำรวจก็จับขึ้นมาได้
0: ตัดสินใจไม่กี่วินาทีตำรวจก็พาเด็กกลับขึ้นฝั่ง
1: ปลอดภัยนะ
0: ไม่เหมือนโชเล่เลย
1: เป็นยังไงอะ
0: โชเล่ไปช่วยคนตกน้ำมาอย่างนี้เนี่ย
1: เด็กเขาตกน้ำอยู่อ่ะนะ
0: ช่วยขึ้นมาได้คนปรบมือดีใจโอ้ขอบคุณมากในโชเล่เยี่ยมยอดเลยมึง
1: ไล่สักพักนึง
0: โชเล่ตะโกนเข้ามาเลยทันทีว่า
1: ว่าไง
0: เมื่อกี้ใครถีบคุณลงน้ำวะ
1: ช่วยโดยไม่ได้ตั้งใจนะ
0: เอาเป็นวีรบุรุษนะ
1: วีรบุรุษโดนถีบไปนะ
0: เอาขอบคุณน้องๆตำรวจจากสภ.ท่าฉนวนนะฮะ
1: กงไกรราชไง
0: กงไกรราชท่าฉนวนน้ำเรื่องเนี่ยเป็นไทยทรงดำนะ
1: โอ้
0: เหมือนทางเพชรบุรีเลย
1: คุณก็รู้จักคนสุโขทัยเยอะเหมือนกันเนาะ
0: คนข้างบ้านผมอยู่ไทยนั้น
1: โอ้
0: มันกงมันไกลสุโขทัยเมืองเก่าตนวดทุ่งหลวงสามพงมันก็ตายยังชายยังเอ็นสีมโลงนี่นะ
1: รู้ภาษาสุโขทัยเยอะ
0: ข้างบ้านพาพูดที
1: โ ว่ากันไปนะ
0: ครับ
1: อ
0: ้าวอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยไบโอนะเอนไซม์ยานิดแคปซูล
1: ไบโอดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: เหมาะกับสวทั้งหลายว่างั้นเถอะ
1: รับประทานกันเติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ย
0: คนติดเตียงเนี่ย มันกินไม่ได้กระเดือกไม่ลงเนี่ยนะ
1: ดูแลท่าน
0: โอ้ก็เอาที่เอาบิดก็ตัดเอาผงข้างในแคปซูลนะ
1: เอาข้างในมันออกมา
0: ผสมนมผสมน้ำผสมนี่เลยโกโก้เรานี่แหละเพราะโกโก้ก็ได้ประโยชน์ไปอีกเรื่องนึงแล้วบำรุงสมองบำรุงความจำอยู่แล้วนะบำรุงสายตากันเนี่ยโกโก้เนี่ยนะแต่ไม่ได้บำรุงจ๋าเหมือนยาย่าบิงเหมือนดีแคร์ก็หรอกแต่ว่าโกโก้มันอร่อยแม่เห็นอะไรอร่อยไม่ได้ผม
1: ครับ
0: เป็นแฟนพันธุ์แท้ไปแล้วเขาเรียกว่าเป็นสาวกของโกโก้โกโก้ชูนะอ้าวอร่อยแล้วบอกต่อนะ
1: ซื้อกันได้
0: ครับผม
1: กล่องนึงก็300
0: ซื้อ2กล่อง500บาท
1: ซื้อ2กล่อง500ส่วนมากที่สั่งมา2กล่อง
0: ทั้งนั้นกล่องทั้งนั้นมี6กล่องอยู่เจ้าเดียวคนเยอะไงก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: เอ๊ะก่อนจะอ่านข่าวอ่านกฐินก่อนเค้าดีมั้ย
1: อ้าวเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
0: ครับ
1: จะกองละ500กองละ 1,000 หรือมากกว่านั้นก็ได
0: ้ได้เลย
1: จะออกลงทงลงทานแล้วก็ติดต่อทางวัดนะ
0: นี่ผมมีลงทานแล้วที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาเนี
1: ่
0: ย
1: ไปออกลงทานเองหรือไง
0: ออกเองเลยกาแฟ100แก้ว
1: นอกกาแฟมีอะไรอีกไหมล่ะ
0: มีไฟอย่างเดียวพอแล้ว
1: แม่โกโก้ไปมั้ง
0: ไม่ไว้กินเอง
1: จะได้กินโกโก้บ้าง31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับไปช่วยกันสร้างสะพานให้เสร็จหน่อย
1: กองละ 1,000 บาทนะ
0: หมดทันก็บอกว่าเดี๋ยวสะพานเสร็จปั๊บฉลองสะพานด้วยลิเกโชเล่ชารัก
1: เสร็จปีนี้แน่นอน
0: ปีนี้บอกว่าถ้าเงินมาตลอดอย่างเงี้ย5เดือนเสร็จ
1: ขอให้ได้เงินเยอะๆนะ
0: ใช
1: ่วันที่1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม่าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรหมตำบลหลุมข้าวโพคนสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ใช
1: ่1พฤศจิกายนวัดหอละฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: ซื้อที่ดินถวายวัดด้วยนะ
0: มีลงทานตะช้างเข้าไปด้วย
1: วันที่7พฤศจิกายน
0: ครับ
1: กฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: และเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีงานเริ่ม 29-30 ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
0: สาธุ
1: โอ้ได้บุญอื้อเลยไง
0: โอ้ปีชาติหน้าเนี่ยเสียงดีเลย
1: เสียงแจ๋วเลย
0: เสียงแจ๋วเลยชาติหน้าโชว์เลยรีบรีบตายแท้จะได้รีบเกิดมาจะได้เสียงดี
1: จะได้เกิดเลย
0: เชิญยาคุมเพียบเลย
1: จะได้เกิดเลยเอารับโทรศัพท์ก่อนที่เรา
0: สวัสดีครับ
2: ช้างเปล่าคะ
0: ใช่จ้ากำลังออกอากาศอยู่เลยจากที่ไหนจะเนี่ย
2: สมุทรสงครามอ่ะสมุทรโกโก้
0: อาจสั่งโกโก้เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: จ้า
0: ได้ครับผม
1: โทรกลับไป
0: ครับโกโก้ไปแล้วครับลังหนึ่งเดี๋ยวพี่ต๋องฟังอยู่ส่งมาใหม่อีกลังหนึ่งนะ
1: ไหววันเดียว2วันเนี่ย
0: มันไม่ได้มีเยอะลังนึงมีแค่50กล่องอ่ะนะน่ะคนละ2คนละ2คนละ4คนละ6อย่างเงี้ย
1: นาน
0: มันก็หมดเร็วสิ
1: อ้าวขอให้ขายดีกันไป
0: ส่งมาจากโรงงานน่ะส่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้รับแล้วนะ
1: ค ครับ
0: โกโก้มาเมื่อกี้นี่เห็นไหมเล่าโทรมาบอกโอ้โหเจ๋วเลยอย่างทองได้รับแล้วชงกินแล้วโทรมาเลยเดี๋ยวจะออกหน้าไม้ให้
1: นาน
0: ว่าเป็นไงว่าโกเอ๋ยโกโก้แม่กล่องใหญ่กล่องโตแล้วมันโก้จริง
1: ๆขยันลองเน
0: า
1: ะ
0: อย่าไปกินเยอะกินเยอะเราไม่ค่อยเต็มอย่างเงี้ยผมอะ
1: ครับ
0: เออเมื่อไหร่คุณจะเชิญผมไปเล่นลิเกบ้างเนี่ย
1: โอ้อาปิดาไปด้วยง่าย
0: ไม่เอาคนอะไรเล่นวันนี้ขำพรุ่งนี้
1: เพิ่งจะนึกได้บุ๊กอะไร
0: ยายแจวหรืออะไรนะที่ว่าให้รางวัลบ่อยๆหน้าเวทีลิเกอ่ะ
1: ครับ
0: ที่ว่าไอ้เจ้าต้นมาเล่นที่ไรเนี่ยไม่ยกที่ไรยายแจวหรือยายอะไรนะ
1: โอ้แม่อะไรจำไม่ได้แล้ว
0: อ
1: ยากจะให้เลย
0: โชว์เลยเอ้ยไม่พอพี่ดาเล่นแค่นั้นแหละ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เอาตังค์กูคืนมา
1: คุณแม
0: ่ดูโชว์เล่นะโอเล่ลิเกที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับ
1: มีงานก็หากันไปนะ
0: ช่วงนี้งานเต็มหมดนะเดือนนี้เต็มหมดนะต้องให้สอนรามไปเล่นแทนนะจ๊ะ
1: นาน มีวันที่8ด้วย8มกราคมนู่น
0: โอ้6ตูม
1: 6ตูมลพบุรีไปดูกันนะ
0: เจ้าของงานเขาไม่อยากเจอผมนี่ไม่โทรสักที
1: เจ้าไปไลฟ์สดให้ได้
0: ไปไลฟ์สดไม่โทรมาตอนนี้ไปไลฟ์สดต้องได้ตังค์นะไม่ได้ตังค์ไม่ไปนะจะบอกง่ายนะนี่เมื่อเช้านี้ข่าวมาเมื่อเช้าเนี่ย
1: อะไรเยอะนะ
0: ตอน 7:00 นไฟไหม้อ่ะดิ
1: ไฟไหม้
0: เออเนี่ยศูนย์วิทยุ191พุทธจังหวัดระยองรับแจ้งไฟไหม้นะครับ
1: ได้รับแจ้งจากนางนาริสา
0: ญาติเจ้าของร้านข้าวครับข้าวดังข้าวดงข้าวดังหมูใช่มั้ย
1: ข้าวดงหมู
0: ข้าวดงหมูใช่ดงหม
1: ูข้าวดงหมู
0: ใครโทรมาเนาะนี่เนาะสวัสดีครับ
3: สวัสดีไอ้ยาล
0: ุ
3: มช้าง
0: เอาสรุปแล้วไปจดไว้ก่อนจะเอาอะไรเดี๋ยวผมโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่จ้ะ
3: เดี๋ยว
0: ผมโทรกลับจดไว้เลยจะเอาอะไรบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับนะ
1: จ้
0: ะกำลังฟังอยู่สิ
1: ฟังอยู่ฟังอยู่เดี๋ยวโทรไปนะ
0: ผมสั่งช้างทำงานคนเดียว
1: เดี๋ยวโทรไป
0: เดี๋ยวผมจะเจียวเช้ากลับนะรอสักครู่หนึ่งนะจ๊ะ
1: อ
0: ้
1: าวว่ากันไป
0: นี่ไฟไหม้ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
1: ตำรวจไปรถดับเพลิงไป
0: ครับ
1: ไปหลายคันเนี่ย
0: ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์พบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง
1: ควันไฟพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารจำนวนมาก
0: เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีเชื้อเพลิงอุปกรณ์เครื่องครัวทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
1: ไฟไหม้เร็วนะ
0: เจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดกั้นพื้นที่แล้วก็ระดมน้ำฉีดน้ำจากรถดับเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียง
1: ใช้เวลา2ชั่วโมงด้วยกัน
0: 2ชั่วโมงนี่มันถือว่านานเลยนะคุณผู้ฟัง
1: ถึงได้ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้สำเร็จได้นะ
0: ไม่เสร็จนะได้แค่วงจำกัดแค่นั้นเองทีนี้จากต้องคุณต้องทีนี
1: ้ก็ได้จากการสอบถามเบื้องต้น
0: เจ้าของร้านก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังเตรียมจะเปิดร้าน
1: ตามปกติ
0: แล้วรับลูกค้าตามปกติคาดว่าต้นเพลิงน่าจะเกิดจากตู้เย็นภายในร้าน
1: มันมีความร้อนจัด
0: เออจนเกิดประกายไฟลุกปุ๊บขึ้นมาบริเวณด้านหลังตู้
1: และหลังจากนั้น
0: ลุกลามติดสิ่งของในโครงสร้างอาคารอย่างรวดเร็วครับ
1: ไปอย่างรวดเร็วความเสียหายในเบื้องต้นเนี่ย
0: ตัวอาคารในภายในและก็ทรัพย์สินของร้านได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
1: โชคดีนะ
0: ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
1: ก็ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและก็พิสูจน์หลักฐาน
0: ก็เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อประเมินมูลค่าความเสียหาย
1: แล้วก็จะได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง
0: ของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ครับ
1: โอ้ไฟไหม้นี่นะ
0: ไฟไหม้ไ
1: ม
0: ่เรียกอาคีภัยไม่ได้ต้องเรียกรถดับเพลิงนะแม่นะ
1: เรียกรถดับเพลิงไง
0: ครับ
1: น่าเห็นใจ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันติดก็2เม็ดเลยยาหญ้าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้
1: เกี่ยวกับสายตาดวงตาเนี่ยนะ
0: ก็จะดูแลไตก็ต้องโปรมิกซ์ออย
1: ล์ดูแลตับไตกันเนี่ยนะ
0: ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงก็สมุนไพร
1: ไ
0: ฮ
1: ทิปโอสดเนี่ย
0: ปวดกระดูกปวดข้อก็ต้อง
1: ไฮแคลพัดเนี่ย
0: มันไม่ปวดแต่มันก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบก็ต้อง
1: รับประทานน้ำมันงาดำสกัด
0: ได้ข่าวว่าราคาเดียวกับมาราคินกนี
1: ่ราคากระปุกก็300
0: ใครที่เป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่ก็รับประทานได
1: ้มาราคินกก็ราควบคู่กันไป
0: กระดาษกาแฟเราเนี่ยที่บอกคนเป็นโรคเบาหวานไม่กล้าดื่มอ่ะเอาเถอะนะไททิปโอสดฉีกกดคำสั่งคุณหมอไปแล้ว ทำกาแฟสำเร็จรูปก็มากาแฟลิซ่าเอ็ม
1: แล้วก็กาแฟลิซ่าเอ็มโกเด้
0: ไม่ได้ใช้น้ำตาลครับ
1: เป็นเบาหวานรับประทานได้
0: เขาใช้ซูคาโรสตัดความขมของสมถังเช่าเกากี
1: ้เห็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำ
0: นี่เลยเอ๊ะแล้วทำไมโกโก้มันหวานทำไมไทยกาแฟมันไม่หวานแล้วมันจะไปหวานได้ยังไงลูกเพราะมันมีทั้งโสมทั้งถังเช่าทั้งเกากี้ทั้งเห็ดลิ้นจือ
1: ตัวขมมันมีอยู
0: ่ตัวขมมันอยู่เนี่ยถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกก็เพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดก็มีอีก
1: อันนี้เพิ่มเข้าไป
0: ซูคาโรสเหมือนกันเลยนะครับกับโกโก้แต่ทีนี้ความมันที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากถั่วขาว
1: ถั่วขาวเนี่ยเป็นไขมันก็รับประทานได
0: ้แต่ว่าโกโก้เขาใช้มะพร้าวใช่พร้าวบันเล่านี่เนี่ยพร้าวนี่เนี่ยนะเอาอยู่นครนายกก็สั่งซื้อได้นะ
1: ได้
0: ไม่ไปถามเสี่ยนึกหลังเทศบาลบ้านนานะเสี่ยนึกเขากินประจำ
1: โอ
0: ้ล่าสุดเนี่ยโปรมิกออยล์หกกระปุกแล้วก็ซื้อยาไทยทิพย์โอสถมาให้ย่าพี่แม่เขานะสามกระปุกผมก็ส่งไปให้เรียบร้อยแล้ว
1: ส่งกันไป
0: แม่หายปวดขาย่างแม
1: ่
0: กูฟังมึงอยู่ใต้ถุนบ้านนี่แหละ
1: นั่งฟังอยู
0: ่ครับ
1: ขอบใจ
0: ครับผมนี่เจ้าของรถจอดรถไฟฟ้าแบรนด์ดังเลยนะไม่ต้องบอกยี่ห้อยี่ห้ออะไรหรอก
1: ทำไมอ่ะ
0: แวะซื้อของไอ้จู่ๆควันพุ่งท้ายรถอ่ะ
1: มันพุ่งมายังไง
0: ช็อกเลยรถไฟฟ้ายี่ห้อดังซะด้วยนะ
1: ไฟฟ้าน
0: ี่ตอนตีห้ามันเช้าเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คูคตเนี่ย
0: รับแจ้งว่าไฟไหม้รถยนต์บริเวณลานจอดรถร้านสะดวกซื้อตลาดนานาเจริญ
1: ตำบลคูคตลำลูกกาปทุมธานีนะ
0: ให้ตำรวจตรวจสอบหน่อยแล้วรีบไปตำรวจตรวจสอบหน่อยนะอย่าให้มันไปมากกว่านั้น
1: คันที่ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เจอรถไฟฟ้าทะเบียนกรุงเทพมีกลุ่มควันหนาแน่นเลยนะ
1: ห้วยพุ่งออกมาจากบริเวณใต้ท้องรถนะ
0: ส่วนท้ายรถก็ยังต่อเนื่องเลยท่ามกลางความใจตนก
1: ตกกระจาย
0: ของชาวบ้านผู้มาจับจ่ายซื้อของ
1: เจ้าของรถชื่ออะไร
0: คุณบัญชาครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้นำน้ำไปฉีดควบคุมซึ่งเบื้องต้นเนี่ยในขณะเกิดเหตุไม่มีแสงเพลิงปรากฏขึ้น
1: แต่ว่าก
0: ลุ่มควันมันพวยพุ่งออกมาดังต่อเนื่องครับ
1: มันต่อเนื่องเลยไง
0: ทีนี้จากการสอบถามเจ้าของรถให้การด้วยความใจตนกตกใจว่า
1: ตนเองเนี่ยเดินทางมาทำธุระที่กรุงเทพเนี่ย
0: ซึ่งก็ได้ชาร์จแบตรถจนเต็มแล้ว
1: ชาร์จเอาไว้
0: เพิ่งขับรถคันดังกล่าวมาจากบ้านพักที่อยู่หลังตลาด
1: แล้วก็แวะตลาดเพื่อซื้อสิ่งของหาอะไรกินสักก่อน
0: เออทำไมต้องไปตลาดด้วยวะเนี่ยพวกเราอะ
1: ไม่รู้อะเจ
0: ้อ๋อตลาดมันไม่มาบ้านเราอะเจ้
1: เราต้องไปหาตลาดเลยนะ
0: พอจอดรถลงไปซื้ออะไรกินกันนั้นแ
1: หละเห็นยังไง
0: เอ๊ะอะโอหน้าจอรถมีสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่ขึ้นไง
1: เออ
0: คิดว่าเดี๋ยวจะแวะเข้าศูนย์ซะหน่อย
1: นั่น
0: ที่ของสองเนี่ยศูนย์เนี่ยนะ
1: มี
0: เพราะของมาศูนย์มันเปิด8โมงไง
1: โอ้
0: ช่างมาดูให้ช่างมาดูหน่อยเนี่ย
1: กะจะให้ดู
0: ก่อนจะไปกรุงเทพอะ
1: นั่นน่ะสิ
0: จังหวะนั้นเองจอดรถปุ๊บลงไปซื้อของปั๊บหาอาหารได้มั๊บพอเดินกลับมาที่รถใจตนก
1: ตกกระจายสิ
0: พบว่ากลุ่มควันกำลังพวยพุ่งมาจากใต้ท้องรถ
1: ที่ท้ายรถแล้ว
0: ซึ่งเป็นตรงช่วงบริเวณจุดแบตเตอรี่อยู่ตรงนั้นพอดี
1: ความตกกระจายก็รีบขอความช่วยเหลือที
0: ่มาช่วยผมหน่อยสิ
1: ช่วยดับเพลิงให้หลังรถให้หน่อย
0: จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายแต่อย่างใด
1: เนื่องจากที่เกิดเหตุเนี่ย
0: รถได้ดับเครื่องยนต์แล้วก็ลงจากรถแล้ว
1: ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ทราบสาเหตุ
0: ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
1: แล้วก็จุดที่เริ่มควันไฟพวยพุ่งเนี่ยมันอยู่ที่ท้ายรถนะ
0: ครับ
1: และจุดนี้ก็มีการตั้งแบตเตอรี่เอาไว้ในช่วงนั้นนะ
0: เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับโอ้โหไม่คุณเหนือใจตนกเลย
1: ตกกระจาย
0: จากที่ไหนแล้วเนี่ย
2: น้องจอกค
0: ่ะน้องจอกกำลังฟังรายการอยู่ป่ะล่ะเนี่ย
2: ก็ฟังอยู่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็โทรมาทำไมมีอะไรจะบอกหวยไง
2: ได
0: ้
2: ไหม
0: ได้แล้วจะกินทำไมแล้วไม่เป็นเบาหวานจะกินมะระทำไม
2: แต่เขาไปตรวจแล้วว่ามันมีน้ำตาลในเล
0: ือ
2: ด
0: โอเคโอเค
2: จ
0: ะ
2: เกิดจะเป็นอยู
0: ่ได้ได้เดี๋ยวโทรกลับนะ
2: จ้า
0: ครับไม่เหมือนคนข้างๆผมนี่นะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไปตรวจเลือดไปเจอแอลกอฮอล์ในโลหิต
1: ไปเจอเข้าอ่ะสิ
0: ก็มีแต่ในโลหิตมีแอลกอฮอล์นะ
1: นั่นสิ
0: ในแอลกอฮอล์มีโลหิตแสดงว่าแอลกอฮอล์มากกว่าโลหิตเอาใครใช้รถไฟฟ้านะเป็นอุทาหรณ์นะครับเวลาชาร์จแบตเตอรี่อย่าไปชาร์จ 100% นะผมจะบอกให
1: ้ชาร์จไว้มากก็ไม่ดี
0: สัก 80% กำลังดีครับ
1: ผมนึกไม่ซื้อใช้
0: มันจะได้มีช่องว่างไงพอแบตมันเต็มปุ๊บเนี่ยเวลาสังเกตดูใครที่ขับรถไฟฟ้านะ
1: เป็นไง
0: ชาร์จแบตเต็ม 100% นะครับขับไปแล้วเหยียบเบรกเบรกจะแข็งเพราะว่าถ้ามันไฟไม่เต็มเนี่ยพอเบรกปุ๊บเนี่ย ไอ้ระบบของการผลิตไฟฟ้าคืนแบตเตอรี่มันจะเกิดขึ้นช่วงเนี้ยแต่ปั๊บเนี่ยไฟมันจะย้อนกลับเข้าแบตเตอรี
1: ่
0: เพื่อมาชาร์จแบตเข้าเพิ่มเติ
1: ม
0: ถ้าเราชาร์จไว้เต็มแล้วนี่แยะแตะเบรกปุ๊บเนี่ยมันชาร์จไม่เข้าแล้วเพราะมันเต็มแล้วไงใช่ไหมล่ะ
1: ไม่รู้อ่ะ
0: พูดถึงก็มีรถไฟฟ้า
1: ไงผมไม่เคยขับกับเขาอ่ะ
0: ผมก็ไม่เคยแต่ผมกำลังศึกษาอยู่ว่าจะซื้อสักตั้งน้ำคันนะเด็กเนี่ยเห็นจอดอยู่หน้าบ้านผมหลายคันเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ย
1: ไฟฟ้าไง
0: ครับอ่ะโทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691
0: หาลิเกโชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์ติดต่อที่081924377081924437
1: นะ
0: จะโทรหาคุณปีดาจะเอาปุ๋ยกระสอบหนึ่งอย่างเงี้ยสองกระสอบอย่างเงี้ย
1: นั่น
0: ก็ติดต่อไปที่0890815595เจ้าของสบู่แก้คันโปรเซียนนะแต่ถ้าบู่ลุงช้างสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ของเราฟอกปุ๊บหอมปั๊บแต่ของคุณปีดาฟอกวันนี
1: ้
0: พวกนี้หายคัน ให้มาจัดรายการไม่ยอมมา
1: ไม่มาให้มาวันอาทิตย์นู่นน่ะ
0: เผาให้เละเลยทีเนี้ยนะวันอาทิตย์ทำไมไม่มาวินะ
1: นาน
0: มาจัดรายการนี่จอทล3ชั่วโมงนะ
1: ใช่
0: เอาบางทีผม2คนจะได้ไปเที่ยวกันบ้างใช่ไหม
1: วันอาทิตย์สบายเลย
0: แกก็จะรีบไปดอนพุธอาทิตย์เนี้ยนะอาทิตย์ที่แล้วก็ไปที่ไหนนะ
1: วันไหล
0: วันไหลวันไหลวันไหลวันนี้จริงๆจะต้องไปที่หน้าวัดประดับแต่เนื่องจากว่า
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไม่ไว้ใจฟ้าฝนไม่ไปดีกว่าก
1: ลัวฝนมัน 60% นะ
0: คุณแม่ก็คิดได้ไวปัญญาโทรบอกช้าง
1: ว่าไง
0: เมื่อกี้ประกาศว่าปีดาไม่มาส่งไบโอไม่ให้5กระปุกสิ
1: สั่ง4กระปุกกันแน
0: ่เออผมก็ใจดีแถมให้กระปุกนึงไง
1: ให้เขาไป 2,000 บาท
0: งั้นเอาโกโก้มาสักกล่องนึง
1: กล่องหนึ่งก็300
0: เออทำไมแม่ไม่เอา2กล่องเรา
1: เออ
0: 2กล่อง500เบียดตังค์ไปตั้ง100นึงแล้วน่ะ
1: นั่นสิ
0: เออก็ได
1: ้เอาแกเอาทางงานพอแนะนำไปอ่ะ
0: ใช่
1: ใจดี
0: เหมือนจะซื้อไอ้เนี่ยมาลาคินกอ่ะจะเอา3กระปุกกระปุกก็300อย่าเอา3กระปุกเนาะ
1: เออ
0: ผมก็บอกจะไปเอาทำไมแล้ว3กระปุกอ่ะ
1: 2กระปุก600
0: 3กระปุก900อ่ะ
1: ใช่
0: ถ้า4กระปุกผมแถมฟรีให้กระปุกนึงอ่ะ
1: เออ
0: เออก็ได
1: ้เอางั้นแกไม่เข้าใจเออนะ
0: เออเหมือนนี่กาแฟลิต้าเอ็มโก
1: เป็นไง
0: 2ถุง700ใช่ไหม
1: เออ
0: 2ถุง700 3ถุงอ่ะ9003ถุง900บอกเออเอา3ถุงพ
1: อ
0: บอกแม่ทำไมไม่เอา4ถุงเล่า
1: เพิ่มอีก
0: 100ตังไม่พอตังไม่พอ
1: เอ
0: าก็3ถุงก็ขายพันเดียวนะยังแถมสบู่ให้ก้อนนึงนะสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟองจากลุงช้าง
0: เท่ากับแม่ซื้อถุงนึงร้อยเดียวเองนะ
1: เออ
0: สบู่อีกก้อนนึง
1: ใช่
0: ตกลงแกเอาไง
1: แกก็ฉลาดแล้วล่ะ
0: นี่ครับอ้างไม่รู้ว่าเหยื่อพิการ
1: เป็นยังไง
0: ผู้ปกครองพา3โจมอบตัวคดีแก๊งวัยรุ่นรุมกระทืบร
1: ุ
0: มแทงรุมฟันเยาวชนพิการด้วย
1: เลือดคลั่งสมองอาการโคม่าเนี่ย
0: สมองบวมเลยอ่ะดูสิ
1: โอ้หน้าสงสารเด็ก
0: คนพิการยังไปทำมาได้
1: ใจร้าย
0: เออไอหัวโจกเนี่ยต้องตำรวจจับมาเลยนะคดีสะเทือนขวัญแก๊งวัยรุ่นนับสิบทั้งกระทืบทั้งแทงทั้งฟัน
1: เป็นสิบคนเน
0: ี่ยเยาวชนเนี่ยพิการทางสมองเผลอสมองกลับแต่นั่นก็ไม่รู้นะ
1: โอ้เลือดคลั่งเลย
0: เหมือนลิเกโชเล่เคยเล่นนะมีอยู่เรื่องนึงที่ว่า
1: ผู้หญิงไงนะ
0: เรียกว่าไม่เต็มเต็งอ่ะไม่เต็มเต็งอ่ะถูกทำร้ายไง
1: เลือดทำ
0: เออพอถูกทำร้ายถูกคนร้ายทุบหัวโป๊ะ
1: ประสาทเสียไปเลย
0: กลับมาดีเลยไง
1: ตอนหลังก็มาดี
0: เ
1: ลยแบบในหนังก็เล่นเหมือนกัน
0: ติ๊งแหนดติ๊งแหนดเรื่องอะไรนะติ๊งแหนด
1: คุณก็เอาหลายเรื่องเหมือนกันเนาะ
0: ผมบอกแล้วผมไปควบคุมการแสดงอะดีไม่ยอมโทรหาผมเฉพาะกรณีกลุ่มคนร้าย10คนรุมทำร้ายร่างกายเยาวชนชายพิการ
1: ทั้ง
0: แทงทั้งฟันทั้งเตะจนสมองบวมอ่ะ
1: ต้องผ่าตัดเนี่ยขนาดนี้อยู่ห้อง ICU แล้ว
0: โอ้โห
1: แล้วก็อาการก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
0: เออค่อยชั่วหน่อย
1: แล้วก็อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเนี่ย
0: แพทย์ไม่ไปตะโกนด่า30บาทชั้นล่างไม่เอานะ
1: เออ
0: เพราะว่า30บาทต้องชั้นล่างจริงๆอ่ะเพราะว่าชั้นบนเตียงมันเต็มเนี่ยอยู่แต่ชั้นล่างอ่ะดิ
1: โอ้
0: เหตุเกิดในสวนสาธารณะสมเด็จหมู่6ตำบลสมเด็จ
1: อำเภอ
0: สมเด็จ
1: กาฬสินธุ์นู่นน่ะ
0: ครับตั้งแต่วันที่31สิงหาคม
1: หลายวันแล้ว
0: พ่อเข้าร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์แล้วก็มีคลิปภาพจากเหตุการณ์เปิดเผย
0: ไม่พูดถึงศูนย์ดำรงธรรมนี่เดี๋ยววันศุกร์เราสองคนก็ต้องไปเนี่ย
1: ไปทำไมอ
0: ่ะไปศูนย์ดำรงธรรมไปเรียกร้องเรียนไง
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: ทำงานหาเงินเมียเอาหมดเนี่ยแจ้งศูนย์ดำรงธรรมเมื่อเราอ่ะ
1: ไปแจ้งเลยเดี๋ยวเขาก็บอกอ่ะที่ศูนย์ก็เหมือนกันแหละ
0: หัวอกอันเดียวกับผอ.ศูนย์นั่นนะ
1: ดูศูนย์ต่างจังหวัดไม่ใช่บ้านผมนะ
0: น่าตำรวจจากสภ.สมเด็จเจ้าของคดีก็เปิดเผยความคืบหน้า
1: ว่ายังไง
0: ผู้ปกครองได้พานายเออายุ16ปีเป็นเยาวชนพร้อมเยาวชนอายุ17แล้วก็15
1: เป็นไง
0: มามอบตัวพร้อมด้วยมีดของกลาง2เล่มที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนอ้างว่าเป็นความแค้นเก่า
1: เรื่องทะเลาะกันในกลุ่ม
0: กับคนเจ็บแล้วขวดไปปาใส่บ้านออกมาตามหาตัวก็ไปพบที่สวนสาธารณะ
1: ก็มาเจอก็ลงมือแก้แค้นโดยไม่รู้ตัว
0: ไม่รู้ว่าเป็นพิการไงเตะยังหวังจะสั่งสอนนะ
1: เตะเพื่อจะสั่งสอนมันหนักไปแล้วตั้งหลายคนไม่ลุมคนคนเดียวเนี่ย
0: จำเป็นต้องตำรวจต้องเป็นต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานสิ่งแวดล้อมรวมถึงใบรับรองแพทย
1: ์ก่อนที่จะออกหมายจับยืนยัน
0: ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจอะไร
1: ก็มีการติดตามแล้วก็เฝ้าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเสมอ
0: จะได้เพราะเกรงว่าจะต้องหลบหนีเพราะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างตรงไปตรงมา
1: พร้อมก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
0: เบื้องต้นจะได้แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให
1: ้อันตรายสาหัสนะ
0: นำตัวส่งพนักงานฝากขังศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ย
0: ขนาดขี่จักรยานมาเฉยๆผักยังว่าไม่ผักตำรวจยังไม่จับเลยอ่ะเพราะว่ามันปฏิเสธนะ
1: ปฏิเสธไม่ยอมรับ
0: ช่วงนี้ใกล้วันกฐินจะไปทอดกฐินไปคุยเรื่องพระหน่อยดิเนี่ย
1: พระเป็นยังไงอ่ะ
0: โอ้ให้ธรรมะกับญาติกับโยมเสร็จปั๊บ
1: ช่วงนี้เข้าพรรษาเนี่ยนะ
0: โอ้เข้าพรรษาก็ให้ธรรมะเจริญพรญาติพี่น้องทั้งหลายโกรธคือโง่โมโหคือบ้
1: า
0: ไม่โกรธดีกว่าขายยาบ้าละดี
1: อ้าว
0: เป็นเอเย่นขายยาบ้าซะเองพระอ่ะ
1: ขายจริงก็ต้องตรวจหน่อยสิ
0: ตรวจสิ
1: ตรวจอะไรล่ะ
0: ตรวจปัสสาวะ
1: พบว่า
0: ฉี่สีม่วงลุงพี
1: ่ทั้งเสพทั้งขายเลยหรือไง
0: โอ้โหไม่โกรธดีกว่าเดี๋ยวจะโง่ทั้งบ้าทั้งบ้าทั้งโง่นี
1: ่ละที่ไหนเนี่ย
0: นครศรีธรรมราชแม่ปากพนังอ่ะเด้อ
1: ฟังกันอยู่หรือเปล่าเนี่ย
0: ทุ่งสงทุ่งสงดังถึงมาไม่รู
1: ้นครศรีธรรมราชไม่ใช่พระลพบุรีนะ
0: ไม่ใช่พระสตูลน่ะ
1: พระแห่งหนึ่ง
0: แห่งหนึ่งแห่งหนึ่ง
1: วัดแห่งหนึ่ง
0: โอ้ท่านนายอำเภอปากพนังลงเองเลย
1: ไป
0: เพราะแกได้รับร้องเรียนไง
1: ว่ามีพระภิกษุวัดหนึ่งนี่นะ
0: ม
1: ี
0: พฤติกรรมเสพยาบ้ามอบหมายให้ทางหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำชุดกำลังเฉพาะกิจไปตรวจ
1: ไปสำรวจตรวจสอบพบพระภิกษุรูปหนึ่งชื่ออะไรนะ
0: ทราบชื่อเวลาต่อมาชื่อว่าพระธวัชชัยอายุอานาม29ปี
1: อยู่ในกุฏิพอเห็นเจ้าหน้าที่ตำนั่นน่ะ
0: พยายามหลีกเลยยังไม่ทันหลวดเลยนะ แค่ตำอย่างเดียวนะ
1: เดี๋ยวพอเห็นเท่านั้นแหละพยายามจะหนีจะเลี่ยง
0: นำสิ่งของบางอย่างโยนทิ้งไปในป่าข้างวัดอ่ะ
1: เจ้าหน้าที่ทำไงอ่ะ
0: ก็ควบคุมตัวลุงพี่ดิไปตรวจสอบหน่อยสิ
1: อะไรโยนทิ้งลงไป
0: นะทิ้งอะไรปรากฏว่าทิ้งยาบ้าไปกี่เม็ดอ่ะนะ
1: 200เม็ด
0: เลยไอ้กี่กรัมอ่ะ
1: 1.11 กรัมเนี่ย
0: ถึงตรวจยึดเป็นของกลางแล้วนำตัวไปตรวจปัสสาวะ
1: พบว่ามีฉี่สีม่วงด้วย
0: ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวให้เจ้าวาดทำการศึกจากพระซะ
1: โอ้ขาดพรรษาไปแล้ว
0: พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาหรือมีศึกกลางพรรษาเนี่ย
1: เสพยาเสพติดเนี่ยนะ
0: แล้วก็มีไว้ครอบครองด้วยผิดกฎหมายด้วย
1: พระธวัชชัยก็ให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาเนี่ย
0: บอกโดยอดีตเนี่ย
1: เป็นไง
0: นะก็นำอดีตก็เคยเสพมาแล้วแล้วก็มาบวช
1: ไม่น่ามาบวชได้เสียเลย
0: เออแหมกลางวันก็ให้ธรรมะกลางคืนก็ให้ยาบ้าทั้งนั้นแ
1: หละผลท้ายก็นำไปช่วยตำรวจจับไป
0: ครับ
1: สภ.ปราบกันนันใช่ไหม
0: เอวังก็มีด้วยประการราชนี
1: เรื่องของพระเนี่ย
0: เรื่องของพระเดี๋ยวก็มีข่าวนี้มาอีกแล้วเนี่ยกงไกรลาดเนี่ยนะ
1: กงไกรลาดไง
0: ครับกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยนะ
1: จังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะ
0: ท่าฉนวนท่าฉนวนไม่รู้จังหวัดใครอยู่แถวนี้ไม่รู้นะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ตำรวจดีน้ำดีนะบ้านอยู่แถวนั้นนะ
1: โอ้แถวสุโขทัยเน
0: ี่
1: ย
0: เออพูดรูปก็งามน้ำก็เพาะ
1: คนสุโขทัย
0: เอาไปเชื่อไปถามร้านนพรัตน์ดีขายยาช้างอยู่นะ
1: โอ้
0: หน้าโรงหนังทหารบกนะ
1: พูดเพราะไง
0: พูดเสียงดังก็ว่าคนหูตึงสุโขทัย
1: อ๋อ
0: บุกจับเจ้าวาดเสพยาบ้าเอาอีกแล้ว
1: เมื่อกี้พระลูกวัด
0: เมื่อกี้พระลูกวัด
1: อันนี้เจ้าวาด
0: เจ้าวาด โวยเสียงแข็งเลยกูไม่ได้เสพมึงตัวยังไงก็ไม่เจอกูหรอก
1: มลาน
0: เออ
1: ผลสุดท้าย
0: โป๊ะแตกฉี่สีม่วงอะเด
1: เจอตะฉี่ไง
0: ครับผม
1: พระที่ไหนเนี่ย
0: นู่นอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษนู่น
1: เมื่อกี้พระภาคใต
0: ้ตำรวจพร้อมกำลังสายตรวจรถยนต์รถจักรยานยนต์ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเรียกร้องจากประชาชนมาตำรวจครับ
1: ว่าไง
0: วัดนี้มีพระเจ้าวาดเนี่ย
1: เป็นไง
0: เสพยาบ้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปดูหน่อยที่มันอยู่ตำบลก้าเหลือง
1: เออก็ไปดิ
0: อุทุมพรพิสัยเป็นเจ้าวาดวัดด้วยนะวัดโพสีก้าเหลืองด้วยนะ
1: วันนี้เขาบอกชื่อวัดด้วย
0: บอกเรียบร้อย
1: เป็นเจ้าวาดเนี่ย
0: เจ้าวาดมักจะนำยาบ้ามาเสพในกุฏิตั้งความกังวลและความเอื้อมระอา
1: ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเนี่ย
0: เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ที่ประชาชนไปประกอบศาสนกิจ
1: เจ้าอาวาสก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ
0: เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบทันทีครับ
1: เพื่อ
0: ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: เจ้าหน้าที่ไปก็ยังที่วัดโพสีกันเหลืองเนี่ยนะ
0: ตอนนี้ก็พบพระอัมพันธ์ภายในวัดพร้อมแสดงตัว
1: ขอตรวจค้นหน่อยพระ
0: แจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
1: เจ้าหน้าที่ตรวจแล้ว
0: ขอตรวจปัสสาวะหน่อยเพื่อหาสารเสพติดตามคำร้องเรียนของชาวบ้าน
1: ขอตรวจแล้วเป็นยังไง
0: ในช่วงแรกเลยพระอัมพันธ์ก็บ่ายเบียงแท้
1: ไม่ต้องการจะให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจปัสสาวะ
0: มึงรู้มั้ยเนี่ยกูนี่อยู่ในเครื่องแบบนะเนี่ย
1: นะ
0: เออ
1: เครื่องแบบตำรวจเนี่ยนะ
0: เครื่องแบบพระดิเออตรวจมาไงมันก็ไม่เจอแล้วมาต้องมาตรวจเลย
1: แหมแล้วท่านตรวจปัสสาวะเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ทำทีฉี่ไม่ออก
0: โอ้ฉี่ไม่ออกไม่เอาฟอกัสไปฉันนะ
1: เออทีพุ่งเลยละ
0: โอ้ตัวฟอกัสฉันนะตำรวจนะ
1: ทีพุ่งเลย
0: ไปตรวจที่ไหนเขาบอกฉี่ไม่ออกไม่ออกมาเอาฟอกัสเนี่ยมาเอาที่โยมช้างเนี่ย
1: ให้ฟรีเลยอ่ะ
0: เฮ้อ9390ที
1: ่อันนี้พอให้ตำรวจให้ไปตรวจบอกฉี่ไม่ออก
0: ฉี่ไม่ออกก็โยมฉี่ไม่ออกวิ
1: โอ้
0: เดี๋ยวให้กินไอ้ห้าวซะนี
1: ่เออแล้วเจ้าหน้าที่ทำไงอ่ะ
0: น่าจะเอาไอ้ห้าวให้กินเนาะ
1: เออ
0: เจ้าหน้าที่ก็รอจนกว่าจะสามารถจะเก็บตัวอย่างได
1: ้ผลสุดท้าย
0: อปตวะไปตรวจสอบปรากฏว่า
1: ฉี่เป็นสีม่วงเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่ก็จึงสอบถามพระอัมพันธ์เกี่ยวกับผลการตรวจดังกล่าว
1: ว่าไงอ่ะ
0: พระพักก็หัวเราะ
1: เออ
0: เสพไปจริงอ่ะ
1: ยอมรับสารภาพอ่ะนะ
0: ให้ข้อมูลว่าภายในกุฏิของอาตมามีอยู่บ้างอยู่หน่อยนึงนะ
1: มีอยู่หน่อยนึง
0: พาเจ้าหน้าที่ไปดูที่ไปดู
1: เออ
0: ก็กล้องส่องไม้ละพระเนี่ย
1: นาน
0: ไปค้นหาเกี่ยวของที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับ
1: เ
0: จอยาบ้า2เม็ด
1: มียาบ้ายังเหลือ
0: ฟอยยังมีอุปกรณ์เพียบ
1: ทีก็ม่วงเนี่ยนะปวดมานานได้ยังอ่ะเนี่ย
0: โอ้ยเมื่อก่อนนี่ก็ปวดมานานจนเป็นเจ้าวาดแล้วอ่ะ
1: 5-6ภาษาแล้วเนี่ยนะ
0: ไอ้หลวงพี่เอ้ย
1: สุดท้ายก็ต้องศึกกันอ่ะ
0: เวลาหมดแล้วไป
1: ลำล้างอ่ะ
0: เดี๋ยวรอฟังข่าวอีกทีนึงนะแม่น้องที่อยู่ที่วัดประดับครับวันนี้เขาไม่ได้ไป
1: วันนี้ไม่ไปอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ว
0: ันนี้ก็ไม่ได้ไปนะ
1: นาน
0: ไปพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะรถสิบล้อรอบขนวัสดุต้องสงสัยฝังกบหลายสิบไร่เจ้าของที่อ้างซื้อมาคันละ 2,000 เนี่ย
1: ซื้ออะไรบ้าง
0: พนักนิคมเนี่ยของผิดกฎหมายอ่ะ
1: เกี่ยวกับทางด้าน
0: ขยะอิเล็กทรอนิกส์ว่ะ
1: นี่แหละเยอะแยะ
0: มาซื้อมาฝังไว้ก่อนนะ
1: ม
0: าคิดดูเนี่ยตอนนี้แบตเตอรี่รถไอ้แบตเตอรี่โทรศัพท์ไม่รู้จะทิ้งไว้ไหนอ่ะ
1: กลับมาเมืองไทย
0: แล้วในอนาคตเนี่ย
1: เป็นไง
0: แบตเตอรี่รถไฟฟ้าจะเอาไปไว้ที่ไหน
1: ก็ต้องทิ้งกันนะ
0: ช่วยกันคิดช่วยกันคิดนะครับรถน้ำมันยังไงก็นะผมว่ายังใช้ได้อีกหลายสิบปีน้ำมันยังไม่หมดโลกหรอก
1: โอ้ใช้ไปเถอะ
0: คนไทยก็คิดได้นี่เอาพลาสติกไปใส่ถุงเผากลายเป็นน้ำมันนั่นน่ะใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออขอบคุณทุกการติดตามและฟังขอบคุณนะโกโก้โกโก้สั่งได้เลยครับตอนนี้นะทางโรงงานบอกลุงช้างไม่ต้องสั่งหรอกฉันส่งให้เธอแล้ว
1: ส่งมาแล้ว
0: ส่งมาแล้วครับส่งข้อความมาแล้วส่งมา2ลังเลยนะวันนี้นะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีค่ะ
4: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
5: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
4: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
5: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
4: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
6: ดีเจ 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
7: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691
8: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
9: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
6: 0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟ
10: ลิซ่าจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
11: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
12: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต ใต้ขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
13: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
14: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
15: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
16: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคากล่อง
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะกองทัพเรือจัดซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่5มีการปรับลำดับเรือพระที่นั่งเพื่อความสมจริงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
19: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: บู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: การซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารครั้งที่5มีการปรับลำดับเรือพระที่นั่งเพื่อความสมจริงโดยสมมติสถานการณ์รองรับการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างสมพระเกียรติคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: กองทัพเรือเดินหน้าฝึกซ้อมการจัดรูปขบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องสำหรับการฝึกซ้อมเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเป็นการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่5โดยมีการปรับรูปขบวนเรือพระที่นั่งให้เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงแล่นตามหลังเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จากเดิมที่เป็นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9แล้วจึงตามด้วยเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทั้งนี้การฝึกซ้อมได้สมมุติสถานการณ์ให้เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งรองสำหรับใช้เป็นเรือประทับในกรณีมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จในขบวนขณะที่เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งสำรองทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการฝึกซ้อมครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่6ในวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและมีความพร้อมในทุกด้านณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: แม่ทัพภาคที่4และก็อรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดโลกการเรียนรู้เยาวชนจะแนะจุดประกายความฝันสร้างพลังคนรุ่นใหม่สู่สันติสุขชุมชนติดตามได้ในทหารมาแล้วกับคุณทมนรัตน์ขันธวินาหุกค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: สำนักมวลชนและกิจการพิเศษร่วมกับชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ชุดควบคุมสันติสุขที่955ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงหน่วยเฉพาะกิจอโนไทยผนึกกำลังจัดกิจกรรมโอเพ่นเฮ้าส์เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและกิจกรรมแม่ทัพเคียงข้างประชาชนเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอจะแนะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงสัมผัสกิจกรรมสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มโดยพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้ร่วมรับชมการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีระหว่างทีมตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะกับทีมตำบลเชิงคีรีอำเภอศรีสาครซึ่งสะท้อนการใช้กีฬาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์พัฒนาเยาวชนสร้างความสามัคคีและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดนอกจากนั้นยังได้ร่วมเติมเต็มความสุขให้กับน้องๆด้วยการสนับสนุนไอศกรีมคลายร้อนสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารทมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 085-517-9025
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันที พืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
11: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
12: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
10: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
13: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
10: พียงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025

0: คาถามหานิยมค่ะคุณยอดรักสลักใจก่อนหน้านี้เป็นนางกวักมหาเสน่ห์เวอร์ชั่นของคุณไม้พิรมพรนะคะสวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด 11:00 นค่ะเวลาขณะนี้ 11:18 นาทีปุ้มสันธนีดำเนินรายการข่าวเด็ด 11:00 นค่ะวันนี้มิสเตอร์ออฟมิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีค่ะคุณผู้ฟังติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้นะคะ3ถึง4 6โมงถึง7โมงเช้าแล้วก็11โมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะส่วน5ถึง6โมงเช้าพบกันที่วสป .612 นะคะสำหรับใครที่ตื่นเช้านะพลาดฟังตอน3ไปฟังได้5ค่ะคุณผู้ฟังฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็อย่าลืมนะคะเรื่องราวของสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิราค่ะ2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำมีปัญหาดวงตาค่ะ BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของสุขภาพส่วนเรื่องราวของเกษตรกรในวันนี้ไหนๆก็จะเป็นวันที่9เดือน9แล้วนะคะไม่มีโปรซะเลยก็กระไรอยู่นะคุณผู้ฟังก็บ่นเลยไม่มีส่วนลดบ้างเลยหรอนะคะปกติก็ไม่ค่อยลดอยู่แล้วนะเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะคือแบบว่ามันหนักไงค่าส่งก็แบบโอ้ยนะแล้วก็ถ้ามาจัดโปรโมชั่นมาลดกันบ่อยๆแจกฟรีไปเลยไหมประมาณนี้ประชดจ้ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีให้หน่อยหนึ่งละกันนะฟังดีๆนะคะสำหรับออเดอร์ที่สั่งวัคซีไรส์1ลิตรขึ้นไปนะคะตั้งแต่1ลิตรขึ้นไปสั่งวัคซีไรส์1ลิตรรับส่วนลด100บาทค่ะคุณผู้ฟังที่สั่งวัคซีไรส์นะคะลด100ทุกออเดอร์เลยถ้ามีวัคซีไรส์สมมติคุณผู้ฟังสั่งปราบหนู1ลิตรวีซ่า2 1ลิตรอันนี้ไม่ลดนะคะแต่ถ้าสั่งวีซ่า2 1ลิตรวัคซีไลซ์1ลิตรอันนี้ลด100นะลดที่วัคซีไลซ์ค่ะคุณผู้ฟังคะทุกออเดอร์ลด100บาทวันนี้วันเดียวนะคะส่วนทางด้านของพืชผักทั้งหลายทั้งปวงวัคซีเน2กับคั่วเหนียวค่ะทุกออเดอร์ลด100เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นนี้มีแค่วันนี้วันเดียววันที่9เดือน9นะคะรับส่วนลด100บาทสำหรับออเดอร์ที่สั่งวัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวแล้วก็วัคซีไรส์เท่านั้นปราบหนู2ลิตรลดไหมลดให้100ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งปราบหนู2ลิตรนะเกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูสั่ง2ลิตรลด100วัคซีไรส์ทุกออเดอร์ลด100บาทวัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวก็ลดให้100บาทวันนี้วันเดียวใครที่ยังลังเลอยู่จะสั่งดีไม่สั่งดีก็สั่งเลยค่ะสั่งซะเลยวันนี้ได้ส่วนลดแน่นอนนะคะโทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025วันนี้ยังไม่ขายยานะจะรีบเล่าข่าวแล้วก็จะรีบไปมาไวไปไวค่ะวันนี้จะโกทูกรุงเทพอีกแล้วคุณผู้ฟังขาแล้วก็ลากิจไว้เลยคืนนี้3มีเรื่องมาเล่าแต่ไม่มีข่าวมาฝากมีเรื่องเล่า3 5มีเรื่องเล่าแต่ไม่มีข่าวมาฝากรอสดใหม่ไม่ซ้ำตอน6โมงเช้าเท่านั้นนะคะเพราะว่าวันนี้กว่าจะกลับจากกทม.ก็คงจะค่อนข้างดึกแล้วก็อาจจะหลับยาวค่ะอาจจะหมดฤทธิ์จะฟื้นคืนชีพมาอีกทีก็6โมงเช้าพรุ่งนี้จัดสดแน่นอนเพราะนั้น5ก็ดี3ก็ดีเป็นเทปมีเรื่องมาเล่าแต่ไม่มีข่าวมาฝากเมื่อเช้า3จัดสดจ้ะ2คนกับอิทธิพรค่ะต่างคนต่างง่วงค่ะอิดอยู่บ้านปุ้มอยู่สถานีเอ้ยไม่ใช่ปุ้มอยู่บ้านอิดอยู่สถานีนะคะอิดก็สลึมสลือตื่นมาครับพี่ปุ้มก็ง่วงงงงเหมือนกันคือปุ้มมาตื่นมานั่งบันทึกเทปตอนประมาณ2กว่าๆ2นิดๆกะว่าบันทึกเทปเสร็จเนี่ยประมาณ2:50พอดีเลยส่งเทป2:55สดใหม่ไม่มีข้อบกพร่องด้วยดีกว่าจะสดแน่นอนเพราะมันเฉียดฉิวแค่5นาทีเองประมาณนี้นะคะป รากฏว่านั่งพูดไปประมาณ38นาทีค่ะคุณผู้ฟังอ่านไปตั้งหลายข่าวแล้วนะพูดไปเรื่อยเลยคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เสร็จปุ๊บพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเปิดสปอร์ตวางกลึกหันไปเฮ้ยไอ้ที่กูพูดเมื่อกี้มันหายไปไหนหมดมันไม่เรคคอร์ดคุณผู้ฟังปุ้มกดผิดนั่งพูดอยู่คนเดียวอ่ะไม่มีผลอะไรเลยตายสันธนีเธอไปนอนไปประมาณนี้ตีสามก็เลยมาแบบสดๆเลยค่ะอย่าลืมนะโปรโมชั่นลด100บาทวันนี้วันเดียวสำหรับออเดอร์วัคซีนไรซ์กับวัคซีนเน่2ขั้วเหนียวนะคะคุณผู้ฟังไปดูข่าวกันดีเซลทะลุ40บาทพ่อค้าแม่ค้าบ่นคนอุทัยอ่วมจากการตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันหลังจากที่เมื่อเช้านี้ปตท.และบางจากประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินที่80สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลขึ้น70สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาหน้าปั๊มดีเซลเกินทะลุ40บาทไปแล้วค่ะนะไปพระนครศรีอยุธยาไม่ใช่ไปอุทัยธานีไปดูชาวบ้านที่อุทัยธานีเขาบ่นอะไรกันมาราคาน้ำมันพุ่งทำเอาคนทำมาหากินเดือดร้อนประชาชนชาวอุทัยธานีแห่เติมน้ำมันเท่าที่จำเป็นหลังดีเซลแตะอยู่ที่40กว่าบาทต่อลิตรแล้วพ่อค้าแม่ค้าโอดเลยต้นทุนเพิ่มราคาสินค้าเพิ่มรายได้ลดคุณผู้ฟังเติมเท่าที่ใช้จริงเมื่อวานนี้ปุ้มอัดไปเต็มถังอย่างที่ปุ้มบ่นเมื่อตอน6โมงอ่ะขับรถเล็กเต็มถัง 1,000 ก็เต็มแล้วเต็มที่เลย 1,100 ขับไป 2-3 อาทิตย์เพราะว่าไม่ได้ไปไหนแล้วรถเล็กก็ไม่ค่อยกินน้ำมันพอเพิ่มขนาดรถขึ้นมาเต็มถัง 1,800 คุณผู้ฟังลมจะใส่จอดค่ะประหยัดประมาณนี้ชาวบ้านร้านถิ่นเขาเดือดร้อนตรงไหนไปดูกันค่ะเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจผลกระทบหลังจากที่ประกาศปรับราคาจำหน่ายน้ำมันตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาสถานีบริการน้ำมันสามแยกสแกกรังทางเข้าตัวเมืองอุทัยธานีเขตจังหวัดอุทัยธานีค่ะประชาชนแวะเติมน้ำมันก่อนออกไปทำงานแต่ส่วนใหญ่เลือกเติมเท่าที่จำเป็นอ่ะไม่ค่อยมีหรอกเติมเต็มถังอ่ะเพราะว่าราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะจากการตรวจสอบป้ายราคาหน้าสถานีพบว่าซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลราคา50บาท35สตางค์ดีเซลธรรมดา40บาท14สตางค์แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่39บาท39สตางค์91อยู่ที่39บาท2สตางค์ E20 34บาท39สตางค์แล้วก็ LPG ลิตรละ17บาท3ตังค์แตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ที่หน่วยสตังค์นะคะคุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจทำไมราคาไม่เท่าบ้านฉันวะพื้นที่มันต่างกันนะคะมันจะต่างกันที่สตังค์เล็กน้อยนะขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลขยับทะลุระดับ40บาทแล้วมันก็40พอดีนะเกินที่หน่วยสตังค์นิดหน่อยแต่ว่าผู้ประกอบการอาชีพขายของเร่นะคะมอเตอร์ไซค์พุ่มพวงอ่ะอันนี้เขาได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไหมอ่ะเขาบอกว่าจะช่วยเหลือช่วยไหมเพราะว่ามอเตอร์ไซค์พุ่มพวงเนี่ยต้องบรรทุกทั้งหมูผักเนื้อไก่อาหารปรุงสำเร็จทุกเช้าสิ่งแรกที่ต้องทำคือเติมน้ำมันก่อนตระเวนขายตามหมู่บ้านต่างๆเติมน้ำมันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะแวะขายสินค้าให้กับลูกค้าบริเวณข้างๆปั๊มด้วยนะคะแม่ค้าชื่ออลิสาค่ะบอกว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มจากเดิมเนี่ยขี่วันละ10กิโลเมตรนะคะนำสินค้าออกมาขายเพิ่มขึ้นเพราะว่ากำไรมันเหลือน้อยอะหากต้นทุนสินค้าและค่าน้ำมันต้นทุนสูงก็ไม่กล้าปรับราคาเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็บ่นเศรษฐกิจไม่ดีแทบไม่มีเงินซื้อของถ้าคือไปปรับราคาสินค้าเพิ่มเขาก็เลยไม่ซื้อกันพอดีเลยต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเอาไว้เองอยากให้ปรับลดราคาน้ำมันลงบ้างเพื่อช่วยบรรเทาภาระของประชาชนรวยไม่ไหวแล้วแหละเนาะรวยไม่ไหวจริงๆถ้าไม่หวังถูกหวยอย่าได้คิดว่าจะมีเงินเก็บหมดเพราะว่าทุกอย่างมันหมุนไปแล้วก็ไม่หมุนมาค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่ค่ะบางท่านบอกว่าอาจจะต้องขยับไปเติมน้ำมันอีกจุดนึงเพราะว่าถ้าเติมปั๊มหลอดปั๊มลอยตามหมู่บ้านเนี่ยราคามันสูงกว่าสถานีบริการน้ำมันค่ะหรือแม้แต่การที่จะสูบน้ำไปในนาข้าวเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกราคาน้ำมันก็ปรับสูงขึ้นถึงกับถอดใจเลยอะ ปุ๋ยก็แพงน้ำมันก็แพงเกษตรกรก็เหนื่อยข้าวก็ราคาเดิมแถมหักนู่นหักนี่หักนั่นปุ้มก็บอกแล้วว่าให้เกษตรกรประหยัดหน่อยเก็บให้หมดอะไรที่มันสิ้นเปลืองอ่ะกันเพลี้ยกันนอนกันราฮอร์โมนจับใบเก็บไปเลยฉีดวัคซีนได้อย่างเดียวคุณผู้ฟังขาฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็ประหยัดปุ๋ยด้วยไม่ต้องซ้ำซ้อนไปมาเราลดต้นทุนแล้วก็ไม่ได้ใช้เยอะนะ50ซีซีน้ํา20ลิตรนะยกเว้นโดรนก็ใช้น้ำเท่าไหร่ก็คำนวณตามน้ำประหยัดกว่าเดินแล้วถ้าเดินก็ไม่ต้องผสมเยอะ50ซีซีน้ํา20ลิตรแล้วก็ไม่ต้องเปลืองปุ๋ยมันประหยัดไปหลายอย่างค่ะลดต้นทุนนะแต่เพิ่มผลผลิตนะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรด้วยใช้เหอะนะโทรหาปุ้มนะ0855179025เมื่อเช้าปุ้มเพิ่งเล่าให้ฟังว่าประมงกาฬสินธุ์เนี่ยพ่อย่านปลาหมอข้างดำเด้อค่ะแต่ตอนนี้แม่ค้าบอกมันจะมีปัญหากับระบบนิเวศไหมแต่บางที่บอกว่ามาเหอะมีเท่าไหร่รับหมดนอกจากจะปิ้งย่างให้หอมๆแล้วจะทำปลาร้าให้ดูเพราะว่าคนอีสานกินทุกอย่างที่ไม่เป็นพิษแต่ภายหลังจากที่กรมประมงออกมายืนยันว่าปลาที่เจอในเขื่อนลำปาง2ตัวเนี่ยปลาหมอคางดำชัวนะคะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ฟังเสียงสะท้อนจากพ่อค้าแม่ค้าปลาในตลาดสดและร้านอาหารทั่วไปปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยยังไม่กระทบต่อธุรกิจค้าขายอาหารเนื่องจากว่าปลาที่จำหน่ายตามท้องตลาดรวมถึงปลาที่นำไปประกอบอาหารไม่ได้มาจากปลาหมอคางดำแต่เป็นห่วงระบบนิเวศค่ะว่าถ้ามันขยายพันธุ์อยู่ในเขื่อนลำปาวมันจะไปทำลายระบบนิเวศนะแต่ถ้าปลาหมอคางดำบริโภคได้ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรกับคนอีสานส่วนใหญ่เขาก็ยืนยันนะคะมาเลยมาเยอะยิ่งดีจะกินให้ดูนี่ค่ะนางปราณีธรรมวัฒน์เจ้าของร้านอาหารริมทางในเขตกาฬสินธุ์บอกว่าไม่ได้ตกใจนะที่มีการพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวอ่ะแต่รู้สึกเป็นห่วงชาวประมงมากกว่าประชาชนไม่ได้สนใจหรอกในด้านการขายอาหารก็ไม่มั่นใจว่าจะมีผลกระทบไหมเนื่องจากไม่ได้นำปลาหมอคางดำมาทำอาหารที่ร้านจะใช้ปลานิลอีกทั้งปลาหมอคางดำกินได้ถ้านำมาประกอบอาหารก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนายกิติพงศ์ศรีสุพรรณเจ้าของร้านขายปลานิลในตลาดทุ่งนาทองเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์บอกว่าไม่กังวลหรอกเพราะเชื่อว่ากรมประมงจะปราบได้เหมือนเดิมแต่คนอื่นเขาไม่เชื่อนะว่ากรมประมงจะปราบได้เอาดิศาลก็มีคำสั่งแล้วนะคือถ้าปราบได้ปราบไปแล้วปะมันยังเยอะอยู่เลยลงทะเลไปอีกต่างหากอะทีนี้ถ้าพบว่ามีการแพร่ระบาดเชื่อว่าปลาหมอคางดำกินได้คนอีสานกินบรรยากาศก็ปกติขายไม่ดีอยู่แล้วเพราะเศรษฐกิจไม่ดีส่วนความเคลื่อนไหวที่สำนักงานประมงกาฬสินธุ์นะคะนายบุญธงเผาเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ประมงเพื่อสรุปหาเส้นทางของปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาว่าขณะนี้ฝ่ายปกครองพร้อมที่จะเอ็กซเรย์พื้นที่โดยเฉพาะตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีพบปลาหมอคางดำที่เดียวค่ะในเขตที่ติดกับเขื่อนลำปาวและติดน้ำไม่ว่าจะเป็นลำน้ำปาวลำน้ำชีเจ้าหน้าที่ประมงและฝ่ายปกครองรวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมตรวจสอบโดยเฉพาะในช่วงเย็นวันนี้ค่ะก็จะมีการประชุมร่วมกับอธิบดีกรมประมงเพื่อรับมอบแนวทางการปฏิบัติและมาตรการในการปราบปลาหมอคางดำมดคำซีว่าวจริงก็อ่านมาตั้งหลายรอบแล้วนะอ่านมาเป็นปีแล้วเรื่องปลาหมอคางดำอะยังไม่มีตรงไหนที่จัดการได้เลยปัญหาการพบปลาหมอคางดำถือว่าเป็นเดิมพันสูงกว่าที่คิดเพราะกาฬสินธุ์คือศูนย์กลางสัตว์น้ำเศรษฐกิจของอีสานค่ะเลี้ยงกุ้งกล้ามกราม 1,225 รายเนื้อที่ 8,500 ไร่มูลค่าปีละ 1,000 ล้านบาทเลี้ยงปลานิลในกระชังอีก425ราย 12,000 กระชังครองแชมป์แหล่งผลิตปลานิลอันดับ1ของภาคอีสานมูลค่า2อุตสาหกรรมทั้งกุ้งกล้ามกรามและปลานิลทะลุ 2,000 ล้านบาทต่อปีนี่คือเหตุผลที่รัฐต้องสกัดก่อนจะสายเกินแก้ต่อให้เป็นอาหารมีมนุษย์เข้ามาในห่วงโซ่อาหารก็ไม่หมดค่ะเพราะมันไม่ได้มีแค่กาฬสินธุ์ที่เดียวนี่แหละมีทุกที่ ที่สำคัญเลยคือมันแพร่พันธุ์ได้เร็วมากอมไว้แก้มตุ๋ยไข่ล้วนๆเลยมีหญิงสาวคนหนึ่งกลั้นน้ำตาไม่อยู่ถูกแก๊งตบทองหลอกลวงเอาไป4บาทชวนทำพิธีขอเลขเด็ดฟังไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจแล้วเห็นใจผู้เสียหายนะคะคุณผู้ฟังมีการร้องเรียนมาค่ะหญิงสาวถูกหลอกชักชวนกลอุบายว่าจะพาไปหาเลขเด็ดถูกติดต่อกันมาทุกงวดหลอกให้ถอดทรัพย์สินและของมีค่าในตัวทั้งหมดใส่ซองเพื่อทำพิธีหลังจากทำพิธีเสร็จกลับถึงบ้านเปิดดูเจอแต่ดอกไม้เทียนและทองปลอม1เส้นถึงกับเข่าสุดเลยค่ะคุณกรวรรณอายุ49ปีเป็นชาวอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา 10:00 นเธอขายผักอยู่ตลาดสดตำบลโนนบุรีอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้หญิงคนนึงอายุประมาณ55ปีมาชักชวนพาไปหาเลขเด็ดโดยนางบอกว่าถูกมาทุกงวดเลยผู้เสียหายก็เลยหลงเชื่อตามไปด้วยค่ะที่วัดภูปอตำบลภูปออำเภอเมืองกาฬสินธุ์ค่ะไปถึงมีผู้ชาย2คนผู้หญิง2คนพระภิกษุอีก1รูปก่อนทำพิธีบอกว่าถอดทรัพย์สินของมีค่าออกมาแล้วใส่ห่อเพื่อทำพิธีเจ๊แกหลงเชื่อถอดสร้อยคอทองคํา4บาทแหวนทอง1สลึงเงินสดอีก 1,000 นึงใส่ห่อพอทำพิธีเสร็จกลุ่มคนนี้มอบห่อคืนให้อย่าแกะระหว่างทางนะจะให้คลังไปแกะที่บ้านเชื่อสนิทกลับไปแกะที่บ้านบ่าย 3:00 นคุณผู้ฟังขาทอง4บาทแหวนทองคํา1สลึงเงินสด 1,000 อันตรธานหายไปเหลือแต่ดอกไม้กับเทียนและสร้อยข้อมือชุบทองปลอม1เส้นเดี๋ยวนะคอ4บาทกับแหวน1สลึงฉันหายไปไหน7428 200,000 กว่าบาทคิดว่าช่วงที่พระสวดทำพิธีระหว่างเธอก้มลงกราบแล้วก็มีการประพรมน้ำมนต์นี่แหละเป็นจังหวะที่คนร้ายสลับซองทรัพย์สินหลังจากเสร็จพิธีก็คืนซองแล้วบอกว่าอย่าแกะตรงนี้นะกลับไปแกะที่บ้านเปิดดูก็ตกใจตามไปดูที่วัดถามชาวบ้านว่าเจอคนกลุ่มนี้พระอาจารย์รูปนี้ไหมชาวบ้านบอกไม่มีนะตั้งสติก่อนแล้ววันต่อมาไปแจ้งความดำเนินคดีคุณพี่ตำรวจบอกว่าช่วยเต็มที่3เดือนผ่านไปยังเงียบเลขที่เขียนมาออกจริงๆนะแต่งวดถัดไปเอ้าบังเอิญไหมเลขเด็ดที่เขาเขียนมาให้ตัวเองไม่ใช่คนเล่นหวยก็เลยไม่ได้ซื้อเอาเดี๋ยวนะเจ๊ไม่เล่นหวยแล้วเจ๊ไปหาหวยกับเขาทำไมอ่ะนี่ดิเป็นคนไม่เล่นหวยก็เลยไม่ซื้อแล้วไปหาหวยทำไมเธอบอกว่าคิดว่าคนน่าจะโดนแบบนี้เยอะอ่ะตามไปก็ไม่ได้คืนเรื่องก็เงียบทรัพย์สินหามาด้วยความบริสุทธิ์ใจอดตลับขับตะนอนตื่นตีสองมาขายของตลาดกลับสองทุ่มหมดน้ำพักน้ำแรงตอนนี้ไม่ได้บอกคนในครอบครัวนะกลัวเขาจะห่วงเราไปก็ร้องไห้ไปเสียดายของค่ะ14มิถุนายนที่ผ่านมารุ่งขึ้นอีกวันนึงอ่ะก็ไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์บันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยกลับไปดูที่วัดก็ไม่เจอถูกหลอกไปแล้วแหละก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไปดูกล้องวงจรปิดพบว่าเป็นรถกระบะ Toyota Revo หมายเลขทะเบียนอุดรธานีทะเบียนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้จั่วลมมา3เดือนแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเนี่ยจะบอกให้สงสารมันก็ไม่สงสารหรอกก็คงจะก่อกรรมทำเข็นไปทั่วแหละเนี่ยค่ะมีเจ้าของร้านข้าวมันไก่บ่นมาว่าถูกหนุ่มเมาแล้วซิ่งขับรถชนร้านพังยับเยินหมดไปล้าน3ประกันจ่ายมา 700,000 คู่กรณีขอจ่าย 600,000 ผ่อนมา10ปีแล้วขอผ่อน10ปีผ่านไป1เดือนบาท1สลึงนึงยังไม่ได้เลยยอดขายก็ลดหวบไป 40%กลางดึกวันที่8สิงหาคมหนุ่มลำปางขับกระบะ Ford Ranger สีดำเสียหลักพุ่งชนร้านข้าวมันไก่เหมยจงสาขา2ถนนสมโภช700ปีตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองเชียงใหม่โครมเข้าไปในร้านหิวกาแฟก็ไม่บอกค่ะเข้าไปในโซนร้านกาแฟประตูเหล็กเลื่อนฝ้าเพดานอุปกรณ์เครื่องชงกาแฟตู้แช่ตู้เค้กเคาน์เตอร์ร้านกาแฟพังยับเยินไปแล้ว รถกระบะฟอร์ดสีเทาด้านหน้าพังยับเยินยางแตกได้รับบาดเจ็บเป็นหนุ่มเมืองลำปางตรวจวัดแอลกอฮอล์176มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ร้านเหมยจงข้าวมันไก่เนี่ยลูกค้าก็บางตาเพราะว่าโซนกาแฟที่อยู่ข้างๆอ่ะพังยังไม่ได้ซ่อมเลยใช้แสลนคุมไว้เพราะว่ายังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากคู่กรณีก็แบ่งแสลนคุมไว้ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงไข่ข้าวมันไก่ร้านมันก็ไม่ได้สวยงามเหมือนเดิมใช่ปะล่ะลูกค้าก็ไม่อยากมามูลค่าความเสียหายอุปกรณ์ทั้งหลายอ่ะล้านสามยอดขายก็ตกปิดร้านซ่อมไปเป็นอาทิตย์ไม่สามารถจะทำให้กลับมาเหมือนเดิมใช้เงินส่วนตัวไป 200,000 จากสภาพร้านที่ไม่สมบูรณ์ความเชื่อมั่นของลูกค้าก็ลดลงไปมันเหมือนมาเริ่มต้นกันใหม่เลยเจรจากับบริษัทประกันและคู่กรณีประกันจ่ายมา 700,000 ภายใน15วันตั้งแต่4กันยายนน่ะคู่กรณีขอชดใช้ 600,000 ขอผ่อนเดือนละ 5,000 10ปีกว่าจะหมดผ่อนถูกกว่ารถอีกเนี่ยค่ะจะไปเรียกเอาความเสียหายจากใครเมาแล้วขับคดีก็ว่ากันไปดีนะประกันยังจ่ายอะเมาแล้วขับสุดท้ายก็รับผิดชอบอะไรไม่ได้ค่ะตำรวจเมืองพัทยารวบตัวชี้เป้าแก๊งตำรวจปลอมอุ้มรีดทรัพย์ผู้กำกับบอกว่าถ้ามีตำรวจจริงจะฟันไม่เลี้ยงเลยนะบอกให้พันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาพร้อมด้วยพันตำรวจโทอรุษสภานนท์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยานำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบจับกุมนายเกียรติศักดิ์คุณะหรือในไอซ์อายุ40ปีค่ะจับกุมได้ที่ห้องเช่ารายวันในพื้นที่บางละมุงชลบุรีนี่แหละสืบเนื่องจาก3สิงหาคมที่ผ่านมาพนักงานร้านนวด3รายเข้าแจ้งความร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจเมืองพัทยาว่ามีกลุ่มชายชะกัน3คนอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปค้นในร้านควบคุมตัวพนักงานไปยังห้องพักที่หาดจอมเทียนอ้างว่าจะไปตรวจหาสารเสพติดข่มขู่กดดันเรียกเงิน 7,500 แลกกับการปล่อยตัวและบังคับให้เหยื่อทำหน้าที่เป็นสายลับล่อซื้อจากชาวต่างชาติสอบสวนเบื้องต้นนายเกียรติศักดิ์รับสารภาพว่าตนเองเป็นคนชี้เป้าหาข้อมูลและระบุตัวบุคคลที่จะเป็นเหยื่อให้กับกลุ่มผู้ต้องหาตรวจพบว่าเคยต้องคดีในต้องโทษคดียาเสพติดพ้นโทษมาประมาณ1ปีก่อนหน้านี้จับกุมนายเฉลิมโชติอดีตนักร้องหมอลำผู้ร่วมขบวนการรวบไปได้แล้ว1คนชี้เป้าค่ะตัวเองก็มีประวัติโชคโชนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์ร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวตอนนี้ตรวจสอบค่ะว่าตำรวจจริงหรือตำรวจเก๋ถ้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงให้การช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญาโดยเด็ดขาดอย่างไม่มีข้อยกเว้นค่ะนี่แหละเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปสืบดูมีเรื่องของข่าวนี้พ่อแม่สุดเศร้าฝูงต่อกว่า200ตัวรุมต่อยลูกชายเสียชีวิตที่บ้านผืออุดรธานีค่ะชายวัย41ถูกฝูงต่อจำนวนมากรุมต่อยทั่วร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บ้านนะคะนายวิเชียรอายุ41ปีครอบครัวตั้งศพบำเพ็ญกุศลมีพ่อแม่และชาวบ้านร่วมแสดงความเสียใจมีนายธนบัตรอายุ65ปีผู้เป็นพ่อเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ6กันยายนที่ผ่านมาบริเวณเถียงนาท้ายหมู่บ้านลูกชายออกไปตัดไม้ไผ่เพื่อนำมาทำคันเบ็ดโดยใช้เลื่อยมือระหว่างนั้นพ่อไม่ได้อยู่ด้วยค่ะกลับมาอีกทีพบลูกชายนอนอยู่บนเปลแล้วบอกว่าถูกฝูงต่อกว่า200ตัวรุมต่อยเมื่อดูอาการถอดเสื้อออกพบว่ามีรอยถูกต่อยตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าเกือบทั่วร่างกายคาดว่ามันน่าจะมาต่อยทั้งรังไม่ต่ำกว่า2ตัวแล้วรังมันใหญ่มากครอบครัวพานายวิเชียรส่งโรงพยาบาลค่ะช่วงแรกผู้บาดเจ็บบอกว่าไม่อยากอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าอาการไม่รุนแรงแต่หลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเกิดอาการทรุดหายใจติดขัดส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีตอน 5:00 น.วันที่7กันยายนแพทย์แจ้งว่าได้รับพิษจากเหล็กในของต่อจำนวนมากส่งผลให้อวัยวะภายในไม่ตอบสนองและเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและสุดท้ายเสียชีวิตค่ะคุณผู้ฟังคะ นายธนบัตรบอกว่าลูกชายไม่มีโรคประจำตัวกลับจากการใช้แรงงานที่ประเทศเกาหลีใต้ได้1ปีเป็นคนที่รักแล้วก็ดูแลพ่อแม่มาตลอดไม่คิดว่าจะมาเกิดเรื่องแบบนี้ค่ะเนี่ยมันดุนแรงมากคุณผู้ฟังคะ200ตัวนะคนในหมู่บ้านบอกว่าไม่เคยมีชาวบ้านที่ถูกต่อต่อยจำนวนมากขนาดนี้นะคะก็ฝากเตือนให้ประชาชนระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะผู้ที่จะเข้าไปในพื้นที่ป่าในสวนอาจจะมีรังต่อรังแตนรังแมลงต่างๆระมัดระวังแล้วก็ป้องกันไว้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการสูญเสียกับครอบครัวไหนนะคะคุณผู้ฟังน่ากลัวเนาะลำพังรังต่อมันก็ใหญ่มากอยู่แล้วอะแล้วนี่ก็คงจะมาทั้งรังเลยอะค่ะหูยแล้วก็ยังนอนอยู่ได้เนาะคงจะปวดมากเลยอะค่ะคุณผู้ฟังแล้วไม่ยอมจะไปหาหมออีกเนี่ยอันตรายมากเลยอะค่ะอันนี้ก็ฝากเตือนไว้เลยนะคะสำหรับใครที่เข้าป่าหาของป่าหรือว่าอยู่ในละแวกที่มีผึ้งต่อแตนทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ปิดท้ายค่ะเจ้าของร้านรถเช่ากู้เงินมา 780,000 ส่งไป 2,800,000 ยังไม่จบเดี๋ยวนะจาก 780,000 กลายเป็น 2,800,000 เจ้านี่นอกระบบตามทวงไม่เลิกดอกเบี้ยโหดต้องหาเงินส่งวันละ 20,000เป็นร้านรถเช่าในจังหวัดสงขลาที่กำลังเดือดร้อนอย่างมากเนื่องจากนายทุนเงินกู้นอกระบบในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ตามทวงหนี้จนไม่เป็นอันทำมาหากินนางสาวเอเป็นเจ้าของร้านรถเช่าค่ะถูกลูกหนี้เงินกู้ดอกโหดตั้งแต่ติดต่อนายทุนขอกู้เงินรายวัน24วันค่ะกู้ 50,000 รับมา 45,000 หายไป 5,000 แล้วถึงกำหนดจ่ายต้นกับดอกเบี้ย 27,500 แล้วขอกู้เพิ่ม28ครั้งในระยะเวลา6เดือนรวมเงินต้นได้มา 7,850,000 จนหนี้ติดตามทวงต้องจ่ายวันละ 20,000 รวมเบ็ดเสร็จเนี่ยผ่อนไปเรื่อยๆตอนนี้เป็น 2,800,000 แล้วเงินต้น 780,500 ใช้ไป 2,800,000 แล้วค่ะคุณผู้ฟังมันมากกว่าเงินต้น 2,000,000 แล้วนะไม่ไหวแล้วค่ะได้กำไรไป2,000,000เลยนะคะเจ้านี้ 20,000 รวมกับเจ้าอื่นเท่ากับวันหนึ่งจ่ายหนี้นอกระบบ 30,000 ต่อวันโอ้โหคุณผู้ฟังขาจะเอาตรงไหนไปเปิดไปปิดตรงไหนเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ให้มาร้องเรียนแล้วเขียนคำร้องทุกข์ไว้ค่ะ7วันจะไปนำเจ้าหนี้มาไกล่เกลี่ยนี่เขาได้กำไรไป2,000,000แล้วนะผ่อนบ้านได้หลังหนึ่งส่งรถได้คันหนึ่งเลยนะเนี่ยเนี่ยค่ะเรื่องของเงินกู้นอกระบบเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยค่ะมาไวไปไวนิดนึงเนาะคืนนี้ 3:00 แล้วก็ 5:00 ที่วสป .612 เป็นเทปนะคะลากิจ1วัน1คืนพบกันพรุ่งนี้6โมงเช้าฟังสดสดใหม่ๆไม่ซ้ำติดตามฟังข่าวกับปุ้มสันธนีค่ะแล้วอย่าลืมโปรโมชั่นนะคะวันนี้ออเดอร์ของวัคซีไรท์ลด100วัคซีเนีย2กับวีซ่าคั่วเหนียวก็ลด100เหมือนกันค่ะโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะพบกัน 3:00 คืนนี้สวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855 0815 1790 25 0855 1790 25จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: เลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคบาดโรครามดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
4: ข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรไทยนวัตกรรมใหม่สำหรับพืชไร่และนาข้าวชีวภาพราบราแก้ปัญหาโรคราทุกชนิดใบจุดใบไหม้ขอบใบแห้งใบขาวและโรคเน่าในนาข้าวใช้ชีวภาพราบรา 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเชื้อโรคในนาหายไปข้าวแตกกอใหม่ให้ผลผลิตดีสำหรับพืชไร่ชีวภาพราบราป้องกันและรักษาโรครากเน่าหัวเน่าโคนเน่าใบไหม้โรคราสนิมแคนเกอร์แอนแทรกโนสใช้ชีวภาพปราบราผสมวัคซีเน่ฉีดพ่นโรคหายแตกใหม่ใบงามชีวภาพปราบรารักษาโรคจากเชื้อราไวรัสและแบคทีเรียทุกชนิดระยะปลอดภัยไม่ต้องใช้ยาจับใบและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสนใจติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
5: ฮัลโหลครับ

0: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 90250855179025
1: ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
0: เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80ถึง100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร085 5179025 085 517 9025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์085-517-9025 085-517-9025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฟ้าสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย 094-761-9922
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 08129
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสภาพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี2570ต่อเป็นวันที่3เจาะงบกระทรวงมหาดไทยฝ่ายค้านสะท้อนใช้งบไม่คุ้มค่าสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
12: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
13: เสียวอะไรล่ะครับ
12: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
13: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
12: โหดีจังเลยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
16: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราษฎร์ทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
15: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: มีรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งที่เทศบาลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต1 คนเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจบุกยิงภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตขณะนี้ได้สั่งปิดเรียนและเร่งประสานผู้ปกครองให้รับเด็กกลับบ้านแล้วสภาพิจารณาร่างพรบ.งบปี70ต่อเป็นวันที่3เจาะงบกระทรวงมหาดไทยฝ่ายค้านเปิดเสนอปรับลดตัดทิ้งหลังของงบทำโครงการพิสูจน์หลักฐานดิจิตอลซับซ้อนขณะที่งบซื้อเสื้อเกาะราคาแพงกว่ากรมน.คุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
17: วันที่3ของการอภิปรายร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้เป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยกรอบวงเงิน2,270,000 ล้านบาทโดยนางชนนภัทรโกยสกุลสสพรรคประชาชนได้มีการลุกขึ้นอภิปรายคนแรกเกี่ยวกับงบประมาณของกรมการปกครองในโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์และสำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลกรอบวงเงินอยู่ที่100 ล้านบาทซึ่งโครงการนี้เป็นการซื้อระบบสำหรับดึงและตรวจข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือเพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานแต่กลับไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดและที่มาของราคากลางขณะเดียวกันความปลอดภัยของข้อมูลก็ไม่มีซึ่งมองว่าโครงการนี้ซ้ำซ้อนและใช้งานไม่ได้จริงขอเสนอตัดโครงการนี้ทิ้งไปด้านของนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโนพรรคประชาชนอธิบายคนถัดไปว่าตนขอเสนอตัดงบของกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนจำนวน482 ล้านบาทให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและกองอาสารักษาดินแดนเนื่องจากหากดูราคาเสื้อเกราะของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ที่มีสเปคเดียวกันจะเห็นว่ามีราคาเพียง 31,000 บาทในขณะที่กระทรวงมหาดไทยจัดซื้อ 46,000 บาทราคาแพงกว่าจึงขอเสนอตัดงบประมาณในส่วนนี้ขณะที่เรื่องของ Data Center ความปลอดภัยไซเบอร์นาวาโทกิติพงศ์ระบุว่าควรตัดงบประมาณออกเช่นเดียวกันเพราะมหาดไทยมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเรื่องดังกล่าวจำนวน7 โครงการวงเงินกว่า800 ล้านบาท อย่างเช่นโครงการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์และสารสนเทศการดับเพลิงโครงการติดตั้งถังดับเพลิงให้กับ Data Center จึงสะท้อนว่าการใช้งบประมาณไม่มีการสำรวจหน้างานและพื้นที่มาก่อนอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: ปภ.แจ้ง71จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้และกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
18: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน71จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังตั้งแต่ระหว่างวันที่8กันยายนถึง13กันยายนซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่พยากรณ์อากาศว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะเริ่มจากภาคตะวันออก
6: ข่าวดีชมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยาG544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
19: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
20: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947 6 1ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
21: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light บำรุงสายตาถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cab New Light สั่งเลย0947619922

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่9กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนัทค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันเช่นเคยรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโภชมาศวิจิตรเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานของเราก็ครบถ้วนพร้อมนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันแล้วก็ข่าวสารที่อยู่ในความสนใจครับ
1: ค่ะนำเสนอในช่วงกลางวันแบบนี้นะคะบางท่านก็อาจจะกำลังรับประทานอาหารกันอยู่ด้วยนะคะ
2: ครับ
1: เวลาติดตามข่าวนะคุณณัฐาบางทีเนาะเราก็อยากจะได้เสพข่าวที่มันดี
2: ๆ
1: นะสร้างเติมพลังบวกให้เรา
2: ที่มันฮิวใจ
1: ที่มันฮิวใจแต่ส่วนใหญ่ถ้าตามหน้าสื่อมันก็มักจะบวกแต่บวกในความหมายไม่ดี
2: ฮะ
1: นะคะ
2: บวกปะทะกันบ้างนะเกิดความรุนแรงกันบ้างเนี่ยนะครับ
1: อย่างล่าสุดนะคะก็มีข่าวยิงกันในโรงเรียนอีกแล้ว
2: โอ้ที่ชลบุรีเนี่ยนะครับก็
1: เป
2: ็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะแล้วเนี่ยกับสถานศึกษาที่มันมีน้องๆเด็กๆเยาวชนลูกหลานของเราอยู่เนี่ยนะครับก็คือรายงานข่าวคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.ของวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุมีการยิงกันภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งก็เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายขณะที่โอ้นี่น่าสงสารมากเด็กๆนักเรียนภายในโรงเรียนนะครับจำนวน44คนเนี่ยนะครับก
1: ็
2: คือปลอดภัยแต่ว่าน้องเนี่ยขวัญเสีย
1: นะครับการหวาดกลัวนะคะ
2: บางคนร้องไห้ด้วยอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะ
1: แต่เราไม่อยากเริ่มต้นรายการด้วยข่าวแบบนี้เลยแต่ว่าก็ต้องพูดกันหน่อยเนาะมันเป็นข่าวมาล่าสุดเลยใช่ไหมคะข
2: ่
1: าวด
2: ่
1: วนแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เป็นยังไงก็เบื้องที่รู้มาเนี่ยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นสามีนะคะของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นข้าราชการตำรวจด้วยเห
2: ็
1: นว่าชื่อร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์แล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่ามีการปิดล้อมบ้านพักของผู้ก่อเหตุคือผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบไปที่บ้านพักแล้วตอนนี้ก็มีการเกลี้ยกล่อมให้ออกมาก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆใช่ไหมคะ
2: ยังไม่มีวี่แววณขณะนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้ารายการเมื่อสักครู่หนึ่งก็มีการอัปเดตข่าวสารกันว่าเอ๊ะเขาดำเนินการกันไปยังไงถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่ายังอยู่ที่บริเวณบ้านพักของนายตำรวจคนนี้เนี่ยนะฮะก็อยู่ระหว่างการเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัวเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับหลังจากที่มีการกระทำความผิดในครั้งนี้เกิดขึ้น
1: ก็น่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวนะคะของครอบครัวมาดูเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้กันบ้างก็ยังมีฝนตกกันอยู่นะตกหนักด้วยในหลายพื้นที่เลยนะคะทางปภ.เนี่ยก็แจ้งมาแล้ว71จังหวัดทั่วทุกภาคเนี่ยต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยน้ำท่วมขังอีกต่างหากนะคะต้องระวังกันไปถึงโน่นเนี่ย13กันยา
2: ครับก็ต้องติดตามการคุณผู้ฟังในช่วงนี้แล้วก็ฝนเป็นปัจจัยสำคัญนะครับทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะครับดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากอย่างที่บอกไปพื้นที่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับ70กว่าจังหวัดเนี่ยก็เกือบจะทั่วประเทศแล้วนะโอ้ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ต้องตรวจเช็คสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้วางแผนกันอย่างถูกต้องบางคนบอกเห็นอากาศโปร่งใสเนี่ยขับรถออกไปแป๊บเดียวเองนะฮะ
1: เหมือนเมื่อวานที่เรานำเสนอข่าวอะที่ไปรถไปติดล
2: ม
1: ติดดินโคลน
2: ครับที่พิษณุโลกนะจำได้
1: ใช่ที่พิษณุโลกคือถ้ามองจากภาพเนี่ยถนนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถนนก็ราบเรียบดี
2: ครับ
1: แต่พอมันผ่านมาถึงช่วงนึงเนี่ยมันกลายเป็นดิน ดินโคลน
2: นะครับ
1: มันต้องไปต่อนะคะก็ไม่รู้จะไปยังไง
2: ระหว่างทางเลย
1: น
2: ะ
1: ใช
2: ่แล้วก็ดูรถหลายๆคันที่ติดเมื่อวานนี้ก็น่าจะไม่ได้คาดฝันมาก่อนนะว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีในเรื่องของดินสไลด์
1: นะจะมีดินสไลด์มีดินโคลนเกิดขึ้น
2: แบบนี้นะครับระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะฮะเรื่องของน้ำเรื่องของฝนเนี่ยเป็นปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราโดยตรงโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครบอกว่าไม่มีดินโคลนไม่มีอะไรแต่เรามีฝนไงนะแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยตกปุ๊บติดปั๊บ
1: รถติดนะคะ
2: หนักเลย
1: น้ำท่วมอีกในบางจุดนะคะ
2: หลายคนก็เครียดเวลารถติดอย่าเพิ่งเครียดคุณผู้ฟังครับก็ทำใจร่มๆสบายๆนะฮะวางแผนกันก่อนออกก่อนวางแผนกันก่อนออกเดินทางอย่างนี้ดีกว่านะครับเอามาดูที่ในเรื่องของโอลิมปิกกันบ้างเนี่ยนะครับขออภัยนะครับมาดูที่เรื่องของ
1: เอเชียนเกม
2: เอเชียนเกมนะ
1: เอเชียนเกม
2: แหมผมในใจนึกไปถึงโอลิมปิกตลอดเลย
1: เราก็ลุ้นอยู่ไงวอลเลย์บอลใช่ไหมคะจะไปสู่โอลิมปิกแล
2: ้
1: ว
2: เหลือวอลเลย์บอลชายนะครับวอลเลย์บอลหญิงได้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเอามาดูในส่วนของเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของเวลา 14:00 นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นะครับออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรมประธานคณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้มีการนำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรวมถึงนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเข้าร่วมนะครับเพื่อรับโอวาทและความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับซึ่งจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับในการเดินทางครั้งนี้มีนักกีฬาแล้วก็ในส่วนของผู้แทนสมาคมผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย351คนด้วยกันนะครับก็จะทำการแข่งขันระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีการเข้ารับฟังโอวาทนะครับรับโอวาทที่ศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาครับ
1: ค่ะโอกาสนี้นะคะท่านก็ได้มอบโอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านได้แสดงความสามารถของนักกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและก็สภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจและก็กำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีค่ะ
2: ครับแล้วก็ในส่วนของการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองนาโกย่าเนี่ยนะครับทางด้านของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็ได้มีการคัดเลือกนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ไปร่วมทำการแข่งขันทั้งหมดเนี่ย43ชนิดกีฬาด้วยกันก็เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการกีฬาของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับนานาประเทศด้วยรวมทั้งหมดเนี่ย991คนก็จะประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิงนะครับ338คนแล้วก็นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่อีก297คนด้วยกันครับ
1: ที่เมืองนาโกย่าญี่ปุ่นนะคะ
2: ครับ
1: เตรียมเชียร์กันได้เลยเริ่ม19กันยายนนะคะ
2: กันนะครับส่งกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญคุณผู้ฟังครับให้นักกีฬาไทยของเราเนี่ยไปคว้าเหรียญมาเยอะๆเหรียญใดก็ตามแต่เป็นความภาคภูมิใจทั้งหมดครับ
1: ค่ะอ้าวในช่วงสัปดาห์หน้านะคะจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันค่ะก็ทางสำนักพระราชวังนะคะก็ขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนนี้ค่ะเนื่องจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะ
2: ครับซึ่งในวันศุกร์ที่18กันยายน2569นะครับทางสำนักพระราชวังจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชม ตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 12:00 น.ส่วนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเที่ยงตรงคือ 12:00 น.นะครับแล้วก็จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเขาจะปิดเวลา 11:00 น.ดังนั้นนะฮะถ้าใครจะไปในช่วงของวันที่ 18 เนี่ยก็ขอให้ไปถึงจุดคัดกรองก่อนเวลา 11:00 น.ครับ
1: ค่ะส่วนวันเสาร์ที่12 กันยายนนะคะจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13:00 น.จนถึง15:30 น.นะคะอันนี้เป็นช่วงบ่ายละบ
2: ่
1: ายโมงถึงบ่าย3:30 น.นะคะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13:00 น.ถึง20:00 น.เลยนะคะจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก็จะปิดเวลา19:00 น.ค่ะทุ่มตรงค่ะ
2: ครับก็ถึงก่อนนะฮะเช่นกันเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านใดที่จะเข้าในส่วนของพระบรมมหาราชวังแล้วก็ในส่วนของการเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพนะครับก็ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกนะครับคุณสุภาพบุรุษเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับห้ามสวมกางเกงยีนนะครับแล้วก็คุณสุภาพสตรีขอความร่วมมือสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นแต่เข้าใจว่าจุดบริการผ้านุ่งนะครับที่ทางกรุงเทพมหานครเขาไว้บริการเนี่ยก็ยังคงเปิดอยู
1: ่
2: นะคร
1: ับ
2: สามารถที่จะร่วมใช้บริการกันได้ครับ
1: ทีนี้มาดูในส่วนของการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศประจำปี2569เพื่อเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งงานจริงเนี่ยเขาจะมีในวันที่6 พฤศจิกายนช่วงนี้จะเป็นช่วงของการซ้อมย่อยจะมีช่วงซ้อมย่อยซ้อมใหญ่แล้วก็วันจริงนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างให้ไปชมได้อยู่ใช่ไหมคะ
2: ก็ยังชมได้นะครับซึ่งการซ้อมย่อยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีพี่น้องประชาชนไปรอการรับชมในจำนวนมากนะครับซึ่งเขาจะมีการซักซ้อมย่อยกันอีกทีก็คือในวันที่17 กันยายน23 กันยายนนะครับวันที่2 ตุลาคมวันที่8 ตุลาคมและวันที่15 ตุลาคมอันนี้คือการซ้อมย่อย
1: ะ
2: นะฮะส่วนการซ้อมใหญ่เนี่ยจะมีอยู่2 ครั้งด้วยกันครั้งที่1ก็คือวันที่21 ตุลาคมและครั้งที่2คือวันที่28 ตุลาคมนะครับโดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15:00 น.และสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
1: ค่ะท่านใดที่สนใจจะไปเข้าชมนะคะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะคะจากภาพที่ดูเห็นไหมคะ
2: ครับ
1: น
2: ี
1: ่คุณณฐาทราบแม่นยำแล้วว่าเรือแต่ประเภทนี้เป็นชื่ออะไรใช่ไหม
2: ถูกต้องครับอันนี้คือภาพของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับนี่ขนาดยังไม่มีในส่วนของ
1: ผู้
2: จะมารีนะครับที่ห้อยบริเวณปากแล้วก็ในส่วนของบันไดขนาดใหญ่ที่มีการคล้องอยู่บริเวณโขนเรือนะครับยังงดงามถึงเพียงน
1: ี้ใช่แล้วค่ะ
2: ครับ
1: ก็มีพื้นที่ให้เข้าชมได้นะคะ2 ฝั่งในส่วนของฝั่งทนก็จะมีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็ท่าน้ำวัดระฆังนะคะแล้วก็วัดอรุณด้วยส่วนฝั่งพระนครก็ไปชมได้บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนแล้วก็ท่ามหาราชนะคะท่ามหาราชนี่คนก็ไปเที่ยวไปกินอะไรกันบ่อยม
2: ี
1: ที่สำหรับอะไรนะ
2: เช็ค
1: อ
2: ิน
1: ใช่ไหมคะ
2: บรรยากาศดี
1: บรรยากาศดีด้วยแล้วก็มีที่ท่าช้างด้วยค่ะส่วนวันจริงก็คือวันศุกร์ที่6 พฤศจิกายนนะคะประชาชนก็สามารถร่วมรับเสด็จแล้วก็อย่างที่บอกนะคะก็ไปรับชมการฝึกซ้อมได้แล้วก็มีข่าวดีด้วยใช่ไหมจากกองทัพเรือ
2: ครับในส่วนของกองทัพเรือล่าสุดเนี่ยมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศในโอกาสสำคัญ3 วันนะครับ3 วันมีวันไหนบ้าง
1: นะ
2: คร
1: ับ
2: ก็จะมีวันซ้อมใหญ่เนี่ย2 วันด้วยกันคือวันที่21แล้วก็วันที่28 ตุลาคมนะครับแล้วก็อีก1 วันซึ่งเป็นโอกาสพิเศษมากๆคือ วันจริงนะครับก็คือวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน
1: วันจริงเราก็ได้รับชมด้วย
2: ถูกต้องครับคราวนี้พื้นที่นั่งชมนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปที่มีการจัดไว้นี่ก็คือที่บริเวณราชนาวีสโมสรลานทักษณาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือนะครับแล้วก็อาคารราชนาวิสภานะครับอันนี้เฉพาะวันซ้อมใหญ่นะฮะส่วนพี่น้องประชาชนแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยนะครับ1คนรับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เฉพาะเพียงวันเดียวเท่านั้นเนี่ยนะครับก็คือต้องเลือกวันใดวันหนึ่งแหละครับผม
1: ค่ะทีนี้วิธีขอรับบัตรค่ะจองทางโทรศัพท์นะคะคุณผู้ฟังฟังเบอร์ดีๆค่ะ
2: ครับ
1: เบอร์098-279-0903 098-279-0903แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ098-279-0914 098-279-0914ตั้งแต่เนี่ยเริ่มแต่บัดนี้ได้เลยนะคะถึงวันที่16กันยายนค่ะเวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการนะคะโทรได้ตามเวลาที่กล่าวไปนี้แล้วก็รับบัตรด้วยตนเองนะคะที่กรมการพลเรือนทหารเรือนะคะก
2: ็
1: อยู่แถวบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 น 8:30 นถึงบ่าย 16:00 น
2: คืออย่างนี้ก็คือว่าต้องติดต่อในวันเวลาราชการนะครับตามที่เขากำหนดอันนี้ก็แอบเห็นใจเจ้าหน้าที่เขาเหมือนกันนะโอ้ให้2เบอร์เนี่ยแล้วก็เป็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ
1: ่ใครๆก็อยากไปชม
2: น่าจะโทรกันสายไหมอ่ะคุณรัฐมนตรีผมว่าเนี่ยนะครับก็ติดต่อไปลองดูคุณผู้ฟังครับตามเบอร์แล้วก็วันเวลาที่เราสองคนได้มีการแจ้งกันนะครับแม้กระทั่งเราเองเนี่ยก็ยังอยากไปเลยเนี่ยนะฮะอยากจะไปชมสักครั้งหนึ่งนะครับภาพยิ่งใหญ่เนี่ยนะฮะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันดีกว่าไหมครับ
1: พักฟังเพลงก็เอาใจแฟนๆอัศนีวสันต์กันอีกเพราะวันนี้รอบสุดท้ายแล้ว
2: ร
1: อบที่ว่ามีปัญหาเนี่ยนะคะที่ครั้งที่แล้วมีปัญหาเรื่องที่นั่งใช่ไหมอันนี้เขาก็ชดเชยให้มีคอนเสิร์ตในวันนี้เสนอเพลงคงเดิมค่ะ

0: บทเพลงคงเดิมของอัศดีวสัตนะครับในขณะที่เปิดเพลงนี้เราเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยน่าจะแอบร้องตามกันนะ เพราะเป็นบทเพลงที่อยู่ในความทรงจำใครหลายๆคน
1: หลายเพลงของอัศดีวสัตนี่ร้องได้ร้องตามได้นะ เพลงเยอะมากเลย ค่ะ
0: ก็เป็นศิลปินในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับ แล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตอีกหนึ่งวัน
1: วันสุดท้ายแล้วว
0: ันสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคุณฟังมาดูกันที่ฝากฝั่งของรัฐบาลกันบ้างดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยเขามีการวางมาตรการสกัดกั้นทุจริตการสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวนะโอ้น่าทำมานานแล้วอันนี้ทำเถอะนะ
1: จริงเอาจังแล้วนะคะ
0: แล้วก็มีการจัดทำแบ็คลิสต์กลางนะครับทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนการสอบภาคกอเป็น e-exam นะครับแล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งโดนแล้วในอันนี้โดนทั้งหมดเนี่ยนะฮะรัฐบาลเขาเตรียมยกระดับป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังจากสำนักงานกพ.เนี่ยเขาตรวจสอบการทุจริตการสอบภาคกย้อนหลังตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันรวมทั้งหมดเนี่ย114คดีด้วยกันนะครับ114กรณีขออภัยคุณผู้ฟังครับก็เยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะในรอบ10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการสวมตัวสอบเนี่ยนะครับโอ้โหมันทำกันถึงขนาดนี้เลยนะสวมตัวสอบเนี่ยผมเป็นคุณเป็นผมเข้าไปสอบเนี้ยหรอ
1: ค่ะ
0: เออได้เนาะ
1: สวมสิทธิ
0: ์สวมสิทธิ์อีกนะครับซึ่งบางกรณีเนี่ยมีผู้สอบแทนบุคคลอื่นหลายรายและพบว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งเนี่ยสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้โอ้ก็งามละสิคราวนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับจึงได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือว่าการขึ้นแบ็คลิสต์นี่แหละเนี่ยนะฮะรวมถึงการทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเพื่ออะไรอุดช่องโหว่ฮะนะครับของระบบเดิมแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ทุจริตเนี่ยสามารถกลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกครับ
1: ที่หลุดจากที่หนึ่งแล้วแต่ปรากฏว่าไปสมัยที่หนึ่งได้อย่างเงี้ยนะคะ
0: ค
1: เขาเลยต้องมีการทำแบ็คลิสต
0: ์
1: ไม่ให้เข้าสู่
0: เลขประจำตัวว
1: งการข้าราชการใด
0: ๆ
1: ราชการไหนหน่วยงานไหนก็รับไม่ได้นะคะมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเนี่ยเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วเนี่ยนะคะถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแล้วก็กำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้หน่วยทุกหน่วยงานเนี่ยนะคะใช้มาตรฐานเดียวกันขณะที่หากตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุก็ให้ผู้ที่มีอำนาจเนี่ยสั่งมานาจสั่งบรรจุเนี่ยดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันพร้อมกันนี้นะคะก็จะให้องค์กรกลางเนี่ยบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีเนี่ยทำเป็นบัญชีเลยนะคะก็คือแบ็
0: ค
1: ลิสต์นั่นแหละผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลกลางเลยให้รู้เลยว่าคนนี้เนี่ยนะทำทุจริตมาเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการนะคะไม่ใช่ไปโผล่ออกจากที่นี่แล้วไปโผล่อีกที่หนึ่งนะคะก็เป็นการปิดช่องโหว่อย่างที่ว่านะคะผู้ปิดช่องโหว่ผู้ที่เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งสามารถย้ายไปสมัครงานอีกหน่วยงานหนึ่งได้ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากการทุจริตในเรื่องของการสอบเนี่ยนะครับถ้าเราจำกันได้แม่ก็ต้องเอ่ยแหละนะมหาขบวนการเลยนะครับสอบท้องถิ่นน่ะที่นนทบุรีอ่ะนะที่เขาไปจับกลุ่มได้
1: ประเภทคะแนนแบบคนที่ทำคะแนนได้เยอะกลับกลายเป็นว่า
0: ไม่ได้
1: คนได้น้อยได้อะไรอย่างเงี้ย
0: นะสำนักงานกพ.นะครับยังมีการกำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการและมีอำนาจดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกปัจจุบันคุณผู้ฟังครับได้มีการกำหนดให้ผู้ที่ทำการทุจริตในการสอบภาคกนะครับเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามไปแล้วเนี่ย24รายด้วยกันอันนี้คือข้อมูลจากวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ยังมีแผนการปรับระบบสอบใน3ระยะก็ได้แก่ระยะสั้นภายใน1ปีเขาจะมีการจัดทำหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานทางวินัยที่ชัดเจนนะครับระยะกลางภายในระยะเวลา3ปีก็คือเตรียมปรับสอบกพ.เตรียมปรับสอบนะครับภาคกจากระบบเปเปอร์ที่เราเขียนกันนี่นะนะครับควบคู่กับ e-exam เนี่ยไปสู่ระบบสอบแบบ e-exam
1: อย่างเดียวเลยใช่ไหม
0: แบบเดียวนะฮะ มันก็จะยากขึ้นแล้วในเรื่องของการคดโกงการทุจริตเนี่ยนะครับเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตแล้วก็การยกระดับการตรวจสอบนะครับรวมถึงระยะยาวภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยนะฮะเขาก็เตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญานะฮะโทษทางอาญาเนี่ยแน่นอนไม่สามารถยอมความได้นะครับให้เข้มงวดแล้วก็ครอบคลุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการครับ
1: ค่ะเดิมเนี่ยนะคะแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่มีการเรียกเงินเดือนนะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะในระยะยาวเนี่ยยังมีแนวทางการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็ผลประโยชน์อื่นๆจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วก็ได้การบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนนะคะซ
0: ึ่
1: งเดิมกฎหมายกำหนดเพียงอย่างที่บอกนะคะออกราชการโดยพลันแต่ว่าไม่กระทบกับเงินเดือนหรือผลประโยชน์ที่ได้รับไปก่อนที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการทีนี้ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสำนักงานกพ.เนี่ยเขาก็ได้ปรับปรุงกระบวนการสอบภาคก.โดยเพิ่มการตรวจสอบเรื่องของรูปถ่ายของผู้สมัครด้วยแล้วก็พิมพ์รูปผู้สมัครสอบเนี่ยลงบนกระดาษคำตอบด้วยนะคะอ
0: ัน
1: นี้มีการเพิ่มเรื่องนี้ด้วยเพื่อป้องกันการสวมตัวสอบต้องมีภาพประกอบด้วยนะคะพร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีทางอาญากับผู้ที่มีการตรวจพบว่ามีการทุจริตแล้วก็รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการทางการปกครองแล้วก็ทางวินัยต่อไปมาตรการดังกล่าวนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในการลงโทษผู้ที่ทุจริตป้องกันการหมุนเวียนผู้กระทำผิดเข้าสู่หน่วยงานราชการอื่นนะคะและก็ยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบสอบที่จะสอบเข้าราชการเนี่ยให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้มากขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับหลายคนชอบใจสิ่งนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับ คนที่เขาสอบได้ทำได้เนี่ยก็จะได้
1: มีกำลังใจ
0: มีกำลังใจอ่านหนังสือแล้วปีนะครับจะมาทำไม่ได้ก็ไม่ได้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามีหมอยี่หวานะฮะเดี๋ยวเรารับฟังกันต่อเลยก็แล้วกันครับ
1: ยินแห่งนี้นั้นมีค่าล้นด้วยเลือดของบรรพชนหลั่งล้นรถแผ่นดินไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องโครงการพลังใจสู่ชายแดนที่ก่อนหน้านี้วางแผนจะลงไปทำที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแต่ต้องถูกระงับไปเนื่องจากเกิดเหตุความไม่สงบรุนแรงขึ้นแต่พวกเราก็ไม่ได้หมดความตั้งใจที่จะทำโครงการนี้ต่อไปนะคะเพียงแค่ย้ายโปรแกรมจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น4จังหวัดในภาคเหนือกันก่อนค่ะและจังหวัดแรกที่พวกเราจะเข้าไปทำโครงการก็คือจังหวัดตากแต่เนื่องด้วยปีที่ผ่านมาเราได้ทำโครงการนี้ไปบ้างแล้วที่กองร้อยทหารพันทั้ง8กองร้อยและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่35ครั้งนี้เราจึงตั้งใจที่จะเข้าไปทำโครงการที่กรมทหารพันที่35โดยตรงเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการทำงานบุคลากรหลายท่านยังไม่เคยขึ้นดอยและไม่เคยทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารการอบรมบรรยายพิเศษในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันปีที่ผ่านมาได้รับการต้อนรับและการตอบรับโครงการนี้จากผู้เข้ารับฟังการบรรยายผลการประเมินเป็นไปในทางที่ดีและดีมากโครงการนี้จึงได้จัดขึ้นมาอีกครั้งในปีนี้ค่ะและจะทำจนครบทุกภาคในจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดน16กันยายนที่จะถึงนี้กรมทหารพันที่35เตรียมตัวรับมือให้พร้อมนะคะเราจะได้พบกันค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะฝนตกหนักทุกวันช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากเลย
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคุณยี่หวาด้วยนะครับ
1: มีความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพให้กับเราด้วย
0: น่าจะอัดตอนกลางคืนนะครับจักจั่นเรไรน้องก็ได้เต็มไปหมดขอบคุณด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับมีเวลานิดนึงเดี๋ยวเราสรุปเลยก็แล้วกันคุณมาณัฐมนเรื่องของการเปิดรับพลทหารอาสาปี2570เนี่ยนะครับก็เปิดรับสมัคร 18,784 อัตราระบบเนี่ยเริ่มนะครับที่จะเปิดรับสมัครแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับ10กันยายนจนถึงวันที่24มกราคม2570นะครับก็2ห่วงอายุด้วยกัน18ถึง26ปีนะครับก็คือ18ถึง21 18ถึง20ปี
1: นะครับ
0: ห่วงหนึ่ง นะฮะแล้วก็อีกห่วงหนึ่งก็คือ 22-26 ปีอันนี้ผ่านการตรวจเลือกแล้วจะจับได้ใบดำแล้วก็อยากที่จะกลับเข้ามาเป็นทหารเนี่ยสามารถที่จะสมัครได้ครับ
1: ค่ะซึ่งก็เปิดโอกาสให้ชายไทยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเลยนะคะแล้วก็อย่างที่คุณณัฐาบอกเนี่ยรวมถึงทหารกองหนุนประเภทที่1ด้วยซึ่ง

0: ในปี2570นะคะรวมทั้งทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดประจำการในวันที่1พฤษภาคมปี70หรือ1พฤศจิกายนปี70ซึ่งมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ในปีพ.ศ. 2570และต้องปลดเป็นทหารกองหนุนก่อนทำสัญญาจ้างเป็นพลทหารอาสาด้วย
1: ครับก็สมัครได้ที่เว็บไซต์นะครับ rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าบางคนบอกว่าโอ้โหเรื่องเว็บไซต์เนี่ยไม่ค่อยคล่องหรอกไปที่สัสดีใกล้บ้านนะครับมีการดำเนินการให้คุณผู้ฟังครับนะฮะก็สามารถที่จะสมัครกันได้อนาคตที่ดีรออยู่แน่นอนนะครับ
0: 10กันยายนถึง24มกราคมปีหน้านะคะ
1: ครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินล่ำลาเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะพิพัฒน์นัดถกด่วนรฟท.ยืดเวลาเดินรถแอร์พอร์ตเรียลิงก์และผู้ว่าราชการชลบุรีรุดตรวจเหตุยิงในโรงเรียนอนุบาลที่ชลบุรีสั่งปิดเรียนทันทียืนยันเด็ก44คนปลอดภัยสักครู่กับติดตามค่ะ
5: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พิพัฒน์ณัฐถกรฟท.และประธานบอร์ดรฟท.บ่ายนี้สางปมเดินรถแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ชี้เงื่อนไขคุยเอกชนต้องรับได้ให้เดินรถถึงสิ้นปีลั่นต้องไม่กระทบความเชื่อมั่นผู้เดินทางคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: กรณีบริษัทคู่สัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินทำหนังสือขอยกเลิกข้อตกลงการบริหารและการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงที่จะสิ้นสุดสัญญาการเดินรถ30กันยายนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้เชิญผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการหรือบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยหารือกันที่กระทรวงคมนาคมช่วงบ่ายนี้ซึ่งในส่วนของเอกชนพร้อมเดินรถต่อแต่ต้องมาหารือเงื่อนไขว่ารับได้หรือไม่ทั้งนี้ก็พร้อมจะเดินรถจนถึงสิ้นปีในช่วงบ่ายนี้ก็จะต้องมีการหารือเพื่อหาข้อสรุปให้ได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนผู้ใช้บริการส่วนแผนสำรองหากว่าการพูดคุยยังไม่ลงตัวนั้นนายพิพัฒน์กล่าวว่าก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้ดำเนินการต่อให้ได้แต่เรื่องเฉพาะหน้าคือต้องให้เดินรถถึงสิ้นปีอย่างไรก็ตามในส่วนของการหารือในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากเอกชนไปสู่บริษัทลูกที่จะรับช่วงต่อนั้นนายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าในอดีตบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เป็นผู้เดินรถก่อนที่ภาคเอกชนจะเข้ามารับช่วงต่อหากเอกชนจะส่งคืนก็พร้อมรับช่วงต่อและกลับไปบริหารเช่นเดิมยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: นายนฤทธิ์นิรัน

0: ไกรวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอนุสักพิริยะอมรนายอำเภอบางระมุงลุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุหลังเกิดเหตุระทึกมีผู้ใช้อาวุธปืนบุกยิงครูเสียชีวิต1รายภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีท่ามกลางการตกใจของครูและนักเรียนโดยเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความปลอดภัยสูงสุดโดยเจ้าหน้าที่เร่งนำเด็กนักเรียนทั้ง44คนพร้อมด้วยครูที่เหลือ3คนและบุคลากรโรงเรียน3คนออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังจุดปลอดภัยทันทียืนยันนักเรียนทุกคนไม่ได้รับอันตรายผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีคำสั่งให้ปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลทันทีพร้อมจัดทีมเยียวยาจิตใจเด็กและบุคลากรที่อยู่ในเหตุการณ์เบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุมีความสัมพันธ์เป็นสามีของผู้เสียชีวิตหลังก่อเหตุได้หลบหนีกลับไปที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตึงกำลังล้อมพื้นที่บ้านพักและกำลังดำเนินการเจรจาเพื่อให้ผู้ก่อเหตุมอบตัวโดยเร็วได้ทั้งประสบการณ์ความท้าทายกองทัพบกเปิดรับสมัครทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
4: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
5: ่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของสายันสัญญากับเพลงที่ชื่อว่าผู้เสียสละนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197 กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหน

ข้าวปลาอาหารมาทานพร้อมกับฟังรายการของเราไปด้วยหลายท่านก็เริ่มดื่มกาแฟทินชัยกาแฟไปด้วยขอให้ท่านมีความสุขใจอะไรที่ตึงเครียดในช่วงเช้าขอให้ทุเลาเบาบางได้หายไปในที่สุดนะความเครียดที่สะสมจากหน้าที่การงานหรือในชีวิตประจำวันนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนไพรบำรุงร่างกายตราสุภาษิตและวิชัญญาแก้กระสายตรารุ่งฝ่าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิสันผิดพันเพื่อดูแลดวงตาล้วนแต่เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงอยากให้ท่านได้ลองอยากให้ท่านได้ทานส่วนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่อยากให้ท่านได้ดื่มนะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันทุกช่วงที่ย้ายเพลงยาที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภาษิตนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจากรที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์มีข่าวสารมาฝากญาติเพียงญาติยาทุกท่านเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ระมัดระวังโดยเฉพาะผู้สูงวัยการหลงลืมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ที่สำคัญอายุเดี๋ยวนี้ไม่ใช่จะมากนะอายุน้อยๆก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีการระมัดระวังนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันภัยนะครับข่าวก็คือคุณยายอายุ75นะครับเดินไปเปิดเตาแก๊สเดินไปปิดเตาแก๊สอุ่นอาหารแล้วก็ระเบิดตูมบ้านพังยับบาดเจ็บพร้อมสามีนะครับรายละเอียดอย่างไรนั้นสุภาษิตจะบอกกล่าวเล่าขานนะครับนั่นคือค่ำคืนวันที่7กันยายน2569ผ่านมาแล้วกี่วันเนี่ยนั่นก็คือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นร้อยตำรวจโทปรินทร์ประเสริฐพงศ์สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งว่ามีเหตุแก๊สระเบิดมีผู้รับบาดเจ็บภายในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งแยกซอย17หมู่10ตำบลในคลองปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมประสานรถกู้ชีพมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่เกิดเหตุเป็นทาวน์เฮาส์ขนาด2ชั้นบริเวณชั้นล่างเป็นห้องนั่งเล่นและก็ห้องครัวพบประตูกระจกและก็หน้าบ้านแตกละเอียดภายในบ้านข้าวของล้มกระจัดกระจายเกลื่อนบริเวณตู้โชว์และชั้นวางเตาแก๊สแตกพังจนตัวเตาหลุดจากตู้ตัวเตาแก๊สนี่หลุดออกจากตู้เลยนะครับบริเวณพื้นบ้านยังมีหม้อแกงหล่นอยู่ด้านหลังบ้านพบชุดประตูกระจกหลุดกระเด็นลงไปกองกับพื้นและเศษกระจกแตกเกลื่อนหน้าบ้านพบผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเป็นหญิงและชายสูงอายุมีบาดแผลถูกเศษกระจกบาดและก็ถูกน้ำร้อนลวกเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับนี่คือจากการสอบสวนถามลูกสาวของเจ้าของบ้านทราบว่าที่บ้านหลังนี้อยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนก่อนเกิดเหตุคุณแม่ได้อุ่นกับข้าวไว้จากนั้นคุณแม่ได้เดินไปปิดแก๊สจู่ๆแก๊สก็เกิดบึ้มขึ้นมาอย่างรวดเร็วซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณแม่ใช้เวลาอุ่นกับข้าวนานแค่ไหนแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุตนเองและก็ทุกคนภายในบ้านก็ไม่ได้กลิ่นผิดสังเกตซึ่งตนเองตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะกำลังเล่นอยู่กับน้องแมวภายในบ้านนะครับทางด้านนางสาวแดงอายุ75ปีเจ้าของบ้านผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บถูกน้ำร้อนลวกบริเวณข้อมือขวาเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุได้เปิดแก๊สและอุ่นกับข้าวประมาณ15นาทีแต่ก็ไม่ได้เปิดแก๊สไว้แรงแค่เปิดอุ่นๆเท่านั้นซึ่งขณะเกิดเหตุกำลังเดินไปปิดแก๊สจู่ๆแก๊สก็ได้บึ้มขึ้นและมีแสงเพลิงอย่างรวดเร็วจนข้าวของในบ้านพังเสียหายก่อนที่ลูกๆจะช่วยกันพยุงและสามีหนีออกจากตัวบ้านมาอย่าง

รวดเร็วแล้วก็มาอยู่หน้าบ้านทางด้านรปภ.ที่เข้ามาชุดแรกเล่าว่าช่วงที่เกิดเหตุตนเองได้ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านจากนั้นได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่ามีเหตุแก๊สระเบิดภายในหมู่บ้านจึงรีบเข้ามาตรวจสอบพบว่าบ้านหลังดังกล่าวไฟดับสนิทพบมีแสงเพลิงเล็กน้อยที่บริเวณหัวเตาแก๊สนะฮะหัวเตาแก๊สแล้วก็ดับไปและมีกลิ่นแก๊สฟุ้งกระจายทั่วบริเวณใกล้เคียงภายในบ้านพบเศษกระจกจากนั้นทีมงานของตนเองจึงได้นำแก๊สถังดังกล่าวมาถอดหัวแล้วก็ปิดวาล์วจากนั้นได้นำถังแก๊สออกจากบริเวณหน้าบ้านเป็นพื้นที่โล่งนะครับทางเจ้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพพร้อมลงบันทึกประจำวันไว้เบื้องต้นก่อนประสานเจ้าของบ้านไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนี่คือเรื่องราวที่ยังไม่สรุปว่าเหตุเกิดเพราะสาเหตุอะไรแน่แต่ว่าแน่ๆก็มาจากแก๊สนั่นเองถังแก๊สดังนั้นสุภสิทธิ์นะคาดการว่ามีแก๊สรั่วหรือเปล่านะครับและที่สำคัญอะไรอย่างไรนะฮะทางเจ้าที่หรือทางพนักงานสอบสวนคงจะได้ค้นพบความจริงจะได้มาบอกเก่าแล้วขานเรื่องราวตรงนี้เพื่อป้องกันเหตุภัยที่จะเกิดนะครับเพราะว่าทุกบ้านตรงนี้ใช้แก๊สกันทั้งนั้นเลยนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์จึงนำข่าวนี้มาบอกเก่าเล่าขานให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกได้รับทราบรับฟังนะครับส่วนสรรพคุณของวิซอนดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตรสองลูกฝาโอสถสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานในช่วงต่อไปนะครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามินเอที่จะเปรียบเทียบวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยุนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสตีวิออลไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษานะแต่ว่าไม่กระทบต่อโรคใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์จากทะเลลึกประเทศฝรั่งเศสมาเคลือบตามข้อตามขาตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่กระหายไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวหุ่นเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีใบเป็กเวสสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลิจือสองเกาหลีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีและสารสกัดทั้งหมดนำมาชงกับน้ำร้อน120 ซีซีหรือกาแฟถ้วยกาแฟทั่วไปจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขดื่มทุกวันดีทุกวันวันละแก้ว2 แก้ว3 แก้วตามใจปรารถนากล่องละ250 บาท
2: 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรีกล่องนึงมี10ซอง4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทได้รับทองกลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงหล่อสวยจากภายในสู่ภายนอกเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่เป็นประจำนะครับแล้วก็วิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนตาบอดกลางคืนนายเบนเนตต้องทานวิสซอนโรค CVS Computer Vision Syndrome จากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆเท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองทันอะไรก็ไม่หายทันวิสซอนหายทันเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลมองอะไรเป็นฟ้าแลบเหมือนอยากใยมาคุมดวงตาก็หายไปปวดตาน้ำตาไหลก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทันเป็นประจำตาสวยวาวเป็นประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องเป็น4กล่อง 2,700 บาทตัวกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นเองนะตาดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนเพราะว่าจำหน่ายมา10ปีแล้วได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวจากบริษัทเคนเยกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภสิทธิ์ได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวเป็นผู้จำหน่ายครับแล้วก็ที่มาแรงแซงทางโค้งเรียกได้ว่าแรงไม่หยุดเป็นของดีตามตำรับแพทย์แผนไทย 100% รุ่นต่อรุ่นที่ส่งต่อกันมาแล้วก็ประยุกต์ให้ทันสมัยให้เข้ากับภาวะปัจจุบันนะครับกับสุดยอดสมุนไพรบนร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นท่านที่รู้จักกันดีในคุณแผนนางพิมพ์สุดหนึ่งบอกโอ้สรรพคุณมากบอกสรรพคุณมากเมื่อก่อนโฆษณาประชาสัมพันธ์โอ้โหท่านชายเนี่ยท่านหญิงเนี่ยสู่วัยทองเนี่ยทานกันจำนวนมากเลยทุกวันนี้ก็ยังสรรพคุณเหมือนเดิมบริการการยิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไปเป็นหลายท่านเบาหวานความดันไขมันมาเยี่ยมมาเยือนเนี่ยก็ทานได้แล้วก็หลายท่านปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับก็ต้องทานได้และดีด้วยเพราะบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะเข้าสู่วัยทองเนี่ยสมรรถภาพเสื่อมถอยหรือจะเป็นเรื่องราวของมันเลือดลมบ่งบอกถึงเลือดลมในร่างกายแล้วก็ฉี่ลดขางเกงฉี่ไม่พุ่งเนี่ยน่าจะมีปัญหาจากต่อมลูกหมากเพราะมีส่วนภายหลายตัวเนี่ยมันดูแลเลือดลมมาความแข็งแกร่งแข็งแรงตรงนี้ก็ดีขึ้นจากภายในสู่ภายนอกเช็คเช่นเดียวกับท่านหญิงซึ่งเข้าสู่วัยทองนะที่จริงท่านหญิงเนี่ยพออายุอนามมากขึ้นในเรื่องราวของระบบเลือดลมเนี่ยมันจะมาอันดับแรกๆเลยทานแล้วเลือดลมดีเนาะอะไรก็ดีไปหมดนะครับเลือดจะไปลมจะมามันว้าวุ่นเข้าสู่วัยทองเนี่ยเข้าสู่วัยทองฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการผลิตเนี่ยมันเสื่อมโทรมนะจากร่างกายและจิตใจทานฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นเพียง2แคปซูลก่อนนอนแคปซูล1บรรจุถึง500มิลลิกรัมนะครับกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงเรียกว่าสูตร1นะครับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะนะแล้วกินเข้าได้นอนหลับด้วยก็บอกคนเรากินเข้าได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีมีพิสุขไม่ปวดไม่เมื่อยทุกทรมานที่สุดยอดบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวดคอสารพัดชาปลายมือปลายเท้าอาการกินเข้าไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิดกระปอยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมแดงแตงโมขับเบื้อมันในลำไส้ให้หุ่นเซเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับนั่นหมายความว่าคนที่ท้องผูกเป็นพลัดดึก5วัน7วันยังไม่ทายเนี่ยช่วยขับกล่อมอาจมฮะกล่อมอาจมไม่ให้เหลวไปหรือไม่แข็งไปถ่ายพอดิบพอดีวันละครั้ง2ครั้งไม่ถ่ายพร่ำเพรื่อถ้าถ่ายพร่ำเพรื่อหรือถ่ายแรงมันจะเป็นยาถ่ายจะขับสารที่ดีมีไปออกจากร่างกายเกลือแร่จะไปกับการขับถ่ายและตอนนี้จะอ่อนเปี้ยผีแรงเลยนะครับก็ปวดเมื่อยตามร่างกายบอกว่ากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขแล้วก็ไม่ปวดไม่มีทรมานเนี่ยไม่ทุกทรมานเมื่อทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถนะทำให้ผิวพรรณดีไปด้วยสมองแจ่มใสด้วยสดใสด้วยอ่อนกว่าวัยเพราะว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็น2มื้อนะครับ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นครั้งละประมาณ15นาทีนะครับก็คือว่ากระปุกหนึ่ง350บาทบรรจุถึง60แคปซูลฉลากสี น้ำเงินนะครับหนักแล้วทานสองส่วนร่วมกันหนักแล้วคืออะไรติดเตียงป่วยเรื้อรังหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเการุมาตอยหลายท่านไม่มีเรี่ยวมีแรงนอนเป็นผักมีโครงการผ่าตัดเข่าก้าวขึ้นบันไดไม่ได้ปวดข้อปวดเข่าขึ้นศาลาไปทำบุญก็โหนขึ้นก็โหนลงเสาขึ้นก็เสาลงติดบอกว่าท้อเห็นท้อเดี๋ยวนี้ตัวเบาแล้วนะฮะคือสาวขึ้นสบายลงสบายนะฮะเป็นอันว่าไม่คือสาวขึ้นอายุอนามแล้วก็ดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยลงนะแล้วก็มีเรื่องมีแรงสาวบันไดขึ้นสาวบันไดลงนั่นเองกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4ถาม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นมีเทเบนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยของดีคุณภาพสูงแต่ราคาถูกมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์หรือชั้นสูตร2รูปฟ้าโอสถกาแฟเทนชัยกาแฟและวิซอนโทรมานะครับ0836931999ครับไปเพลินเพลงเพราะๆกันต่อเลยนะครับแอร์สุชาวดีติดรอวิชาลืมและตามไปด้วยกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอครับ

0: กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่2กล่องแรกก็รู้เรื่องท
0: ั้
1: งหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะจบจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมันกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิ่มเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ้า
0: บ้าน
1: ตังผมหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี
0: ่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินก็ไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: ได้ผลเนาะยาก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องประมาณ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ผมไม่ไหวแล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: อ้าวก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: ครับพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนา
2: ะ
3: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้าจ้าจ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดี
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เออ
2: จริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนที่เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
2: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ะพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้สาธุขอบคุณ
2: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้สิบกล่องสองพันบาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: แค่2ลูก
1: เออ
0: ไม่ได้ไม่ได้อย่ายอมอย่ายอม
1: เราต้องผสมฟอง
0: เอ๊ะมันเหมือนกันแหละ
2: เป็นลำธารที่ไหนได้น้องเราเนี่ย
3: ถือว่าเป็นอาหารหลักของมนุษย์โลกนี้เลยล่ะไข่อะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่จะมีไข่นะฮะจะมีทอดไข่ถ้าไปสั่งอาหารการกินที่เขาจัดโต๊ะแบบโต๊ะจีนอาหารแม้ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ก็ตามที่เขาจะมีไข่ทอดไข่สไตล์การทอดไข่แต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าอีเซลขายไข่เรียกเป็นฟองเป็นใบเป็นลูกนะก็ตามจังหวัดต่างๆแบบนั้นจริงๆแต่ว่าตามภาษาราชการให้เรียกเป็นฟองแต่ว่าชาวบ้านเราไปซื้อก็แล้วแต่ถนัดเนาะเนื้อหาใจความทราบแล้วเนาะกับอีเซลขายไข่คงจะสร้างความสุขความสำราญให้ญาติเพียงญาติยากันนะกับบทเพลงนี้ทศพลนยงนพวงนนงเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกปริตวันเวชภัณฑ์คุณป้าระเบียบพิทิมบ้านโนนหัวช้างตะวันเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรีวิศนุกล่อง900บาทบอกกาแฟที่ฉายกาแฟที่สั่งไปนั้นบอกอร่อยมากดีมากแล้วก็ดื่มมาเป็นประจำเลยคุณสำเนียงชาวโพทองตะวันสุขเดือน5นนตะบนเนินขามชัยนาทกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณวรรณาชื่นคุณวรรณากลิ่นชื่นตะบนสำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์กาแฟเชียงชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณสมหมายศิลปะชัยตะบนหัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีกาแฟเชียงชัยกาแฟ2กล่อง500บาทคุณปราณีเต่าทองตะบนโก่งธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวิศนุกล่อง900บาทคุณพี่หนิมเม่นทองคำตะบนหาดอาสาสัพพยาเชนาสุด1สุด2อย่างละกระปุก700บาทคุณป้าละไอสิงหไพศาลนี่ต้องประกาศหลายๆวันหน่อยเพราะชื่นใจออเดอร์นี้มากนะฮะชุดใหญ่ไฟกระพริบวิบวับคุณป้าละไอก็อยู่ตำบลบ้านแพรกอำเภอบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยานะครับสั่งสุด1สุด2อย่างละ3กระปุกตามโป 1,400 บาทกาแฟ5กล่อง 1,000 แล้วก็วิซอน4กล่อง 2,700 บาททั้งหมด 5,100 บาทชุดใหญ่ไฟกระพริบวิบวับวิบวับคุณสมานพักดีจักรศรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีสุด1 3กระปุกสุด2 3กระปุก 1,400 บาทที่เหลือยกย้อยไปประกาศในค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านนะครับอยากได้อะไรโทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับ0836931999ในภาคกลางวันยังมีอีกนะครับที่สถานีวิทยุอสป711กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาไปติดตามรับฟังสุภาษิตด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งสำหรับคลื่นนี้ส่งท้ายด้วยเสรีรุ่งสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มเครื่องไฟจบเพลงจบรายการครับคลื่นนี้เจอกันใหม่ค่ำคืนนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนภาคกลางวันนี้สำหรับช่วงนี้สุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์085-517-9025 085-517-9025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฟ้าสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย094-761-9922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่น
9: ลิเกวิทยุกองทัพบก ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะอธิบดีปกครองย้ำต่างชาติเข้าไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งแต่มีแรงกว่านี้อีกมากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
12: อะไรดีบุ๋ม

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟันอย่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกณฑ์ภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: อธิบดีปกครองเผยต่างชาติเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งแต่มีแรงกว่านี้อีกมากแนะหากทำกิจกรรมต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจต่อสังคมคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลมีคำสั่งในประเทศชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาในประเทศไทยโดยระบุว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศโดยไทยยินดีต้อนรับชาวต่างชาติทุกคนแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากมีพฤติการสร้างความเดือดร้อนกระทบต่อความเป็นอยู่หรือความสงบสุขของประชาชนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีที่ชาวต่างชาติเข้ามาสร้างความวุ่นวายจะใช้มาตรการในประเทศเพียงอย่างเดียวนั้นนายนฤชาระบุว่ามีกฎหมายกำหนดความผิดและมาตรการไว้อีกหลายด้านโดยต้องพิจารณาเป็นรายกรณีสำหรับกรณีของชาวอิสราเอลยืนยันว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยสามารถอยู่ร่วมกับคนไทยได้อย่างสงบสุขจึงไม่ควรมองเป็นภาพรวมแต่หากมีการจัดกิจกรรมควรแจ้งเจ้าหน้าที่และมีการสื่อสารให้สังคมเข้าใจถึงรูปแบบของกิจกรรมเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยย้ำว่าหน่วยงานในพื้นที่มีการสอดส่องดูแลอยู่แล้วพร้อมขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างความเข้าใจและไม่ทำให้บรรยากาศเกิดความตึงเครียดส่วนมาตรการในประเทศถือเป็นมาตรการรุนแรงที่สุดหรือไม่นั้นนายนฤชาระบุว่ายังมีกฎหมายและมาตรการรุนแรงกว่านี้อีกมากโดยการในประเทศเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการเพื่อรักษาความสงบสุขของสังคมนิพิพลชัยเยื้อเพิ่มไปงั้นครับ
8: สบอ5ผนึกกำลังจังหวัดกระบี่ปปช.ลุยล้างบางโฉนดเถื่อน25แปลงรุกป่าอ่าวนางเดินหน้าตรวจยึดดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
10: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเข้าร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับนายอังกูลศรีลาเทวากุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และนายพัฒนพงษ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการออกโฉนดที่ดินมิชอบด้วยกฎหมายในท้องที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่รวม25แปลงเนื้อที่กว่า70ไร่พบการบุกรุกเผาถางขุดดินและตัดไม้ทำลายป่าบริเวณเขาอ่าวนางโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5เปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติยืนยันเจตนารมณ์ในการปกป้องผืนป่าอนุรักษ์อย่างถึงที่สุดสำหรับพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิ์คาบเกี่ยวอุทยาน10แปลงจากการเดินสำรวจนั้นล่าสุดยังคงมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ไม่มีการเข้าทำประโยชน์ส่วนจุดที่มีการปรับเส้นทางบุกรุกออกนอกเอกสารสิทธิ์50ตารางวาอุทยานได้เข้าตรวจยึดและแจ้งความดำเนินคดีแล้วหลังจากนี้จะผนึกกำลังกับจังหวัดและปปช.ตรวจสอบอย่างละเอียดและจากการลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายบริเวณเขาอ่าวนางหมู่ที่2ตำบลอ่าวนางที่ประชุมสรุปสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากพบกระทำผิดหรือออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจะเพิกถอนและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องและหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรึงกำลังเฝ้า
11: ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
12: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
13: โฟกัสโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756
14: ราคาไม่แพงอยากให้ท่านได้ลองอยากให้ท่านได้ทานส่วนกาแฟทินชัยกาแฟโ
12: ฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061
3: 0634495885 0634499666
15: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
16: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
15: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
16: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
15: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
16: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15: อะเซโลราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
16: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
15: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
16: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
15: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
16: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย0614495885หรือ0634499666
17: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
18: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงส่วนนี้จังที่เนี่ย
19: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมค่า36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
20: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
21: ผมนายสมปองกินกระจรครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
17: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลย0614495885 0634499666
15: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริ้งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
11: ยาย่าบริ้งพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย0614495885 0634499666ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

นะครับในยามบ่ายๆวันนี้ขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกลิ่นโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับพี่น้องครับทุกเสียงทุกสายทุกกลิ่นโทรศัพท์ทุกกำลังแรงใจที่โทรศัพท์กันเข้ามากับเบอร์โทรศัพท์061-449-5885และ063-449-9666ขอบคุณคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีด้วยเพลงจะจบ ต้องรีบพูดรีบวางเดี๋ยวไม่เป็นไรบทเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวจ้าจับมอบให้กับทุกท่านเลยได้ฟังแน่นอนงานเพลงที่ท่านแนะนำกันเข้ามาพี่น้องแฟนเพลงจากทางขอนแก่นด้วยนะครับคัดสรรบทเพลงของคุณบ่าววีอาสยามกันเข้ามาด้วยนะครับทุกเสียงทุกสายทุกโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาก่อนที่จะเข้าดำเนินรายการเยอะมากนะครับพี่น้องเชียงของเชียงแสนคุณแม่ครับยังไงก็รอรับได้เลยนะรอรับได้เลยนะครับสำหรับผิดพันธุ์บำรุงดูแลดวงตาผมรอวิทยุก็เลยได้ส่งให้คุณแม่ช้านิดนึงนะครับวิทยุมาแล้วเพิ่งส่งไปน่าจะประมาณพรุ่งนี้ได้รับของแน่ๆรอรับโทรศัพท์ได้เลยพี่น้องจากทางเชียงของเชียงแสนนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณทุกกลิ่นโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจและขอบคุณท่านที่สั่งซื้อผิดพันยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามาสั่งซื้อผิดพันเสริมอาหารโฟกัสบำรุงฟื้นฟูดูแลสุขภาพสุขเพศของคุณผู้ชายกันเข้ามาสั่งซื้อผิดพันบำรุงดูแลดวงตาพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะครับบทเพลงตามคำแนะนำพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอวิเชียรบุรีคัดสรรกันเข้ามานะครับส่วนงานเพลงของคุณบ่าววีเดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะ

0: ุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบัน

0: ที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่นๆ
1: หากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
0: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่ยาหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
1: สมุนไพรไทยทิปโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
0: สมุนไพรไทยทิปโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
1: 0614495885 0634499666
2: ฝากไว้ด้วยครับพี่น้องครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงนะครับพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่อยากจะได้อย่างกล่อง200อยากจะได้อย่างขวดขวดละ300นะครับฟังรายการกันอยู่ตรงไหนจังหวัดไหนนะครับผิดพันยาสมุนไพรไทยทิปโอสดผิดพันกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกโทรศัพท์กันเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับพี่น้องครับ0614495885และ0634499666ปวดตรงไหนนะครับหากอยากจะได้ยาสมุนไพรไปช่วยคลายกล้ามเนื้อดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดก็บอกมากล่องละ200บาทซื้อวันนี้6กล่องนะครับจากราคา 1,200 ลดไปเลยครับเหลือเพียง990บาทสำหรับอย่างกล่องและอย่างขวดครับซื้อ4ขวด4กระปุกจากราคา 1,200 ครับลดไปเลยครับพี่น้องครับเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้ยาสมุนไพรไปดูแลอาการปวดนะครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงครับพี่น้องจ๋าอยากจะได้ก็โทรมาของแจกมีเยอะของแถมมีมากโดยเฉพาะพิมพ์เสน้ำนะครับพี่น้องต้องการอยากจะได้วันนี้ผมแจกให้กับทุกท่านเลยหากท่านซื้อสินค้าของผมครบ900บาทขึ้นไปยาสมุนไพรไทยทิปโอสถดูแลอาการปวดนะครับตามคำแนะนำครับพี่น้องจากทางหนองเรือขอนแก่นนะช่วยกันคัดสรรกันเข้ามากับงานเพลงของคุณบ่าววีขอนไม้กับเรือครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านแบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2ยาเสียบยาซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
1: ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อในยามที่มีปัญหาเส้นยึดในยามที่มีปัญหาเส้นตึงครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยอย่างกล่องละ200อย่างขวดละ300บาทอย่างกล่องเป็นสมุนไพรแบบอัดเม็ดเป็นยาโบราณนะครับมีมานาน20กว่าปีแล้วอย่างขวดอย่างกระปุกละ300บาทนะครับฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้ก็โทรมาราคาพิเศษครับพี่น้องครับราคาพิเศษสำหรับท่านที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้ขอบคุณคุณป้าจากทางจังหวัดเชียงรายเชียงของเชียงแสนของเราฟังรายการกันอยู่นะครับสินค้านำส่งแล้วนะครับป้าครับแนะนำบทเพลงเพราะๆของคุณพี่นางสิริพรอำไพพงษ์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันเนาะฝากไว้ด้วยนะอยากจะได้สินค้าอะไรท่านที่ฟังรายการของผมอยู่จะเป็นเรื่องของยาสมุนไพรอย่างกล่องหรือยาสมุนไพรอย่างขวดซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นมีของแจกมีของแถมมีราคาพิเศษหรือว่าท่านต้องการอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็โทรมาได้เลยนะครับกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกลุ่นชื่นใจกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาใจสั่นไม่ต้องกลัวปัญหาน้ำลายเหนียวนะครับไม่ต้องกลัวปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับท่านในเรื่องของนอนไม่หลับตาแข็งเพราะว่าเราไม่ได้แต่งเติมเสริมแต่งคาเฟอีนจากข้างนอกเข้าไปจ้า

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกาแฟลิซ่าเอ็มใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
1: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เพชรลิ้นจือโสม
1: เกากีหรือโกจิเบอรี่กระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
2: อยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟครับพี่น้องครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับราคาพิเศษพิเศษกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกดื่มประจำทานประจำแล้วท่านจะมีความสุขครับสดชื่นกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยนะครับดื่มวันละแก้วก็ได้2แก้วก็ได้กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับห่อสีแดง1ห่อมี30ซองนะครับพี่น้องจ๋าส่วนกาแฟโกห่อดํา1ห่อมี20ซองกาแฟทั้ง2อย่างครับมีส่วนผสมของสมุนไพรและส่วนกาแฟโกนะครับมีส่วนผสมของสมุนไพรและยังมีตัวคอลลาเจนและวิตามินเสริมเติมเข้าไปด้วยอาการเหนื่อยอาการเพียอาการล้านะครับมีปัญหาอยู่ตอนนี้ขณะนี้ฝากไว้ด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกขอบคุณคุณป้าจากทางจังหวัดสระบุรีนะครับลูกค้าประจำเมื่อวานนี่ก็สั่งกาแฟมาวันนี้นะครับสั่งยาตามาอีก2กระปุกคนข้างบ้านเขาอยากจะได้ว่างั้นวันนี้ผมแถมกาแฟกับแถมสบู่ไปให้ด้วยนะครับแถมให้2อย่างเลยนะครับเดี๋ยวจะให้พิเศษให้ยาดมไปอีก1กระปุกแล้วกันเนาะนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ครับวันนี้โทรศัพท์ค่อนข้างที่จะเยอะเอามาฟังเพลงนี้กันอีกสักหนึ่งงานเพลงกันพี่น้องจากทางจังหวัดชัยภูมิช่วยกันคัดสรรแนะนำกันเข้ามางานเพลงเก่าๆของคุณไม้พิลมพรครับฝากไว้ด้วยนะรออยู่นะรอความหวังอยู่นะจะสั่งกาแฟไปดื่มยังไงอยากจะได้กาแฟห่อแดงหรืออยากจะได้กาแฟโกห่อดำโทรมาได้เลยนะจ๊ะ

0: าพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอบันฟางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
2: ผมธีรยุทธ์จินซี่คงนะครับผมเป็นคนอั้วไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแทบไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาขับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เพชรลิ้นจืดโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: ฝากไว้ด้วยครับพี่น้องครับต้องการอยากจะดื่มกาแฟต้องการอยากจะได้กาแฟเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายนะครับท่านที่มีปัญหาเหนื่อยง่ายๆเพลียง่ายๆไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระชุ่มกระชวยฝากไว้ด้วยกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพครับห่อสีแดง1ห่อมี30ซองและกาแฟโกห่อดำครับ1ห่อมี20ซองพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะได้โทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับพี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์0614495885และ0634499666นะครับ0614495885และ0634499666กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสดนะครับมาฟังเพลงเพราะๆกันสายเมื่อสักครู่นี้ผมรับไม่ทันเดี๋ยวผมโทรกลับแล้วกันเนาะขอบคุณด้วยนะครับทุกเสียงทุกสายขอบคุณด้วยทุกกลิ่งโทรศัพท์ที่โทรศัพท์กันเข้ามาให้กำลังแรงใจสั่งซื้อสินค้าของบริษัทไทยทิพย์โอสดของเราครับ

0: บทเพลงเพราะๆครับตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีพี่น้องบ้านดาลานหอยผมลืมจดชื่อเพลงวันนี้โทรศัพท์เยอะมากเลยโทรศัพท์เยอะจริงๆนะครับทั้งเขามาส่งของทั้งอะไรวันนี้พอดีเด็กเขาลาไม่ครบเด็กมาไม่ครบก็เลยวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ผิดพันบำรุงดูแลฟื้นฟูดูแลดวงตายาย่าบิงพลัสออเดอร์เพียบครับหลายคนเอาไปดื่มหลายคนเอาไปทานหลายคนเอาไปฟื้นฟูดูแลสุขภาพร่างกายและได้ดื่มกาแฟด้วยรู้สึกว่ามีความสุขมากว่างั้นขอบคุณคุณป้าจากทางเชียงของเชียงแสนด้วยนะครับส่งไปแล้วและวิทยุก็ส่งไปแล้วด้วยส่วนคุณป้าที่สั่งซื้อตัวฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนของพืชตัวกรีนอัพเร่งดกตัวดึงรวงเร่งรวงวิทยุเครื่องเล็กมาแล้วนะโอ้โหสวยมากวิทยุเครื่องเล็กที่ผมสั่งมารอบนี้สวยมากเลยนะครับพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้โทรมาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยนะครับทุกเสียงทุกสายทุกกลิ่นโทรศัพท์เดี๋ยวสักครู่นะครับมาฟังเพลงนี้กันก่อนแล้วกันนะครับพี่น้องที่ต้องการอยากจะได้ยาบิงพลัสโทรมาได้เลยนะจ๊ะ
1: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
2: ยาย่าบริงพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย0614495885 0634499666

0: ัญญาณเตือนตาเสื่อม
1: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาป่วยกระบอกตา
0: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
1: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
2: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
1: วิวเวอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: อาเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
1: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
2: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
1: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
2: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
1: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449966
3: ฝากไว้ด้วยครับพี่น้องครับวันนี้ฟังสปอร์ตกันเยอะหน่อยเนาะโทรศัพท์เยอะมากครับขอขอบพระคุณท่านด้วยนี่แหละครับพี่น้องครับหลายคนเอาไปกินหลายคนเอาไปทานหลายคนต่างก็บอกว่าประทับใจทั้งกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะครับรวมไปถึงคุณแม่จากทางจังหวัดเพชรบูรณ์ลมสักลมเก่าด้วยสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถแบบกล่องแล้วก็ไทยแคลพัดกันเข้ามานะครับพี่น้องครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ณตรงนี้ตอนนี้นะครับอยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบบทเพลงอะไรชั่วโมงนี้ขอไม่ได้แล้วล่ะหมดเวลาเสียแล้วขอบคุณพี่สาวจากทางอำเภอพรางกระต่ายด้วยนะครับพี่น้องครับอยู่ทางพรางกระต่ายอยากจะได้สินค้าอะไรไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกก็ได้นะนะครับฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้อยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอยากจะได้ผิดพันธุ์ฟื้นฟูบำรุงดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตาสามารถไปซื้อได้เลยที่ร้านทีวีคลินิกครับอยู่อำเภอวิเชียรบุรีไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อส่วนอยู่ในเขตจังหวัดในเขตภาคกลางสอบถามโทรหาคุณลุงช้างไทยทิพย์ของเราได้เลย0812901691เป็น FC เป็นแฟนเพลงรายการข่าวคู่หูหมูกับช้างรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างท่านก็สามารถโทรไปได้เลยรวมไปถึงพี่น้องแฟนเพลงที่น้องไผ่นาเฉลียงบึง 3,000 ครับหากท่านต้องการอยากจะได้สินค้าอะไรโทรมาได้เลยนะจ๊ะโทรมาได้เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผิดพันธุ์บำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตาฝากไว้ด้วยยาย่าบิงพลัส1กระปุกครับมี60เม็ด60แคปซูล1กระปุกมี60เม็ด60แคปซูลสลับยาย่าบิงพลัสนะครับฟังรายการของผมอยู่วันนี้ซื้อทุกกระปุก800บาทเนี่ย60เม็ดเนี่ยมีของแจกของแถมให้กับทุกท่านด้วยและหากท่านสั่ง
4: ฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจาย ายแบรนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
10: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราด
11: ำโบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย08178
12: เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15 นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1 รายและตำรวจยังปิดล้อมบ้านมือยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลจังหวัดชลบุรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
15: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
16: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
17: เสียวอะไรล่ะครับ
16: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
17: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
16: โหดีจังเลยค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: อะไรดีบุ๋ม

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: ID Cell S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมนราธิวาสปะทะผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นเสียชีวิต1รายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยคุณทมนรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน

0: คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางนำโดยพลอากาศเอกชริตพุกผาสุของคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งในปีนี้มีความก้าวหน้าในการสร้างอาชีพและลดต้นทุนให้ชาวประมงผ่านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานจนประสบผลสำเร็จในการจำหน่ายผลผลิตหลักอย่างปลากระพงขาวและกุ้งขาวควบคู่กับการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยการปล่อยลูกกุ้งแชบ๊วยคืนสู่ธรรมชาติถึง1ล้านตัวนอกจากนี้ยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมเร่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนทั้งการนำสาหร่ายคีโตมอร์ฟาที่เหลือใช้ในนาเกลือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทออัตลักษณ์ท้องถิ่นและการยกระดับอาคารแปรรูปสัตว์น้ำสู่มาตรฐานอย.เพื่อเป็นศูนย์สาธิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดสินค้าประมงให้แก่เกษตรกรชาวไทยอย่างยั่งยืนสราวุฒิจอกลมรายงานครับ
1: ต่อที่ความคืบหน้ากรณีที่ร้อยตำรวจตรีทศพงศ์บุกยิงภรรยาคือนางไพลินเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีโดยหลังก่อเหตุได้หลบหนีกลับไปที่บ้านพักซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ขณะที่ตำรวจยังตรึงกำลังปิดล้อมพื้นที่บ้านพักและไม่มีเสียงตอบรับจากภายในบ้านตำรวจจึงได้ประสานญาติและลูกชายคนเล็กผู้ก่อเหตุมาช่วยพูดคุยเกลี้ยกล่อมเพื่อให้ยอมมอบตัวประธานวิปรัฐบาลขอความร่วมมือฝ่ายค้านรัฐบาลลดจำนวนผู้อภิปรายคุมเวลาถกงบปี70หวังจบภายในกรอบ3วันยอมรับวันนี้หลายกระทรวงมีสมาชิกสนใจอภิปรายจำนวนมากพร้อมประเมินช่วงบ่ายหากคุมเวลาไม่อยู่อาจต้องประชุมดึกกว่ากำหนดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายกรวีปิศานันทกุลส.ส.จังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยระบุว่าขณะนี้เข้าสู่วันที่3หลัง2วันที่ผ่านมาสภาใช้เวลาในการประชุมวันละ15ชั่วโมงและเลิกประมาณตีหนึ่งโดยกรอบเวลาที่หารือร่วมกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านตั้งเป้าในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ซึ่งการพิจารณาขณะนี้เข้าสู่มาตราที่20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีสมาชิกลงชื่ออภิปรายเป็นจำนวนมาก

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

รักเธอเหมือนเธอรักเขาสวัสดีครับผู้ฟังครับถึงเวลาเราพบกันกับเรื่องราวของข่าวประกอบเพลงครับมีเรื่องราวอันพันละน้อยนิดๆได้หน่อยครับผมนำมาฝากคุณผู้ฟังแต่เป็นเรื่องระดับประเทศเป็นเรื่องระดับของข่าวหน้าหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ติดตามจากหน้าจอทีวีครับผมเอาจากหน้าจอทีวีมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังครับเรื่องของอิสราเอลเรื่องของการสอบโกงสอบท้องถิ่นซึ่งหลายแง่หลายมุมที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินผมก็เอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังในเวลาเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับพบกันก็มีเพลงมาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวอย่างข่าวนี้ที่เมื่อวานมีข่าวหน้าหนึ่งว่าในทุนอิสราเอลกว้านซื้อเป็นหมื่น

0: ขณะนี้ทางด้านของ DSI ทำเป็นคดีพิเศษสำหรับเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะพวกนอมินีของอิสราเอลมีคนไทยขายชาติหลายๆคนที่ยอมเป็นนอมินีเห็นแก่เงินก็ต้องโดนจับไปด้วยครับลองไปที่บ้านใหญ่ๆในชลบุรีดูสิครับว่ารวยอู้ฟู่เป็นร้อยล้านครับเขาทำได้ยังไง
1: กลับมาว่ากันต่อนะฮะว่ากันเต็มๆเรื่องของนอมินีต่างชาตินะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับอาจจะมีหลายสัญชาติที่พยายามใช้วิธีการแบบนี้มานานแล้วอย่างล่าสุดเป็นเคสที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็ขยายผลเครือข่ายต้องสงสัยอันนี้ชาวอิสราเอลอีกแล้วนะครับแต่ว่าลักษณะก็ต้องสงสัยว่าเอ๊ะเป็นใช้คนไทยเนี่ยเป็นนอมินีหรือเปล่าคือตัวเองเนี่ยถือหุ้น 49% ก็จริงแต่ไปเอาคนไทยคนนึงมาถือหุ้นอีกที่เหลือแล้วก็ไปพบว่ามีความเชื่อมโยงลักษณะแบบนี้กับอีกหลายๆที่เอาแบบเดียวกันเลยแล้วก็พบว่าอยู่มานานแล้วถือครองทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยล้านบาทล่าสุดคุณผู้ชมครับ DSI รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษแล้วหลังจากนี้คาดว่าอาจจะได้เห็นเรื่องของการออกหมายเรียกนักธุรกิจใหญ่ชาวอิสราเอลคนนี้มารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปนะครับไปดูนะครับรายงานข่าวเรื่องนี้จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นะฮะระบุนะครับคดีที่ 135/2569 ที่มีการกล่าวหาเรื่องของการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ชื่อว่า Cozy Beach View จำกัดกับพวกครับพฤติกรรมคือกระทำการหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยพบพฤติการของนายไมมอนสัญชาติอิสราเอลอันนี้เชื่อได้ว่าเป็นเจ้าของบริษัทCozy Beach Viewจำกัดก็คือประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยจากข้อมูลเนี่ยพบว่าบริษัทCozyได้ไปว่าจ้างสำนักงานกฎหมายสากล KT International Law and Business เป็นผู้รับดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแจ้งประกอบธุรกิจคือคอนโดมิเนียมแต่เจ้าหน้าที่นั้นไปพบว่าสำนักงานแห่งนี้เนี่ยนะครับมีการนำชื่อของนางสาวบอใบไม้งานในสำนักงานกฎหมายเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี2553แล้วยาวมาจนถึงปัจจุบันส่วนตัวนายไมมอนสัญชาติอิสราเอลเนี่ยถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 49% ก็คือต่างชาติเขาห้ามเกินครึ่งใช่ไหมเขาก็ถืออยู่ที่ 49%ที่เหลือจะมีนางสาวบอใบไม้เนี่ยถืออยู่ 25.5% แล้วก็อีกคนหนึ่งนางสาวดอเด็ก 25.5% เท่ากันขณะเดียวกันฮะมีอีกบริษัทหนึ่งชื่อว่าบริษัท Lotus Paradise Development จำกัดอันนี้ประกอบกิจการโรงแรมอยู่ที่เมืองพัทยามีลักษณะคล้ายๆกันเลยก็คือว่าจ้างให้สำนักงานกฎหมายสากล KT เป็นผู้ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลปี2555แล้วสำนักงานกฎหมายแห่งนี้อย่างที่ว่าก็ไปเอาชื่อของนางสาวบอใบไม้พนักงานสำนักงานกฎหมายเนี่ยเข้าร่วมเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทอีกทั้งถ้าย้อนไปดูบอกว่าพบว่าตั้งแต่ปี2556ถึง2558เจ้าของสำนักงานกฎหมายนายสอเสือก็นำชื่อของตนเข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท Lotus Paradise อีกด้วยนะครับแล้วก็ยังไปพบผู้ถือหุ้นคือนางสาวออ่างขึ้นทะเบียนประกันสังคมไว้กับบริษัท TK ซึ่งระบุว่าประกอบธุรกิจจำหน่ายอลูมิเนียมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครก็เหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมชื่อไปโผล่ตรงนั้นด้วยที่สมุทรสาครว่าไปขึ้นทะเบียนประกันสังคมมันก็มีข้อสงสัยหลายจุดจึงได้เห็นว่าบริษัท Lotus Paradise Development จำกัดมีผู้ถือหุ้นและกรรมการเนี่ยเชื่อมโยงกับมหาบริษัท Cozy Beach View จำกัดที่ว่านี้มีพฤติการในลักษณะเหมือนประกอบธุรกิจโดยอาศัยชื่อบุคคลสัญชาติไทยเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นนอมินีแล้วก็พบความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลอีกหลายแห่งเขาบอกว่ารวมแล้วเนี่ยนะครับทรัพย์สินหลายร้อยล้านบาทนะฮะล่าสุดนะครับทางคุณอังสุเกวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ในฐานะผอ.กองกิจการอำนวยความยุติธรรมหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคือท่านบอกว่าพบข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ถึงพฤติการความผิดว่าชาวอิสราเอลจำนวนหนึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทนิติบุคคลและการประกอบธุรกิจในไทยจริงแม้ว่าในบางบริษัทเนี่ยจะเปิดเผยชื่อเป็นลักษณะของกรรมการผู้ถือหุ้นก็ตามแต่ส่วนใหญ่จะมักใช้นิติกรรมอำพรางมากกว่าฮะก็คือทำธุรกิจแบบที่เอาคนอื่นมาเป็นนอมินีดังนั้นการที่มีคนอิสราเอลเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยก็ยังทำให้เกิดคำถามว่าเขามีความสัมพันธ์อะไรกับบุคคลสำคัญที่เป็นข่าวในขณะนี้ด้วยหรือไม่ก็คือแร็ปบาร์โยเซฟชาร์มแคนโท

0: เทอร์นะฮะหรือว่าเชมเอลิเอเซอร์อัตเคนาซีคนนี้ผู้นำทางศาสนายิวระดับสูงของชุมชนชาวยิวในประเทศไทยคนนี้หรือไม่คือเราก็ถามว่าเอ๊ะบางคนก็เชื่อมโยงไง
1: ครับ
0: ก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นเครือข่ายที่ในฐานะรัฐบาลก็เป็นผู้นำศาสนา
1: ครับ
0: มันมีการไปสนับสนุนซึ่งกันและกันไหม
2: คือผมอธิบายรัฐบาลนิดหนึ่งรัฐบาลเนี่ยเขาอยู่เมืองไทยมาแล้ว33ปีนะตั้งแต่ปี2536แล้วก็ตามรายงานนะฮะบอกว่าก็มีอาณาจักรธุรกิจที่อาจจะใช้คำว่าอาณาจักรชาบัตในไทยนะของทางโยเซฟเนี่ยนะครับอยู่มหาศาลซึ่งจริงๆครับแรบไบเนี่ยมันเป็นคำเรียกผู้นำทางศาสนายิวนะจริงๆเขาชื่อโยเซฟ
0: แรบไบโยเซฟ
2: แรบไบโยเซฟจริงๆชื่อคือโยเซฟนั่นแหละโยเซฟเนี่ยตามรายงานเขาก็มีเครือข่ายอะเป็นเครือข่ายชุมชนชาวยิวในไทยทำธุรกิจต่างๆนานาอยู่หลายจุดนะสุขุมวิท22ภูเก็ตพังงานเชียงใหม
1: ่
2: ประจวบนะอะไรต่างๆนานาและเครือข่ายธุรกิจเขาเนี่ยมีเป็นหมื่นล้านมีเป็นหมื่นล้านคนก็เลยมองเชื่อมไมมอนเนี่ยที่ไปเจอที่พัทยาว่าเอ้ยเกี่ยวกับแรปไบหรือเปล่าเพราะแรปไบเขาเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเป็นตัวหัวเป็นตัวหัวที่เชื่อมโยงเครือข่ายการทำธุรกิจของอิสราเอลในประเทศไทย
0: ใช่แล้วก็คนก็เลยมองว่าคือพอเขามาเป็นหัวปุ๊บเนี่ยเขาสามารถจะเข้าถึงจุดต่างๆได
1: ้
0: นะครับแล้วมันจะมีลักษณะเอื้อกันหรือไม่อ่ะเราก็ถามไปยังตรงๆกับทางท่านผอ.กองนะฮะปรากฏว่าท่านอังสุเกยืนยันว่าตอนนี้เอาเป็นว่าตอนนี้ก็แล้วกันเบื้องต้นยังไม่พบความเชื่อมโยงฮะยังไม่พบความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องโดยตรงระหว่างแรปบายโยเซฟกับทางนักธุรกิจคนนี้นะ
2: ผมเพิ่มอีกนิดนึงนะแล้วแรปบายโยเซฟเนี่ยมีรายงานว่าเมื่อปี60นะคุณเรียกเขาคนอิสราเอลไม่ได้นะคนไทยแล้วนะฮะ
0: ใช่
2: ได้สัญชาติไทยแล้วนะ
0: อยู่มานาน
2: แล้วก็ได้สัญชาติไทยช่วงปี60ใครเป็นรัฐมนตรีมหาไทยก็ตามรายงานก็ในยุคพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา
0: ครับ
2: ตอนนี้รายงานมันมาแบบนี
0: ้คืออยู่จนได้สัญชาติ
2: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำศาสนาโดยตำแหน่งแรบไบเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเอาละท่านบอกว่าเบื้องต้นก็ยังไม่ได้เห็นความเชื่อมโยงกับทางนักธุรกิจที่ชลบุรีนะแต่ว่าเอาย้อนกลับมาที่ชลบุรีคือถ้ามาดูที่กรณีนักธุรกิจของอิสราเอลที่มาอยู่ชลบุรีเนี่ยรายการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินนะครับเขาบอกว่าเอาเป็นว่าชลบุรีเนี่ยเดี๋ยวต้องขยายผลและอาจจะมีการออกหมายเรียกแต่ว่าถ้าเอาทั้งประเทศนะฮะเครือข่ายชาวอิสราเอลทั่วประเทศครอบครองอยู่เนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นหลักหมื่นล้านนะฮะคือลำพังแค่ของชลบุรีเนี่ยอาจจะหลักร้อยล้านแต่ท่านบอกว่าถ้าเอาทั้งประเทศที่ชาวอิสราเอลครอบครองเนี่ยสูงเป็นหลักหมื่นล้านบาทขณะเดียวกันรายงานข่าวภายใน DSI เองบอกว่ากรณีของนายไมมอนที่ไปทำที่ชลบุรีเนี่ยล่าสุดคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็เตรียมนัดหมายประชุมกันแล้วเคสนี้แล้วก็เดี๋ยวจะออกหมายเรียกให้เข้ามารับทราบข้อหาอันนี้เป็นไปตามความผิดพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวก่อนนะฮะพุทธศักราช2542แต่ระหว่างนี้ครับ DSI ก็ยืนยันว่ายังต้องขยายผลต่อสอบปากคำพยานเพื่อเอาสำนวนมาเข้าคดีเนื่องจากมีรายงานทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวนายไมมอนอีกจำนวนมากแล้วก็ยังเชื่อมโยงกับบริษัทนิติบุคคลหลายแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกมันอาจจะมีลักษณะยงใหญ่เชื่อมโยงกันเยอะเดี๋ยวสอบปากคำพยานรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบเข้าสำนวนคดีต่อไปอีกทีหนึ่งนะฮะ
3: นั่นคือเรื่องของนายโยเซฟจำชื่อคนนี้ไว้ดีนะครับคนนี้รวยเป็นหมื่นๆล้านแทบจะกินรวบประเทศไทยแล้วเขาได้สัญชาติไทยโดยได้มายังไงคงต้องสืบสาวเราเรื่องคุณผู้ฟังจำชื่อโยเซฟไปแล้วกันนะครับเขารวยเป็นหมื่นๆล้าน DSI จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาที่คุณธุรกิจของคุณโยงไปถึงใครบ้างครับแล้วคนไทยเป็นนอมินีก็จะต้องติดคุกจะต้องรับโทษรับทันไปด้วยนี่แหละครับถึงการกวาดล้างของชาวต่างด้าวที่เข้ามาเป็นใหญ่ในแผ่นดินมาทำกลางในแผ่นดินทั้งเนรเทศทั้งตรวจจับแบบนี้ดูสิครับว่าจะได้สักกี่คนที่ทางการเรากำลังลุยเรื่องนี้นะครับเฉพาะเรื่องนี้ในภาพข่าวนี่ต่อหน้าต่อตาท่านมท.4ท่านอะไรวสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4อยู่ในเหตุการณ์ที่นำจับนำตรวจในครั้งนี้ด้วยนะครับเอาละครับ คนไทยก็อยากมีรายได้เป็นนอมินีให้เขาคนระดับนี้ถือหุ้นบริษัทเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ทำผิดกติกาอะไรแต่มันผิดกติกาในการประกอบอาชีพแล้วก็สืบสาวเล่าเรื่องไปได้ว่าเขาได้สัญชาติไทยได้เพราะใครตอนนั้นเพราะในข่าวบอกแล้วว่าสมัยนั้นใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับโปรดติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับพวกขายชาติพวกเนี้ยพวกจะยกแผ่นดินให้เขาเนี่ยครับเราจะเอามาเปิดโปงกันให้หมดเลยนะครับคุณผู้ฟังอาจจะไม่เคยได้ยินฟังแต่ทีวีฟังแต่วิทยุแต่ในทีวีท่านอาจจะไม่ได้ดูครับเราเห็นโฉมหน้าแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอะไรมันคืออะไรครับรายการนี้ก็บอกให้กับคุณผู้ฟังว่าเราเป็นรายการข่าวประกอบเพลงแล้วก็เอาข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังดูเหมือนจะไร้สาระแต่มันมีสาระนะครับยังไม่หมดเรื่องของชาวอิสราเอลที่จะมายิ่งใหญ่ในแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องซึ่งลองฟังเดอะเนชั่นเขาวิเคราะห์ข่าวฟังให้ดีนะครับและคุณผู้ฟังครับจะเป็นประโยชน์กับคนไทยที่เราต้องช่วยกันกำจัดเสี้ยนหนามของแผ่นดินให้หมดนะครับถ้าจะมาทำใหญ่ในแผ่นดินอยู่ในประเทศไทยต้องเคารพกฎหมายไทยครับ
1: ทุนเทาทุนอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกันหน่อยนะครับเป็นเรื่องที่พูดกันหนักในช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับรวมไปถึงเดี๋ยวเขาจะมีการจัดกิจกรรมแล้วอ่ะที่จังหวัดหลายจังหวัดในภาคใต้ดีนะครับแล้วก็มีคนมายื่นหนังสือคัดค้านแล้วด้วยคุณผู้ชมไปดูคำสัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับถึงเรื่องต่างๆที่มันเกี่ยวข้องเรื่องของการเนรเทศชาวฝรั่งเศสแล้วก็ต่อเนื่องมาชาวอิสราเอลด้วยเมื่อวานนี้ที่อาคารรัฐสภานะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเนรเทศชาวฝรั่งเศสท่านนายกพยักหน้านะแล้วก็บอกว่ากฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้อ่ะส่วนรายแรกที่เป็นชาวอิสราเอลมีการยื่นอุทธรณ์มาหรือเปล่าท่านนักข่าวถามนะครับท่านนายกก็บอกว่าเขาก็ต้องยื่นอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีโดยตรงอ่ะส่วนหนังสืออุทธรณ์นั้นท่านนายกก็บอกยังไม่เห็นแต่สิทธิ์ในการอุทธรณ์ก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะคนที่ลงนามในการเนรเทศก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนี้ถือเป็นขั้นตอนและต้องรอให้ยื่นมาถึงที่นายกรัฐมนตรีก่อนส่วนจะมีรายอื่นๆที่อยู่ในรายชื่อเฝ้าระวังอีกด้วยไหมท่านนายกรัฐมนตรีบอกใครประพฤติไม่ดีเนี่ยก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์คนเหล่านี้อยู่ในประเทศอยู่แล้วขณะที่ได้รับรายงานเรื่องของสุสานชาวอิสราเอลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วหรือไม่ท่านบอกรับรายงานจากคุณพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันไม่มีแล้วก็ไม่ต่อด้วยส่วนจะสามารถสร้างสุสานชาวต่างชาติบนผืนแผ่นดินไทยได้หรือเปล่านักข่าวก็ถามต่อท่านก็บอกตนไม่มั่นใจรายละเอียดแต่ต้องเข้าใจในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยมาก่อนอันดับแรกตอนนี้ปัญหาชาวต่างชาติในประเทศไทยเริ่มกลับมาเยอะขึ้นอีกแล้วใช่ไหมท่านนายกก็บอกไม่เยอะครับคำถามผิดนะครับไม่ได้เยอะครับแก้ไขหมดแล้วครับนี่สำหรับใบอนุญาตในการตั้งสุสานชาวต่างประเทศในประเทศไทยนั้นสามารถทำได้ไหมนะข่าวถามย้ำท่านก็บอกเดี๋ยวให้ถามรายละเอียดกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะขณะเดียวกันเนี่ยก็มีรายงานบอกภรรยาของคนที่ถูกเนรเทศชาวฝรั่งเศสน่ะก็มีการตั้งคำถามนะครับก็บอกว่าหากสามีเนี่ยช่วยปกป้องดูแลความปลอดภัยของครอบครัวต้องออกจากประเทศไทยแล้วใครจะรับผิดชอบหากตนถูกคุกคามหรือเกิดอันตรายพร้อมขอให้หน่วยงานรัฐไปตรวจสอบผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างจริงจังทั้งนี้คุณเควินเนี่ยนะครับมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งเนรเทศภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่งนะครับ
4: ก็ขออภัยครับก็คือถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็กลายเป็นว่าคู่กรณีโดนทั้งคู่ถ้าเกิดเราจะบอกแบบทั่วๆไปภรรยาเขาบอกเอ๊ะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นหรือเปล่าแล้วทำไมสามีเขาถึงต้องโดนด้วยแล้วถ้าเคยโดนข่มขู่มาก่อนถ้าสามีไม่อยู่อะแล้วใครดูแล
1: นั่น
4: นะครับเมื่อกี้ถามนายกไปถึงเรื่องของสุสานใช่ไหมครับแต่รัฐมนตรีช่วยออกมาเป็นคนชี้แจงเพราะท่านก็บอกแล้วไปถามรัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมรพีเองก็บอกว่านะครับสุสานที่ของชาวต่างชาติที่ฉะเชิงเทราเนี่ยไปตรวจสอบแล้วคือเขาขอปี 64ก็อนุญาตไปทีนี้พอปี66ผัดมาอีก2ปีเนี่ยใบมันหมดอายุเขาก็จะมายื่นขอต่อฮะทีนี้คนที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจอ้าวการก่อสร้างมันผิดมาตรฐานมันผิดข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดพวกระยะห่างจากถนนจากแม่น้ำมันทำไม่ถึงอ่ะก็เลยไม่ได้ต่อใบอนุญาตให้เขาก็มาอุทธรณ์ฮะยื่นกับรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยในตอนนั้นเขาก็ไม่รับอุทธรณ์ก็ไปยื่นศาลปกครองตอนนี้ก็อยู่ระหว่างพิจารณานะครับ ส่วนเรื่องของศพ4ร่างที่คนกังวลเขาบอกว่าเชื่อว่ามี1ร่างเสียชีวิตตั้งแต่64ถึง66ในช่วงที่มีใบอนุญาตแต่อีก3ร่างเนี่ยก็คือเขาบอกอย่างที่บอกพอจะมาขอต่อมันไม่ได้ไงมาทีหลังฮะยังไม่มีใบแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งหน่วยงานในพื้นที่เดี๋ยวจะมีหนังสือลงไปให้ย้าย3ร่างเนี่ยที่มาหลังจากใบอนุญาตเนี่ยมันยังมีประเด็นกันอยู่เนี่ยให้ย้ายออกพอถามอีกอ่ะแล้วในพื้นที่เจริญกรุงในกรุงเทพล่ะจะว่ายังไงมีข่าวบอกใบอนุญาตก็ไม่มีเนี่ยนะครับมา30กว่าปีท่านรัฐมนตรีบอกว่าที่เจริญกรุงก็ไปดูคนที่ถือศาสนาเนี้ยก็จะมีอยู่ 4-5 ที่เขาก็เอาร่างผู้เสียชีวิตไปบรรจุเดี๋ยวจะรื้อดูหมดว่าระเบียบหมายถึงระเบียบนะจะรื้อดูว่าเป็นยังไงข้อกฎหมายเป็นยังไงครับพอถามเอ๊ะแต่ตอนนี้ปัญหาจากคนอิสราเอลมีในหลากหลายพื้นที่ในประเทศไทยรัฐมนตรีก็บอกเรื่องคนสัญชาตินี้ก็เป็นประเด็นในประเทศตลอดก็ไม่ได้นิ่งเฉยตอนนี้ไปพูดกับรัฐมนตรียุติธรรมและหลังจากนี้ DSI จะดูเลยท่านผู้ชมครับว่าไอ้อย่างพื้นที่ที่ภูเก็ตสมุยพังงาเนี่ยคือจะไปดูยังไงเพราะมูลค่าความเสียหายน่าจะเกิน300ล้านแล้ว มันน่าจะเข้าข่ายที่ DSI ตรวจสอบรับเป็นคดีพิเศษได้ท่านผู้ชมพอถามอีกแล้วตอนนี้ปัญหาชาวต่างชาติเนี่ยเยอะไหมในไทยท่านผู้ชมรัฐมนตรีพูดมาผมฟังแล้วยังสะท้านเลยบอกชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายตอนนี้เยอะมีบริษัทนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินผิดกฎหมายนะ 1,500 กว่าบริษัท 1,500ยังมีที่สงสัยอีก 14,000
1: โอ้โห
4: แล้วถือครองที่ดิน 5,800 กว่าแปลงมูลค่า 60,000 กว่าล้านสมบัติของคนไทยเพราะจริงๆต่างชาติถือครองที่ดินไม่ได
1: ้
4: เออยกเว้นคุณจะมาลงทุนเป็นบริษัทนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทยหรือในกิจการบางอย่างที่เราให้แต่คุณจะมาถือซื้อบ้านที่ดินมาอยู่ไม่ได้แต่นี่ 60,000 ล้านที่ควรจะเป็นของคนไทยไปอยู่ในนามนิติบุคคลอำพรางของต่างชาติพอถามอีกเจ้าหน้าที่รัฐบางที่อาจจะละหลวมหรือเปล่าท่านรัฐมนตรีบอกประเทศไทยก็มีกฎหมายนะฮะเขามาได้แต่ต้องทำตามกฎหมายของไทยด้วยนะครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกตอนนั้นเคยโฟนอินกับท่านท่านบอกบางทีนะเข้ามาก็มาจดทะเบียนก็เป็นไทยแท้เลยก็คือตามกฎหมายมันอาจจะไม่ได้คนไทย 100% หรอกแต่คนไทยถือหุ้นเยอะกว่าทำไปทอมาเขาไปปรับเปลี่ยนออนไลน์กลายเป็นต่างชาติถือหุ้นมากกว่าแต่ตอนนั้นระบบเราไม่อัปเดตไงมันเป็นเอกสารตอนนี้ก็พยายามจะทำออนไลน์เชื่อมข้อมูลกันจะมาแอบปรับแอบแก้ที่หลังเนี่ยเขาจะให้ทำไม่ได้แล้วครับ
1: คุณผู้ชมทีนี้พาไปที่ภูเก็ตกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะมีการจัดกิจกรรมเขาเรียกว่าวันปีใหม่ยิว11กันยายนแต่ปรากฏชาวบ้าน3จังหวัดจะไปยื่นหนังสือวันนี้10โมงกับท่านผู้ว่าภูเก็ตให้ระงับยับยั้งได้ไหมเพราะโอ้โหเดี๋ยวคนกันมากันเพียบเป็นหลายพันคนแล้วเขาจะบอกจะมีชาวยิวมีทหารอิสราเอลมาในพื้นที่กังวลเรื่องของความปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนะครับตัวแทนกลุ่มป้องกันแผ่นดินภูเก็ตนำโดยนายสยามพงษ์คงราชผู้ใหญ่บ้านตำบลกะบะลาพร้อมด้วยนายสายชนตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตท่านบอกจากการหารือมีมติว่าเดี๋ยววันนี้สิบโมงอ่ะทั้งกลุ่มพร้อมประชาชนในพื้นที่จากจังหวัดพังงาและกระบี่จะรวมตัวกันนำหนังสือไปยื่นถึงคุณโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ศาลากลางจังหวัดขอให้พิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบและระงับการจัดปีใหม่ชาวยิวรวมไปถึงพิธีชำระล้างบาปซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่ชาบัดป่าตองและโรงแรมอีกหลายแห่งในพื้นที่ในช่วงเย็นวันที่11กันยายนนะครับคุณสยามพงษ์ท่านบอกเหตุผลสำคัญมากเลยกังวลวิตกเรื่องของความปลอดภัยเนื่องจากมีกระแสข่าวว่าจะมีชาวยิวและทหารชาวอิสราเอลจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงาน 2,000 คนน่ะ
4: ก็นี่แหละท่านผู้ชมฮะก็เป็นความกังวลนะของคนในพื้นที่ว่าเอ๊ะมาแล้วเดี๋ยวจะมีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ
5: นับถอยหลัง
3: ครับมันจะเติบจะโตในแผ่นดินไทยอย่างที่ผมบอกอีกหน่อยลูกหลานมันจะด่าบรรพบุรุษจันไรพื้นที่ดินไม่ใช่ของคนไทยเลยกูต้องไปเช่าจากอิสราเอลเหรอกูต้องไปเช่าจากจีนเหรอเพราะพื้นแผ่นดินไทยแต่กูต้องไปเช่ากับเจ้าของที่เป็นอิสราเอลที่เป็นคนจีนเหรอพื้นแผ่นดินไทยเราแท้ๆครับเพราะนั้นยังมีคนขายชาติที่เป็นนอมินีคิดว่าเป็นรายได้อย่างหนึ่งครับมันก็ต้องจับนอมินีติดคุกกันแล้วครับงานนี้ DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วแล้วก็หลายสถานที่ครับเป็นหมื่นๆล้านทั่วราชอาณาจักรครับแล้วก็ที่สำคัญเขาได้เปลี่ยนสัญชาติแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับจำชื่อโจเซฟเอาไว้นะครับโยเซฟโยเซฟหรือแลมไบอะไรเนี่ยนะครับ โจเซฟจะเป็นคนหนึ่งที่เขาได้รับสัญชาติไทยถามว่าเขาทำความดีอะไรถึงได้รับสัญชาติไทยสมัยนั้นเป็นสมัยของใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในคำตอบของข่าวก็มีบอกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงว่าเขาได้มาอย่างไรแล้วทำไมเขาสำคัญชะไหนจึงได้มีสัญชาติไทยเกิดขึ้นแล้วคราวนี้พอมีสัญชาติไทยเขาก็กว้านซื้อไปทีเพราะคนไทยอ่ะเขาสัญชาติไทยหน้าตาไม่ใช่คนไทยเลยแต่เขาได้รับสัญชาติไทยเขาก็กว้านซื้อที่ดินไปสิมันก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วครับอย่างน้อยคนไทยก็เป็นขี้ข้าเขาละเป็นคนเฝ้าผืนแผ่นดินเขาละแต่ชื่อเป็นของคนไทยเปล่าไม่ใช่เป็นของคนอิสราเอลเพราะนั้นดีเอสไอทำเป็นคดีพิเศษแล้วไล่ตรวจเช็คเชื่อมโยงกับนายโจเซฟเนี่ยนายโยเซฟเนี่ยกี่พื้นที่ที่ว่าเป็นหมื่นๆล้านไม่ว่าจะเป็นพัทยาเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตสุราษฎร์ธานีอะไรทั้งแต่นะครับซึ่งเราต้องช่วยกันอย่างน้อยประชาชนคนในพื้นที่ก็ต้องช่วยกันดูแลพี่น้องชาวบางคราฉะเชิงเทราฟังรายการผมอยู่ก็ต้องช่วยกันดูแลว่าเขาย้ายศพออกไปหรือยัง3ศพ4ศพที่บอกนะครับย้ายร่างนี้ออกไปหรือยังในเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงช่วยนะครับรัฐมนตรีช่วยครับท่านพลพีสุวรรณชวีก็สั่งแล้วผู้ว่าราชการก็สั่งแล้วว่าให้เอาร่างออกภายใน7วันพี่น้องชาวบางคราฉะเชิงเทราครับที่ฟังรายการอยู่เมื่อวานก็โทรศัพท์มาคุยกับผมครับเพราะก็ฟังอยู่ที่เสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีก็บอกว่าเขายังไม่ได้ออกไปเลยครับเขาช่วยจับตาดูแล้วก็รายงานให้ทราบหน่อยเพราะว่าเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแม้กระทั่งท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยยังบอกเลยว่าที่เจริญกรุงในกรุงเทพบอกไม่ได้ขออนุญาตแต่นับพันศพเลยตอนนี้สถานที่เต็มพอเต็มในกรุงเทพก็จะออกมาต่างจังหวัดวันนั้นท่านก็บอกเดี๋ยวจะไปลือดูกฎหมายว่ามันเป็นยังไงถูกต้องมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่ขออนุญาตแต่ทำไมศพในพื้นที่มันเต็มแล้วไม่ได้ขออนุญาตแล้วใครอนุญาตแล้วทำไมทางด้านผู้ว่ากทม.ท่านชัชชาติ ศรีพันธุ์ทำไมไม่ตามดูเรื่องนี้มันพื้นที่ของกรุงเทพมหานครผมเชื่อว่ามันโยงใยกันไปหมดแล้วครับว่าถ้า DSI ลงไปลุยตรงนี้แล้วจะสะดุดต่อมากน้อยแค่ไหนตราบใดที่พื้นแผ่นดินไทยมันต้องเป็นของคนไทยครับไม่ใช่คนต่างประเทศที่จะมาดูแลในพื้นดินของเรานะครับเพราะนั้นคนไทยต้องหวงแหนเรื่องของพื้นที่ของเราครับไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็สามารถจะซื้อประเทศไทยได้มันก็ไม่ใช่ครับพื้นที่ของแผ่นดินไทยก็ต้องเป็นของคนไทยที่หลายคนยังบอกว่าพื้นที่ของคนไทยจะเป็นคนต่างด้าวเป็นเจ้าของมันย่อมเป็นไปไม่ได้นะครับครับนี่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับทราบรับฟังกันครับ
6: จนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงนรินสวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ครับแล้วก็คุณผู้ฟังครับเป็นข่าวที่ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบว่าขณะนี้มีคนแอบอ้างในเรื่องของการรับบริจาคของทางวัดโคกกลางงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับหลวงพ่อท่านสั่งเลยถ้าเห็นสกิดตำรวจได้เลยครับเพราะทางวัดไม่ได้ส่งคนไปเรียอะไรจะไม่แอบอ้างเป็นชื่อผมก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าใครถ้าเจอครับมีพระไปองค์หนึ่งครึ่งพระก็ไม่รู้พระที่ไหนแล้วมีคนแก่ไปคนไปขอเรียอะไรเรื่องของทำบุญให้กับทางวัดโคกกลาง อำเภอหนองม่วงลพบุรีจะกิจตำรวจได้เลยครับจับได้เลยหรือโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมจะได้โทรบอกตำรวจว่ามีคนแอบอ้างไปรับเลี่ยไรทางวัดไม่มีส่งคนออกไปเลี่ยไรนะครับกลับขอบพระคุณครับกับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านท่านมีปัญหาเกี่ยวเรื่องอะไรความมันความดันเบาหวานมีเรื่องของไขมันครับไขมันเยอะอุดตันในเส้นเลือดน็อกเอาง่ายๆครับบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อครับข้อต่อนี่ก๊อบแก๊บแก๊บเชิญนะครับเหมือนมันจะหลุดเลยนะครับอันตรายครับเพราะว่าปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายต่างๆรับประทานแล้วหลับสบายหลับลึกครับไม่ต้องลุกขึ้นเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบใครรับประทานแล้วไม่ได้ผลประการใดก็มาเล่าสู่กันฟังสั่งซื้อได้นะครับซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เบอร์เดียวกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอก็เช่นเดียวกันนะครับครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้เพราะแต่ละชนิดแต่ชนิดมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันไม่ว่าคุณจะเป็นความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดคอบโรคมะเร็งหรือจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันหรือจะเป็นสะเก็ดเงินอะไรสารพัดโรคที่ท่านเป็นรับประทานเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอได้ของแท้ฝาขวดเป็นรูปดร.อเนกนะครับสั่งซื้อในร้านเจหมูป่าโมกที่ร้านเจหมูป่าโมกอ่างทองขายของผมเพียงร้านเดียวร้านอื่นผมไม่ได้วางขายเพราะฉะนั้นระวังของเลียนแบบในแอบอ้างนะครับสั่งซื้อจากผมโดยตรงคุณได้ของแท้และแน่นอน0817577474 0817577474ครับฟังกันสัก1บทเพลง2บทเพลงในช่วงนี้ก่อนครับจากน้องพันศิลป์เสาวรสรักจางวันลอยกระทงครับบอกวันก็จันกนกเปล่งสีงามครับ

0: มันสว่างซะก่อนนะก็เลยไม่ได้คำตอบอยากรู้ก็ต้องรอพรุ่งนี้ถึงวันวิวาสงสัยจังเลยครับเด่นชัยสายสุวรรณกับนวรัตน์พันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์ได้ก่อนสร้างสรรค์ AI Cover ขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการในช่วงเวลาของข่าวค้นคนเสียงเอกประกอบข่าวในช่วงนี้ซึ่งข่าวก็แตกต่างจากในช่วงเช้าที่เราฟังกัน 8:00 น. ถึง 10:00 น. นะครับผมพยายามนำสารคดีต่างๆเอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
0: ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับคุณผู้ฟังครับขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่สั่งซื้อสินค้ามาสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรับฟังรายการผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: FM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมร
10: ู
11: ้สึกว่าตัวคนแก่
12: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
13: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้น
14: ราชาภิเษกในครั้งนั้นนะคะมีการตั้งพระที่นั่งบุษบกไว้กลางลำเรือเพื่อเป็นเรือพระที่นั่งทรงหรือว่าเรือที่ประทับของพระองค์พระที่นั่งบุษบกบุษบกที่สร้างขึ้นบนเรือพระที่นั่งนั้นก็ทำด้วยไม้สลักปิดทองลงยาอย่างประณีตค่ะเพื่อให้สมพระเกียรติยศสูงสุดในการเสด็จเลียบพระนครการสืบทอดโบราณราชประเพณี
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะยศชนันท์แถลงหลังหารือยุติศึก2สถาบันอุเทนถวายช่างกลปทุมวันออกคำสั่งห้ามจัดการเรียนการสอนในพื้นที่และมีอัปเดตเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
17: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
18: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
17: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
18: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
17: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
19: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
20: เติม

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
1: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: อัปเดตเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่เหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและป่ารกทึบอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัตินายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวภายหลังการหารือมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท2สถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าในเขตปทุมวันเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาของเยาวชนจึงจำเป็นต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยที่ประชุมกำหนด4มาตรการในการแก้ปัญหาศึก2สถาบันที่มีมาอย่างยาวนานดังนี้ 1. สั่งปิดสถาบัน3เดือนจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง2สถาบันจนพื้นที่ใหม่แล้วเสร็จหากสถาบันที่ยังไม่พร้อมก็จะให้งดการเรียนไปเรื่อยๆ 2. ฝั่งปทุมวันได้สั่งการให้ทางสถาบันจัดหาสถานที่ใหม่รองรับเช่นกัน 3. ฝั่งอุเทรนถวายสั่งให้อธิการบดีหาสถานที่ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนหากสถานที่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จให้จัดหาสถานที่รองรับการเรียนการสอนโดยไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เดิมโดยเด็ดขาด 4. มอบหมายให้จุฬานำพื้นที่ของอุเทรนถวายกลับคืนมาโดยห้ามนำไปเป็นพื้นที่ทางการค้าแต่จะให้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับนวัตกรรมและเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยนักตบหนุ่มไทยเฉือนชนะไต้หวัน3ต่อ2เซตคว้าชัย3นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์เอเชียน2026ในฐานะแชมป์กลุ่ม4คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่ม4นัดสุดท้ายนักตบลูกยางหนุ่มไทยอันดับ50ของโลกพบกับไต้หวันอันดับ53ของโลกซึ่งหนุ่มไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชปาร์คกีวอนเก็บชัยชนะ2นัดรวดพร้อมกับการันตีตั๋วรอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วโดยแมตช์นี้เซตแรกไทยประเดิมเก็บชัยได้ก่อนชนะไปด้วย25ต่อ23คะแนนแต่ไต้หวันก็เร่งเครื่องมาได้ตามชนะ2เซตรวดด้วยสกอร์25ต่อ22และ25ต่อ23ทำให้ไต้หวันออกนำไทย2ต่อ1เซตจากนั้นในเซตที่4หนุ่มไทยงัดฟอร์มสู้เต็มที่จนเป็นฝ่ายชนะไปได้25ต่อ22คะแนนไล่ตามมาเสมอกัน2ต่อ2เซตโดยเซตที่5เซตตัดสินทีมไทยสู้สุดใจจนสุดท้ายตบชนะไปได้15ต่อ10คะแนนทำให้ไทยชนะไต้หวัน3ต่อ2เซตคว้าชัย3นัดรวดเก็บเพิ่มอีก2คะแนนเป็น7คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม4พร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายจะไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียอันดับ42ของโลกทีมอันดับ2จากกลุ่ม A สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันวันที่10ถึง11กันยายนนี้เบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน2569พื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวิธีขอรับบัตรสามารถจองทางโทรศัพท์โทร0982790903และ0982790914ตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการรับบัตรด้วยตนเองห้องพสบทรชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 น
5: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
6: ขอน้อมกราบถวายอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างและพนักงานกรมการขนส่งทหารบกและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงขสทบเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน FM 102คลื่นคนทำงาน
7: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอ่ะ
11: B Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี้
9: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B Quick

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้เจอกันในช่วงเย็นเช่นเคยนะครับวันพุธที่9กันยายน2569นะครับ9เดือน9 2569เลข9เนี่ยมีความสัมพันธ์กับคนไทยมาเป็นอย่างดีนะพี่กิ๊ก
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะในมิติของชื่อเนี่ยนะครับคนก็มักจะนิยมใช้เพราะว่าจะได้ก้าวหน้าก้าวยิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้กันคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับน้องๆเด็กๆเยาวชนแล้วก็ในช่วงนี้เดือนกันยายนถือว่าเป็นในช่วงปลายและพี่กิ๊กของการที่น้องๆใกล้จะสอบปลายภาคเรียน
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเป็นการปิดภาคเรียนเทอมใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมตัวต่างๆการติวเนี่ยนะฮะบรรยากาศของการสอบการแข่งขันที่จะเข้าสถาบันการศึกษาแห่งใหม่เนี่ย มันเป็นอย่างไรนะครับก็ตอนนี้นะฮะน้องๆที่ฟังอยู่เป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากจะให้เตรียมความพร้อมด้วยนะครับทบทวนหนังสือมีอะไรบ้างอ่ะพี่กิ๊ก
0: ก็ถ้าเอาป .1 ละกันเอาเป็นแบบว่าเจน
1: เด็กเลยนะ
0: เจนเด็กนะคะก็จะมีคณิตศาสตร
1: ์
0: ภาษาไทยวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของหลายวิชามีภาษาจีนด้วยภาษาอังกฤษด้วยต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้เรียนหนักนะถ้าเทียบกับสมัยเรา
1: ครับแล้วก็ส่วนน้องๆที่อยู่ในช่วงชั้นที่โตขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นประถมปลายเตรียมเข้าม .1 หรือว่าน้องๆ นะครับมัธยมปีที่3นะครับเตรียมเข้าม .4 หรือว่านู่นอะไปจนถึงน้องๆเยาวชนที่จบม .6
0: จะ
1: เข้ามหาลัยเนี่ย
0: มัธยมประถมปลายเนี่ยจะมีสอบพิซซ่าป่ะ
1: นะฮะก็มีสอบหลากหลายอย่างอะนะฮะที่สำคัญก็คืออยากจะบอกที่อยากจะสื่อสารก็คือว่าแบ่งเวลาให้เป็น
0: ใช่ค่ะ
1: นะก็ทบทวนในเรื่องของหนังสือตำราความรู้นะครับหาเวลาในการพัฒนาทักษะอัพสกิลของเราด้วยนะฮะแล้วก็หาเวลาในเรื่องของการติวต่างๆในจุดที่เราคิดว่าเอ๊ะเรายังอ่อนวิชานี้อยู
0: ่
1: นะครับแล้วมันเป็นวิชาที่จำเป็นเนี่ยก็หาแนวทางในการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับควบคู่กับการพักผ่อนควบคู่กับการดำเนินการใช้ชีวิตประจำวันไปด้วยนะครับทำให้มันเป็นระบบมันก็จะติดเป็นนิสัยเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของการแจ้งเตือนภัยกันบ้างนะสำหรับในส่วนของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะฮะต้องมีการเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่13กันยายนทั่วประเทศนะครับก็จะเริ่มรับผลกระทบเนี่ยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนถ้าตามประกาศเนี่ยนะครับ71จังหวัดอ่ะพี่กิ๊กนะฮะก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้ครับ
0: ค่ะสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเลยนะคะนั่นก็คือภาคเหนือเนี่ยจะทุกจังหวัดเลยนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกันค่ะทุกจังหวัดเลยภาคกลางทุกจังหวัดสำหรับภาคใต้เนี่ยจะมี9

0: ไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มกันอย่างบางทีเนี่ยเขาห้ามไปเล่นน้ำตกนะ
1: ฝ่
0: าฝ่าฝืนเล่นบอกไม่เป็นไรหรอกไม่เห็นมีอะไรเลยนะน้ำยังใสอยู่เกิดน้ำป่ามันมาขึ้นมา
1: น้ำป่ามาไวนะ
0: เออทำยังไง
1: โอ้ช็อกนะ
0: นะช็อกหนึ่งเกิดความสูญเสีย
1: ใช่
0: เร
1: ื่
0: องของความอันตรายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตทรัพย์สินได้รับความเสียหายอะไรที่เตรียมไปต้องมีกล้องอยู่แล้วล่ะมันต้องไปไลฟ์
1: ม
0: ันต้องไปถ่ายรูปนะ
1: ก็คือมันเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าของพื้นที่ดีที่สุดค่ะในช่วงนี้เอาจริง
0: อ่ะก็ตามที่เขามีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ไอ้ที่เขาห้ามก็อย่าไปทำคุณผู้ฟังนะครับทำน้ำตกอะไรเอออย่างเงี้ยนะเวลามันไปติดมันไปโอเป็นผู้ประสบภัยเนี่ยมันอย่างที่บอกอะมันก็ไม่คุ้มกันเนี่ยนะครับทิปจะไปสนุกสนุกก็หมดสนุ
1: กเลย
0: นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เดือดร้อนที่จะต้องมาดูแลช่วยเหลือแล้วด้วยพูดกันตรงๆนะทั้งนี้มันก็เป็นหน้าที่เขาแหละแต่ว่าถ้าเราเซฟตัวเองตั้งแต่แรกอะก็คือเขาประกาศแจ้งเตือนแล้วเนี่ยนะครับก็ควรที่จะปฏิบัติตามนะครับและที่สำคัญพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดนะครับก็ติดตามได้ที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ในส่วนของปภ.เขาก็มีการอัปเดตแล้วก็มีการแจ้งพี่น้องประชาชนด้วยว่าถ้าเจอกับเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็ติดต่อไปได้นะครับที่1784ตลอด24ชั่วโมงนะฮะในพื้นที่ไหนก็แจ้งเลยเชื่อว่าในส่วนของเบอร์ต่างๆเนี่ยนะครับที่เราแจ้งไปเนี่ยเป็นเบอร์สำคัญแล้วก็เวลาโทรไปปุ๊บสายด่วนเนี่ยมันจะประสานไปยังพื้นที่ที่ใกล้เคียงมากที่สุดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเร็วตะกอนที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะอันนี้ก็อยากจะฝากกันไว้ด้วยแล้วก็ไม่เฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เป็นถ้ำเป็นน้ำตกหรือว่าเป็นสถานที่ใดๆก็ตามแต
1: ่
0: กรุงเทพเราเองเนี่ยพี่กิ๊ฟกลับบ้านนะขับรถขับลาออกกำลังกายตอนเย็นฝนตกหนักช่วงนี้เจอบ่อยนะ
1: เพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของในช่วงที่ฝนตกหนักกรุงเทพมหานครเนี่ยขนาดฝนไม่ตกเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องของการจราจรที่ค่อนข้างที่จะติดอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เช็คกันเลยนะคะว่าพื้นที่ตรงไหนในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่มักจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเป็นประจำก็อยากจะให้ศึกษาเส้นทางแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าการวางแผนการเดินทางที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยถึงจุดหมายได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: ได้อย่างปลอดภัย
1: ปลอดภัยละหนึ่งแล้วก็
0: ตรงเวลา
1: ด้วย
0: นะก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางทำอะไรก็ตามแต่คุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจะเป็นเล็กๆน้อยๆกลางขึ้นมานิดนึงหรือว่าจะเป็นขนาดใหญ่เนี่ยถ้าเรามีแผนรองรับเนี่ยมันจะดำเนินการไปตามแผนนะแล้วก็เราจะมีทางออกเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มันคับขันหรือมันวิกฤตเนี่ยนะครับไอ้แผนตรงนี้ที่เราวางไว้เนี่ยมันก็ช่วยได้นะ
1: ค
0: ุณผู้ฟังอย่าสมมติว่าไปเอาตรณีเลยแหมแค่นี้จะต้องไปวางแผนทำไมแค่เดินทางไปที่นี่นี่เอ้าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ตรงตามแผนขึ้นมาน่ะม
1: ัน
0: ก็เสียเวลาไปอีกนะอันนี้ก็อยากจะฝากกันไว้คุณผู้ฟังครับไปดูกันในส่วนของการรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของกองทัพเรือที่ได้มีการเปิดจองกันบ้างพี่กิ๊ฟครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะหรือว่าโอกาสดีๆของพี่น้องประชาชนค่ะก็ทางกองทัพเรือเองเนี่ยได้มีการประกาศเชิญชวนนะคะประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะโดยเปิดพื้นที่ให้นั่งชมเนี่ยสำหรับประชาชนทั่วไปก็จะมีที่ราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่นะคะในส่วนตรงนี้สิทธิ์ของการรับบัตรค่ะนั่นก็คือประชาชน1คนเนี่ยสามารถรับบัตรได้ไม่เกิน2ใบและสามารถเลือกรับบัตรได้เพียง1วันเท่านั้นนะคะก็จะมีวันเข้าชมเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นวันซ้อมใหญ่นั่นก็คือวันที่21วันที่28เดือนตุลาคมค่ะและวันเสด็จพระราชดำเนินนั่นก็คือวันที่6พฤศจิกายนเปิดจองทางโทรศัพท์นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กันยายนนี้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ก็จะมี2หมายเลขด้วยกันหมายเลขแรกนั่นก็คือ0982790903 0982790903นะคะและหมายเลขที่2ค่ะนั่นก็คือหมายเลข0982790914 0982790914ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ค่ะ
0: ครับก็เว้นวันหยุดราชการนะครับติดต่อ

0: ในวันเวลาราชการแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยที่เขาได้มีการเปิดโทรทางโทรศัพท์นะครับมีการจองบัตรถึงวันที่16กันยายนแล้วเนี่ยในช่วงระหว่างวันที่21ถึง25กันยายนนะครับก็สามารถที่จะรับบัตรด้วยตัวเองได้ที่ชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่นะครับที่บริเวณถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครห่วงเวลาราชการนะครับ 8:30 น.ถึง 16:30 น.เช่นเดียวกันคิดว่ากองทัพเรือโดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือเนี่ยเขาน่าจะมีการจัดพื้นที
1: ่
0: ไว้รองรับสำหรับพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อขอรับบัตรที่นั่งเพื่อเข้าชมการซักซ้อมใหญ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคแล้วก็ในส่วนของการเฝ้ารับทั้งสองพระองค์นะครับนะในส่วนของวันที่6พฤศจิกายนนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับไม่เพียงแต่พี่น้องชาวไทยเท่านั้นที่ต่างก็เฝ้ารอพระราชพิธีที่สวยสดงดงามและมีความละเอียดอ่อนมากขนาดนี
1: ้
0: นะครับต่างชาติเขาก็จับตามองกันด้วยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราถือว่าเป็นประเทศเดียวเลยนะต้องบอกว่าเป็นประเทศเดียวในโลกแหละที่มีขบวนเรือที่สวยงามมากๆขนาดนี
1: ้
0: เนี่ยนะครับเรือในพระราชพิธีเนี่ยหลายลำนะฮะมีทั้งเรือพระที่นั่งเรือในส่วนอื่นๆเป็นส่วนประกอบที่สวยงามด้วยนะครับสามารถที่จะรับชมกันได้แล้วก็ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับคือหนึ่งในพระราชพิธีอันสำคัญและงดงามสะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศเรากองทัพเรือนะครับพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การซักซ้อมและการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติและในโอกาสนี้นะครับก็เชิญชวนอีกรอบหนึ่งพี่น้องประชาชนท่านใดที่สนใจก็เรียนเชิญนะครับเขาจะมีการซักซ้อมย่อยนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยรู้สึกว่าครั้งต่อไปจะเป็นวันที่17กันยายนนะครับสามารถที่จะรับชมกันได้ตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม8เริ่มเวลา15นาฬิกาไปจนถึงนู่นเลยครับวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปคุณผู้ฟังไปติดตามกันต่อดีกว่ากับช่วงของนิทานเรือกร่านะครับนิทานภาษาอังกฤษที่ก็จะมาให้ความรู้ควบคู่ไปกับความบันเทิงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรือกร่า
4: Aesop's Fables, The Cunning Toad.
5: นิทานอีสปเรื่องคางคกเจ้าเล่ห์.

0: One day, in a big forest, an old toad boasted to his neighbors that he could cure all kinds of diseases.
1: วันหนึ่งในป่าใหญ่ขังคกแก่คุยโอให้เพื่อนบ้านของมันฟังว่ามันสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดให้หายได
0: ้ His claim was well known among the other animals, who then came to see the old toad.
1: สัตว์อื่นๆที่ได้ทราบคำกล่าวอ้างจึงพากันมาพบขังคกแก่ตัวนั้น
2: I am a good doctor. I can cure any disease, the toad announced.
1: ข้าเป็นหมอที่เก่งสามารถรักษาโรคภัยได้ทุกอย่าง ขางคกประกาศ
0: But how do we know that you're a really good doctor? A hare wondered.
3: แล้วพวกเราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านเป็นหมอที่เก่งจริง
1: กระต่ายป่าข้องใจ
2: Hey, just believe what I tell you.
0: The toad yelled at him.
3: นะเจ้าเชื่อตามที่ข้าบอกก็แล้วกัน
1: ขางคกตะคอกใส
0: ่ So the other animals kept silent and asked no more questions.
1: สัตว์ตัวอื่นๆจึงพากันนิ่งเงียบไม่ปริปากถามอะไรอีก
0: They all went home
1: จากนั้นก็ค่อยๆแยกย้ายกันกลับไปอย่างเงียบๆ

0: A fox heard about the old toad, so it came to see him.
1: สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งได้ยินข่าวของคางคกแก่จึงเดินทางมาหา
0: When it met the toad, the fox looked at him carefully.
1: เมื่อได้พบคางคกมันก็หยุดมองอย่างพินิจพิจารณา
0: After a while, it called the other animals.
1: สักครู่มันก็ส่งเสียงเรียกสัตว์อื่น
0: ๆ Friends, come here. I want you to see how good the doctor really is.
1: เพื่อนๆมาที่นี่หน่อยข้าอยากให้ท่านเห็นว่าหมอเก่งคนนี้จริงๆแล้วเป็นเช่นไร
0: The other animals all gathered.
1: สัตว์ตัวอื่นๆต่างพากันมาชุมนุมตามเสียงเรียกนั้น
0: Then the fox turned to look at the old toad again.
1: ครั้นแล้วสุนัขจิ้งจอกก็หันมาจ้องมองคางคกอีกครั้ง
0: His staring made the toad very uncomfortable.
1: การจ้องมองของสุนัขจิ้งจอกทำให้คางคกรู้สึกอึดอัดมาก
0: Well, I've heard that you can cure all kinds of diseases. Is that right? The fox asked.
1: นี่แน่ที่ข้าได้ยินมาว่าท่านสามารถรักษาโรคได้ทุกชนิดใช่หรือไม่สุนัขจิ้งจอกเอ่ยถาม
0: What you have heard is correct, the toad said.
1: ที่ท่านได้ยินมานั้นถูกต้องแล้วคางคกโ
0: อ If that is correct,I think the first thing you should do is to make the warts on your skin disappear, the fox said.
1: ถ้าสิ่งที่ท่านพูดเป็นความจริงข้าว่าสิ่งแรกที่ท่านควรทำก็คือรักษาผิวหนังที่ตะปุ่มตะป่ำของท่านให้หายเสียก่อนสุนัขจิ้งจอกกล่าวเยาะ
0: The moral of the story is, make yourself credible if you want to earn credits.
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่จะให้คนอื่นเชื่อถือควรที่จะทำตัวเราให้ดีเสียก่อน

0: Aesop's Fables The Cunning Toad Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Believe B-E-L-I-E-V-E Believe Believe
1: เชื่อถือ
0: Carefully, C A R E F U L L Y, carefully, carefully.
1: อย่างระมัดระวัง
0: Correct, C O R R E C T, correct.Correct.
1: ถูกต้อง
0: Cure. C. U. R. E. Cure. Cure.
1: รักษา
0: Disappear. D. I. S. A. P. P. E. A. R. Disappear. Disappear.
1: หายไป
0: Disease, D I S E A S E, disease.
1: โรคภัย
0: Earn, E A R N, earn, earn.
1: ได้รับ
0: Toad, T O A.D. Toad. Toad.
1: คางคก
0: Uncomfortable. U N C O M F O R T A B L E. Uncomfortable. Uncomfortable.
1: ไม่สบายใจอึดอัด
0: wondered w o n d e r e d wondered
1: แปลกใจ

0: Aesop's Fables, The Cunning Toad, translated by Kiao Noi and illustrated by Apicha Yam Samruan, published by Aksara Pipat Company, and read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องภาษาไทยโดยวรีวรรณเรื่องภาษาอังกฤษโดยเขียวน้อยภาพประกอบโดยอภิชาแย้มสำรวนสำนักพิมพ์บริษัทอักษราพิพัฒน์จำกัดเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: Super Club
1: นิทานเรืองร่าคำศัพท์น่ารู
2: ้ Believe B-E-L-I-E V-E Believe
1: เชื่อถือ
2: carefully c a r e f u l l y carefully carefully
1: อย่างระมัดระวัง
2: correct c o r r e c t correctcorrect
1: ถูกต้อง
2: cure c u r e cure cure
1: รักษา
2: disappear d i s a p p e a r disappear disappear
1: หายไป
2: Disease D I S E A S E D C S Disease
1: โรคภัย
2: Earn E A R N Earn Earn
1: ได้รับ
2: Toad T O A D Toad Toad
1: คางคก
2: Uncomfortable U N C O M F O R T A B L E Uncomfortable Uncomfortable
1: ไม่สบายใจอึดอัด
2: wondered w o n d e r e d wondered wondered
1: แปลกใจ

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ะกลับมาต่อกันนะคะสำหรับช่วงที่2ของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะคะไปที่เรื่องของความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกันบ้างค่ะที่ประเทศไทยของเรานะคะได้มีการให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวค่ะพร้อมกับมีการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะความร่วมมือนี้ครอบคลุมการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศน้ำและดินการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการกับภัยพิบัติค่ะรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลนะคะการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยซึ่งประเทศไทยเรานะคะได้ส่งมอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติและเครื่องเป่าลมสนับสนุนการดับไฟป่าให้กับสปป.ลาวภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพร้อมกับเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการไฟป่าแล้วก็นำคณะลาวศึกษาดูงานวอลลูมบริหารสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นตอค่ะแล้วก็ลดผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนแล้วก็สร้างอากาศสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้ง2ประเทศค่ะ
1: ครับก็เชียงใหม่นะครับถือว่าเป็นอีก1จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของปัญหาไฟป่าหมอกควันรวมถึงมันมีปัญหาเรื่องของหมอกควันหรือว่าฝุ่นละอองข้ามแดนด้วยนะครับเราก็ต้องไปดูแลในเรื่องนี้เพราะว่าไม่ช้าไม่นานคุณผู้ฟังเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวนะครับก็ช่วงปลายปีนี้แหละนะฮะความหนาวเนี่ยมันมาพร้อมกับความแห้งของอากาศนะครับซึ่งบรรยากาศแบบนี้มันทำให้เกิดในเรื่องของไฟป่าเกิดขึ้นได้ง่ายและที่สำคัญเมื่อมีไฟป่าแล้วมันมักจะมีหมอกควันตามมา
0: ใช่ค่ะ
1: มีหนำซ้ำนะพี่กิ๊กคุณผู้ฟังในส่วนของหมอกควันธรรมดาที่เกิดตามธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากไฟป่าหรือใดก็ตามแต่เนี่ยก็ว่ายิ่งแล้วนะฮะและในช่วงนั้นเนี่ยมักจะมีพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าในส่วนของใครใดๆก็ตามแต่เนี่ยชอบไปเผาพื้นที่ทางการเกษตรมันก็เพิ่มในเรื่องของฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศให้มากขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับก็ต้องมีการระมัดระวังซึ่งเข้าใจว่าในส่วนของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของกองทัพบกนะครับเราร่วมกับในส่วนของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขประจำพื้นที่มีการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีการป้องกันในเรื่องของการเผามาอย่างต่อเนื่องเอาเวลาสูดฝุ่นเข้าไปรู้สึกไงพี่กิ๊ก
0: โหมันไม่สบายอ่ะมันรู้สึกแบบคัดจมูกมันรู้สึกแบบได้กลิ่นที่ไม่ดีอ่ะเหมือนเราดมของที่เหม็นนะ
1: ฮะก็นี่นะฮะขณะที่เราฝุ่นปกติทั่วไปเนี่ยแต่เขาบอกไอ้ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยคุณผู้ฟังนะครับมันมีขนาดที่เล็กมากนะครับเล็กขนาดไหนเนี่ยให้เราจับผมของเราขึ้นมา1เส้นนะฮะฝุ่น PM 2.5 มีความเล็กกว่าเส้นผมของเราประมาณ25เท่าด้วยกันนะฮะเล็กมากๆดังนั้น
0: เ
1: นี่
0: ยมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะ
1: เมื่อมันเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายไงไม่ว่าจะเป็นการสูดดมการหายใจทางการรับประทานที่มันปนเปื้อนมานะฮะทางตาทางผิวหนังเนี่ยเข้าได้หมดนะครับดังนั้นระมัดระวังก็จะห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจระวังด้วยคุณผู้ฟังครับไปดูกันที่เรื่องราวของแวดวงการศึกษากันบ้างมีความร่วมมือดีๆระหว่างประเทศไทยกับเยอรมนีนะครับมีการยกระดับอาชีวศึกษา5ด้านด้วยกันก็เชื่อมหลักสูตรกับตลาดแรงงานในส่วนของตลาดแรงงานโลกเนี่ยนะครับเขาจะมีการเร่งพัฒนาทักษะรับโลกงานยุคใหม่นะฮะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการกิจการครอบครัวผู้สูงอายุสตรีและเยาวชนแห่งสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนีนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในด้านของการจัดการอาชีวศึกษาเราสองคนก็จบอาชีวะน
0: ะ
1: เรียนในเรื่องของทักษะอาชีพมาก็อ่านข่าวนี้ส่วนตัวนะพี่กิ๊กรู้สึกว่าดีใจมาก
0: ๆดีใจ
1: ที่เราจะมีการตอบโจทย์ให้มันตรงเป้าตรงจุดกับตลาดแรงงานโรคมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับโดยมีการอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าผู้แทนนะครับเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยเขาจะมีกำหนดลงนามในสัญญาร่วมเนี่ยก็คือวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนี สำหรับความร่วมมือ5ด้านมีอะไรบ้างครับพี่กิ๊กครับ
0: ด้านแรกนะคะนั่นก็คือการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาค่ะแลกเปลี่ยนแล้วก็วิเคราะห์เปรียบเทียบระบบโครงสร้างด้านอาชีวศึกษาการฝึกอบรมของทั้ง2ประเทศรวมไปถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของไทยค่ะด้านที่2นั่นก็คือการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับตลาดแรงงานส่งเสริมให้คำปรึกษาเชิงวิชาชีพแนะแนวอาชีพพร้อมกับพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการแล้วก็ลำดับความสำคัญของตลาดแรงงานค่ะทักษะที่3นั่นก็คือเร่งres skill นะคะ re skill แล้วก็ up skill ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาทักษะอาชีพปรับชุดทักษะให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะพัฒนาความร่วมมือที่4เป็นการยกระดับครูบุคลากรทางการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์พัฒนาทักษะการสอนในสายอาชีพเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพครูแล้วก็บุคลากรในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและสุดท้ายเลยนะคะเป็นการพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมรับกับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงของโรคงานและเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากนวัตกรรมแบบพลิกโฉมเลยค่ะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปสู่รูปแบบดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะช่วยให้ประเทศไทยนำองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากเยอรมนีมาประยุกต์ในการใช้การพัฒนาหลักสูตรให้ทันกับตลาดแรงงานเป็นการเพิ่มทักษะใหม่ให้กับผู้เรียนแล้วก็แรงงานไทยด้วยนะครับรวมถึงยังเป็นการยกระดับครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นผู้ที่หล่อหลอมองค์ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาต่อไปในอนาคตและก็เป็นการเตรียมกำลังคนให้พร้อมต่อเทคโนโลยีและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันกันด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับ14กันยายนเขาจะมีการ MOU หรือว่าลงนามร่วมกันระหว่างการศึกษาไทยกับเยอรมนีนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปมีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับวันนี้พี่เอ็กเตรียมเพลงสบายๆนะครับแล้วก็เป็นบทเพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันแป๊บนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

นที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันRock the night.

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: ค่ะและกลับมาสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราไปที่เรื่องของการเพิ่มทักษะสร้างความมั่นใจพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกวิธีกันบ้างดีกว่าค่ะโดยพี่ๆทหารนะคะจากกรมทหารราบที่23เนี่ยได้มีการจัดกำลังพลใน10เสนาลักษณ์ให้ความรู้สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินหรือว่าการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR รวมไปถึงการใช้เครื่อง AED ค่ะสำหรับการช่วยเหลือผู้ที่มีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจมน้ำให้กับน้องๆนักเรียนนะคะในโครงการ
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนี
10: เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดย
14: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
15: เซนโซได
14: เปลี่ยนเลย
16: เลอา
17: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
18: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
19: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
20: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
21: ไม่จริง
20: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
21: ไม่จริง
20: แล้วอะไรจริงอ่ะ
22: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
20: เส้นละ 1,990 บาท
22: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
20: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
22: ๆสอบถามโทร1153
15: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
18: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
20: เสียวฟันอะ
23: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
24: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ตำรวจบุกยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลเด็ก44คนปลอดภัยเร่งเกลี้ยกล่อมมอบตัวผู้ว่าชลบุรีสั่งปิดเรียนเร่งดูแลสภาพจิตใจครูนักเรียนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสล่าสุดยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่เหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและป่ารกทึบอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัติสภาพิจารณาร่างพรบ.งบปี70ต่อเป็นวันที่3เจาะงบกระทรวงมหาดไทยด้านฝ่ายค้านเปิดเสนอปรับลดตัดทิ้งหลังกรมการปกครองของงบทำโครงการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลซ้ำซ้อนขณะที่งบซื้อเกราะกันกระสุนแพงกว่ากรมน.สะท้อนไม่คุ้มค่าแนะสำนักงบสร้างฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคาสิริพงษ์ยันรัฐบาลไม่ทวงงบ70ชี้ฝ่ายค้านอภิปรายเยอะเองถามกดดันกกต.ปมหัวสว.ใครได้ประโยชน์สว.นัดพิจารณาร่างงบ70วางกรอบ 10-11 กันยายนนี้รอสส.ถกเสร็จพร้อมลุยถก6ร่างพรบ.ในสัปดาห์หน้าขณะที่พิสิทธิ์ยันสว.138คนยังทำหน้าที่ปกติเหตุไม่ทราบจำนวนแน่ชัดกองทัพเรือประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตโดยบริษัทฮันวาโอเชียนจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาจัดสร้างเรือพร้อมระบบและอุปกรณ์รวม 16,730 ล้านบาทสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำทั่วทุกภาคในช่วงวันที่ 9-13 กันยายน 2569ผู้ว่าชัดชาติอัปเดตคราบน้ำมันถนนเชื้อเพลิงสูบเก็บแล้ว 22,000 ลิตรเร่งเปิดหน้าดินหาต้นเหตุยันน้ำมันไม่ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะไม่ต้องอพยพย้ำความปลอดภัยเป็นหลักเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขอประชาชนหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟใกล้พื้นที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มเหตุน้ำมันรั่วพระราม3เร่งแกะรอยต้นต่อด้วยลายนิ้วมือน้ำมันหาต้นทางคาดทราบผลภายใน2สัปดาห์พร้อมพิจารณาเอาผิดผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายมท.2 สั่งปูพรมตรวจสอบสุสานทั่วประเทศลุยขยายผลเครือข่ายการชาบาทปมถือครองที่ดินแทนคนต่างชาตินอมินียันหากพบผิดกฎหมายฟันไม่เว้นด้านผู้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราออกคำสั่งเด็ดขาดให้บริษัทเอกชนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและย้ายศพออกจากสุสานยิวอำเภอบางคล้าภายใน7วันพร้อมเปิดช่องยื่นอุทธรณ์ได้ใน15วันอธิบดีปกครองหึ่มลั่นต่างชาติเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยเผยในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งชี้มีแรงกว่านี้อีกมากไทยสปป.ลาวเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ไฟป่าหมอกควันข้ามพรมแดนเร่งแก้ไฟป่าหมอกควันข้ามแดน PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมยศชนันท์แถลงหลังหารือยุติศึก2สถาบันอุเทนถวายช่างกลปทุมวันออกคำสั่งห้ามจัดการเรียนการสอนในพื้นที่อุเทนถวายปทุมวันโดยให้ออกแบบ
4: เพลงเพราะฟังกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลูกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วภัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่081-290-1691เพื่อความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
1: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
0: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
2: ่0812901691081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
5: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
4: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
5: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
4: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
5: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
0: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเจนสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
6: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
7: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
6: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
8: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
9: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
8: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
9: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
8: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
9: 081-290-1691
8: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

อย่ามัวเพลินบุฟเฟ่จนพุงกางลดของทอดของย่างบ้างเถิดหนารสเค็มจัดหวานเจี๊ยบเลิกเยียวยามันคือยาพิษเคลือบฉาบปากเราเปลี่ยนมาทานผักหญ้าผลไม้ล้างลำไส้ให้สะอาดไม่หม่นหมองเคี้ยวให้ละเอียดตามระเบียบที่ควรลองร่างกายย่อมสนองด้วยกำลังอีกเรื่องใจสำคัญอย่ากักเก็บเรื่องเจ็บเจ็บทิ้งไปไม่ต้องหวังยิ้มวันละนิดจิตใจจะมีพลังโลกจะดังด้วยเสียงหัวเราะเราสุขภาพดีไม่มีขายในตลาดต้องมาดมั่นทำเองไม่เงียบเหงาเริ่มวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่เป็นเรากายไม่เน่าไม่เหี่ยวเชี่ยวชาญเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็มารายงานตัวแบบบทกลอนนะคะการรับประทานบุฟเฟ่ในยุคสมัยนี้เรียกว่ามีให้เราเนี่ยได้เลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเรื่องของอาหารที่เป็นบุฟเฟ่นะไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะเอ่ยก๋วยเตี๋ยวเอ่ยข้าวแกงเอ่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นบุฟเฟ่แล้วก็ยังมีอะไรอีกมากมายนะคะที่ให้เราเนี่ยได้เลือกรับประทานกันค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ดีนะคะอาหารการกินมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่หากทานเกินแต่พอดีเกินความจำเป็นเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ค่ะดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ทานอาหารให้พอเหมาะพอดีละกันนะคะถ้าเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ก็กลับมาทักทายกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะที่ยังคงห่วงใยแล้วก็ยังส่งกำลังใจให้กับแฟนรายการทุกๆท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถค่ะและมรักขี้นกสกัดเย็นนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถดูแลเรื่องของเบาหวานความดันไขมันน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เช่นกันนะคะค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบมือชาเท้าชาต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่าเนี่ยนะคะต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นเลยค่ะและไทยแคลพลัสนะคะผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะท่านที่มีปัญหาปวดข้อเข่าปวดกระดูกข้อเข่าบวมเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้ไทยแคลพลัสนะคะทานควบคู่กับน้ำมันงาดำสกัดเย็นได้ด้วยเช่นกันค่ะค่ะและดูแลดวงตาของเราด้วยยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจต้องยายาบริงค่ะและโปรมิกซ์ออยล์นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่นำมาบอกต่อกันในช่วงของรายการแบบนี้นะคะต้องการบำรุงไตฟื้นฟูไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะและดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยไซเลียมจอยนะคะท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไม่เป็นปกตินะคะอยากจะขับของเน่าของเสียออกจากร่างกายต้องใส่เลียมจอยค่ะค่ะทุกผลิตภัณฑ์นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามสรรพคุณเรื่องของราคาโปรโมชั่นได้ตลอดทั้งรายการค่ะหากสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะดูแลสุขภาพด้านใดเนี่ยสอบถามรายละเอียดกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่081 290 1691 081 290 1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

เพราะเพลินๆค่ะสำหรับงานเพลงที่นำมาฝากกันนะคะก็เป็นสื่อกลางแทนความรักความห่วงใยและกำลังใจที่มอบให้กับแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงต้นรายการเนี่ยก็มีบทกลอนมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของการทานบุฟเฟ่การทานอาหารที่อาจจะมากเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นะคะค่ะอยู่เชื่อว่าหลายท่านที่เจ็บป่วยกันอยู่เนี่ยน่าจะเข้าใจดีนะคะว่าเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของเราเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยนะการเลือกอาหารการกินต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ค่ะหลายท่านเนี่ยรู้เท่าทันก็ดูแลสุขภาพกันนะคะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ทานอาหารรสจัดจนเกินไปนะคะจนทำร้ายสุขภาพของเราได้นะคะค่ะและโดยเฉพาะท่านที่มีกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคไตเนี่ยนะคะต้องดูแลเรื่องของอาหารนะคะบางครั้งอยากจะทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดเหมือนเดิมอย่างที่เคยทานมาเนี่ยนะคะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นได้อีกแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องค่อยๆลดปริมาณกันนะคะรสชาติที่เคยทานรสจัดเนี่ยก็ต้องค่อยๆลดมาเป็นรสกลางหรือว่ารสจืดกันไปเลยอันนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพของเราเนี่ยกลับมาดีได้นะคะแต่ว่าบางครั้งน้องอดใจไม่ได้บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะก็มีโปรมิกซ์ออยล์ตัวนี้ค่ะนะคะเป็นตัวช่วยคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานกันได้ค่ะโปรมิกซ์ออยล์ดูแลร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานนะคะและโปรมิกซ์ออยล์ตัวนี้เนี่ยก็ได้รวบรวมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกแล้วก็มีน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณด้วยนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีสรรพคุณที่ดูแลสุขภาพจริงๆนะคะโปรมิกซ์ออยล์คนชราผู้สูงอายุและสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้นะคะปลอดภัยมีเลขสารระบบอาหารที่616-067-655-0211ค่ะถ้าสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ทานวันละ1ซอฟเจลเท่านั้นนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจโปรมิกซ์ออยล์สอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเจนสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
2: ฮ้นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
2: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ดายาบริง
3: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเคล็ดลับการดูแลสุขภาพง่ายๆที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำได้แล้วก็จะต้องทำกันอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มน้ำให้ได้วันละประมาณ2ลิตรหรือ8แก้วต่อวันนะคะและการขยับร่างกายค่ะก็มีความจำเป็นมากๆเดินให้ได้วันละ19,000หรือออกกำลังกายเบาๆ30นาทีค่ะและการที่เราใช้สายตามากๆเนี่ยก็จะส่งผลให้เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสายตาได้นะคะดังนั้นการพักสายตาหากต้องทำงานหน้าจอนานๆเนี่ยก็อย่าลืมกด20 20 20นะคะก็คือพักสายตาทุก20นาทีมองไกล20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีนั่นเองค่ะค่ะเพราะเพลินๆค่ะเสียงเพลงที่นำมาฝากกันก็คงจะถูกอกถูกใจกันนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพดวงตากันต่อนะคะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยนะคะไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยละเลยหรือว่ามองข้ามที่จะดูแลสายตาของท่านดูแลดวงตาของท่านหากเรามีปัญหาเรื่องของโรคตาต่างๆเนี่ยนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยไปตรวจสุขภาพดวงตากันเป็นประจำไปพบคุณหมอไปพบจักษุแพทย์กันด้วยนะคะค่ะและสำหรับการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยหันมาดูแลดวงตากันตั้งแต่วันนี้อย่างไม่สายเกินไปนะคะยาย่าบริงค่ะได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าซึ่งมีส่วนผสมของบินเบอร์รี่ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆแล้วก็ทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ยังมีรูทีนค่ะที่ช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมและโรคต้อกระจกค่ะและมีราสเบอร์รี่นะคะช่วยทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและอเซโรราเชอรี่นะคะก็อยู่ในยายาบริงค่ะช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเติมสร้างสุขภาพบำรุงผิวพรรณให้กระจ่างใสและก็ช่วยรักษาระดับน้ำตาลด้วยนะคะยังมีโรสฮิปค่ะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวพรรณกระจ่างใสลดริ้วรอยจุดด่างดำนะคะฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดดค่ะแล้วก็ยังมีใบชานะคะที่ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีนะคะค่ะช่วยลดการอักเสบแก้กระหายแล้วก็ช่วยย่อยอาหารยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมีแอลคาเนทีนที่ทำให้เราเนี่ยออกกำลังกายได้นานขึ้นลดความเมื่อยล้าได้นะคะแล้วก็มีสาหร่ายเคลค่ะเป็นสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะถ้าทานได้ปลอดภัยมีอย.สำหรับยาย่าบริงยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็สามารถที่จะทานได้เลยนะคะทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดเท่านั้นสำหรับยาย่าบริง งค่ะหลายท่านใช้ดีก็มีบอกต่อกันนะคะสำหรับยาย่าบริง1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นแล้วก็ลุงช้างมีของแถมให้ด้วยนะคะไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆไปค่ะยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ด1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทแล้วก็รับของแถมจากลุงช้างไปเลยสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะคุณผู้ฟังคะและเราดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอโซดนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะนั่นก็คือมะระขี้นกสกัดเย็นนะคะค่ะสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นหลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อกันนะคะมะระขี้นกสกัดเย็นมีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาแล้วก็มีใบเชียงดาวสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันสามารถทานได้ค่ะแล้วก็ทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ด้วยบอกเลยนะคะท่านที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานกำลังรับประทานยาของโรงพยาบาลอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะใช้มะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้ควบคู่ได้เลยนะคะปลอดภัยมีอย.สำหรับมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นนะคะ1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย0812901691 0812901691

0: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: ถ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะค่ะสำหรับสาระดีๆเคล็ดลับต่างๆที่นำมาฝากกันก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังบ้างนะคะบางเรื่องเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาสังเกตตัวเองนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะค่ะและช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพกันต่อนะคะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกแนะนำไทยแคลพลัสเลยนะคะถ้าสำหรับไทยแคลพลัสนะท่านที่มีปัญหากระดูกและข้อใช้ไทแคลพลัสได้เลยค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไททิปโอสถนะคะที่ประกอบไปด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ค่ะที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกค่ะแล้วก็ปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อได้ด้วยไทแคลพลัสนะคะไทแคลพลัสปลอดภัยมีอย.ค่ะอย.เลขที่101-05-756-5007ปลอดภัยทานได้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพค่ะสำหรับไทแคลพลัสราคากระปุกละ290 บาทหากซื้อ2กระปุกนะคะจ่ายเพียง500 บาทค่ะและหากซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยสำหรับไทแคลพลัสหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อได้ที่081-290-1691 081-290-1691ค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถใช้คู่กับไทแคลพลัสได้นั่นก็คือน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบมือชาเท้าชาข้อเข่าต้องการน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยนะคะค่ะก็สามารถใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยค่ะซึ่งเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีอาการปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยใช้ได้เลยนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะทานได้ปลอดภัยมีอย.มีเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007ค่ะค่ะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นราคากระปุกละ300 บาท1กระปุกมี60ซอฟเจลนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300 บาทสนใจโทรเลย081-290-1691 6 9 1 0 8 1 2 9 0

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

ลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะในแต่ละวันเริ่มตื่นนอนปุ๊บเนี่ยคุณผู้ฟังทำอะไรกันก่อนคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยดื่มน้ำกันนะคะดื่มน้ำเปล่าเลย1แก้วทันทีหลังจากที่ตื่นนอนค่ะนะการดื่มน้ำเนี่ยก็จะช่วยปลุกระบบขับถ่ายของเราได้ค่ะแล้วก็ควรจะยืดเส้นยืดสายบิดขี้เกียจสัก 2-3 นาทีอันนี้เนี่ยช่วยได้เลยแล้วก็อย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองในกระจกด้วยนะคะซึ่งมีงานวิจัยบอกว่าการยิ้มแม้จะแกล้งยิ้มเนี่ยก็จะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดได้ค่ะนี่ก็เป็นอีกเคล็ดลับดีๆที่นำมาบอกต่อกันค่ะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไซเลียมจอยหากมูฟังที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอึดอัดเหลือเกินอยากจะขับของเน่าของเสียออกจากร่างกายนะคะและเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ไซเลียมจอยตัวนี้เลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาบอกต่อกันนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันค่ะไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นผ่านมาตรฐานการผลิต GMP มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550209นะคะปลอดภัยคุณผู้ฟังสามารถที่จะทานได้ค่ะสำหรับไซเลียมจอยทานก่อนนอนครั้งละ1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้นะคะแต่หากท่านไหนต้องการให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทานไซเลียมจอยก่อนนอนครั้งละ2เม็ดได้เลยเพื่อการระบายที่ดีค่ะถ้าไซเลียมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทนะคะและตอนนี้ลุงช้างใจดีนะคะโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2กระปุกเราแถมไม่ทันฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยสำหรับไซเลียมจอยค่ะไซเลียมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากซื้อ2กระปุกเราแถมไม่ทันฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มมากๆสนใจโทรเลย081-290-1691ค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีก็หมดลงแล้วนะคะอิ๋วๆก็คงจะต้องร่ำรากันไปเหมือนอีกเช่นเคยค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกันเป็นประจำนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรากันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะและก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมะระขี้นกสกัดเย็นน้ำมันงาดำสกัดเย็นไทยแคลพลัสยาย่าบริงและโปรมิกซ์ออยล์ค่ะค่ะวันนี้อิ๋วลาไปก่อนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยขอให้ทุกท่านพักผ่อนกันอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: FM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
6: เร่งข้าวของต้องวีซ่าข้าวของต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรั่วและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474จำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: ฆ่าฉันให้ตายครับงานเพลงพระเราะจากวุฒิวรชัยครับ AI Cover เลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังครับฟังเพลงลูกทุ่งฆ่าฉันให้ตายโดยวุฒิวรชัยไปเรียบร้อยแล้วก็เข้าข่าวกันสิครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับเราพบกันเป็นประจำนะครับสองช่วงด้วยกันช่วงแรกนี้ก็เป็นเรื่องของทางด้านวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันครับอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักขับข้าวครับแต่ราคาเริ่มต้นต้นละ100-1,200เท่านั้นแหละครับถ้าอยากจะได้เรื่องของราคาสินค้าต้องโทรหาเราครับเราจะได้รีบนำเมนูไปให้ท่านดูถึงบ้านครับ0819465036 0819465036ครับน้ำมันรวมสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับมีกี่ชนิดกี่ชนิดเอามารวมไว้หมดบางคนก็ทำน้ำมันมะพร้าวครับ30เม็ดขายขวดนึงน้ำมันกระเทียมขายขวดนึงน้ำมันงาดำขายขวดนึงน้ำมันดอกทานตะวันขายขวดนึงแต่เราเอาน้ำมันเหล่านั้นมารวมไว้สกัดเป็นเม็ดแคปซูลเลยเอามารวมไว้หมดเลยแล้วก็ออกมาเลยว่าขวดนึงต้องบรรจุ60เม็ด60แคปซูลครับเอามาช่วยกันแต่ละอย่างแต่ละอย่างดูแลตัวนี้ดูแลเรื่องไขมันตัวนี้ดูแลเรื่องความดันตัวนี้ดูแลเรื่องเบาหวานตัวนี้ดูแลบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับบำรุงต่อมลูกหมากตัวนี้ดูแลมือชาเท้าชาตัวนี้บำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายหลับสนิทครับก็ไม่ต้องลุกขึ้นฉี่ทั้ง3รอบบางคนที่3รอบไม่เกินแล้วนะ3รอบ4รอบต้องเข้าห้องน้ำตลอดทั้งคืนเลยไม่ได้หลับเลยไงไม่ได้หลับสบายเลยครับยังไงก็นึกถึงทางด้านน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ของเรากันแล้วกันนะครับ0817577474ครับพร้อมทั้งทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับก็แบบเดียวกันครอบจักรวาลตอบแต่ละตัวละตัวมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอจึงได้ขายดีครับแล้วก็ขายมาจนปีนี้ปีที่30แล้วนะครับเพราะนั้นคำว่าปีที่30นี้แสดงผลิตภัณฑ์ของเรานั้นให้ความเชื่อถือคุณผู้ฟังรับประทานแล้วก็ให้ความเชื่อถือก็ต้องขอบพระคุณนะครับสั่งซื้อกันมาตอนนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันมาที่0817577474เหมือนกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% 0819465 0817577474081-757-7474ครับประเด็นข่าวแรกครับพีรพลแฉขบวนการต่างด้าวฮุบประเทศจวกมหาดไทยเนี่ยหมกเม็ดซุกชื่อทะลักทะเบียนบ้านกลางนับล้านคนเลยครับพีรพลกนกวลัยสสบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีมาตรา20ในส่วนของกรมการปกครองว่าโดยแผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์โดยชี้ถึงปัญหาบุคคลต่างด้าวทะลักเข้ามานั่นคือภัยความมั่นคงระดับชาติพร้อมซัดงบประมาณที่จัดสรรมาเพียงขยิบมือ28,137,000 บาทว่าจะเอาไปใช้แก้ปัญหาระดับชาติได้อย่างไรพร้อมแฉขยับขบวนการลักไก่สวมชื่อต่างด้าวซุกทะเบียนบ้านคนไทยที่กำลังลุกลามบานปลายอยู่ในขณะนี้นายพีรพลบอกว่าเปิดแผลใหญ่กลางสภาระบุชัดเลยว่าปัจจุบันตัวเลขแรงงานต่างด้าวทั้งที่เข้ามาอยู่อย่างถูกกฎหมายและลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายทะยานพุ่งสูงแตะอยู่ที่ระดับ10ล้านคนเข้าไปแล้วแต่ประเด็นที่สร้างความผวาและถือเป็นลิดรอนสิทธิประชาชนอย่างรุนแรงคือกรณีที่มีขบวนการลักลอบนำชื่อคนต่างชาติเหล่านั้นเข้าไปยัดใส่ในทะเบียนบ้านของชาวบ้านตาดำๆโดยที่เจ้าของบ้านไม่รู้เรื่องแม้แต่น้อยลำพังแค่โพเป็นข่าวที่เขตดินแดงกทม.ก็ปาเข้าไปกว่า 2,000 คนแล้ว จากการประเมินเชื่อว่ายังมีกรณีเช่นนี้ซุกซ่อนตามเขตต่างๆในกทม.และทั่วประเทศสูงถึง 2-3 ล้านคนสสพรรคเศรษฐกิจผู้นี้ยังบอกยังจวกถึงวิธีการแก้ปัญหาของกองฝ่ายทะเบียนกรมการปกครองที่ใช้วิธีซุกปัญหาไว้ใต้พรมพอเป็นข่าวก็แก้เกี้ยวโดยการย้ายรายชื่อต่างด้าวเหล่านั้นไปหมกไว้ที่หนึ่งไปที่ทะเบียนบ้านกลางพร้อมตั้งคำถามตัวโตว่าสรุปว่าจำนวนคนต่างด้าวที่ถูกยัดเข้าทะเบียนบ้านกลางทั่วประเทศเนี่ยมีตัวเลขที่แท้จริงเท่าไหร่กันแน่ทำไมถึงไม่มีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ให้สังคมได้รับรู้ต่างด้าวพวกนี้เข้ามาไม่สนหรอกว่าคุณจะย้ายชื่อเขาไปอยู่ไว้ตรงไหนต่อให้ย้ายไปอยู่บนโลกพระจันทร์เขาก็ไม่ว่าอะไรเขาแค่ให้เขามีชื่อในระบบขอแค่เขาได้ถือบัตรประจำตัวเป็นคนไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นบัตรสีชมพูเพราะนี่คือบันไดขั้นแรกและเป้าหมายสูงสุดเพื่อปูทางสวมรอยเป็นคนไทย

เป็นหมื่นหมื่นล้านกว้านที่ดินทั้งแต่เชียงใหม่ภูเก็ตครับพัทยาหรือสุราษฎร์ธานีอะไรก็แล้วแต่ครับที่เขามีนอมินีเป็นคนไทยคนไทยที่ขายชาติที่เอาแผ่นดินของเราผมต้องบอกว่าบรรพบุรุษจะโดนด่ากระเพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันจะด่าว่าไอ้บรรพบุรุษที่มันเอาแผ่นดินไทยไปขายแล้วกูจะเป็นเจ้าของแผ่นดินกูเกิดมากูก็รู้เลยว่าเจ้าของแผ่นดินนั้นต้องเป็นคนไทยแต่แล้วกูหาแผ่นดินไทยไม่ได้เลยเป็นชื่อชาวต่างชาติทั้งหมดแล้วอย่าลืมนะครับนายโจเซฟคนนี้มีสัญชาติไทยแล้วด้วยขนาดเป็นคนอิสราเอลนะครับถามว่าเขาได้สัญชาติไทยเพราะอะไรแล้วทำไมต้องสืบสาวเราเรื่องไปถึงกรมการปกครองใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นคำตอบมันมีอยู่แล้วครับที่ข่าวออกมาแล้วถามว่าจะแก้ไขยังไงเขาได้สัญชาติไทยเพราะอะไรเขาทั้งที่เขาเป็นอิสราเอลพอเขาได้สัญชาติไทยเขากว้านซื้อที่ดินเลยครับเพราะเขาเป็นคนไทยไงจะบอกว่าคนต่างชาติซื้อแผ่นดินไทยไม่ได้เขาเป็นคนไทยแล้วเพราะได้กรมการปกครองเปลี่ยนสัญชาติเขาให้เป็นคนไทยกระทั่งที่เป็นคนอิสราเอล DSI จับมาเป็นคดีพิเศษแล้วดูต่อไปนะครับว่าถ้าทะลุทะลวงไปแล้วมหาดไทยที่ส.ส.บอกหมกเม็ดเนี่ยมันจะรู้เลยว่าอะไรคืออะไรกันล่ะครับคุณผู้ฟังอ้าวสรุปแล้วนี่ตั้งแต่สอบท้องถิ่นมานี่เนาะมหาดไทยโดนอะไรหลายดอกเลยนะครับเกี่ยวกับมหาดไทยทั้งนั้นเลยทะลักกันเข้ามาทั้งสอถอก็มหาดไทยครับเกี่ยวกับการทำข้อสอบครับเพราะฉะนั้นทางด้านของการทำข้อสอบก็เช่นเดียวกันนะครับมีทางด้านของนายอะไรล่ะนายสอสอคนหนึ่งบอกว่างบประมาณมันหายไปไหนอีตรงค่าสมัครสอบเนี่ยมันหายไปไหนครับไม่เห็นมีอยู่ในงบประมาณของการธรรมเนียมค่าสอบคนละ400บาทแล้วสอบตั้งแสนกว่าคนเป็นเงิน173ล้านบาทโดยประมาณมันหายไปไหนจากระบบว่างั้นครับโอ้คุยเขี่ยกันขนาดนี้เลยนะครับจากมติชนครับพาดหัวข่าวตัวใหญ่มติชนสาธิตวงหนองเตยบอกผิดหวังกรรมาธิการละเลยตรวจโกงสอบท้องถิ่นชี้เงินค่าสอบ175ล้านต้องดึงกลับเข้าระบบเงินตรงนี้ไปอยู่ไหนไม่เห็นมีใครพูดถึงนายสาธิตวงหนองเตยสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายตนแข็งใจต่อการทำงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณที่มุ่งปรับลดงบประมาณกระทรวงมหาดไทยเพียงแค่รายการคุยทหารและครุพันธ์ทั่วไปแต่กลับละเลยการตรวจสอบกรณีการทุจริตและโกงสอบท้องถิ่นครั้งโมโหฬารของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนายสาธิตวงหนองเตยอภิปรายถึงการทุจริตในสถใน3ประเด็นหลักคือ1งบประมาณเทคโนโลยีสารสนเทศ277ล้านบาทสถได้ขอตั้งงบไซเบอร์และการปกป้องระบบไว้สูงปอในปี2569กลับพบการแฮกแล้วเข้าไปแก้ไขไฟล์ดิจิตอลเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นเพื่อทุจริตมากถึง115ครั้งแต่พอในปีงบประมาณ2570กลับมีการถอดดัชนีตัวชี้วัดความปลอดภัยทางไซเบอร์ออกทั้งหมดซึ่งกรรมาธิการกลับไม่ได้ซักถามหรือประเมินประสิทธิภาพในส่วนนี้เลย2เบี้ยประชุมกรรมาธิการและคณะกรรมการสอบ90ล้านบาทแต่มีตั้งงบเบี้ยประชุมบอร์ดกลางและอนุกรรมการสอบไว้เกือบ100ล้านบาทแต่กลับไม่มีการตรวจสอบย้อนหลังว่าในปีที่มีการโกงสอบเกิดขึ้นเนี่ยได้มีเบี้ยจ่ายประชุมไปกี่ครั้งและรัฐบาลจะเรียกคืนงบเบี้ยประชุมที่จ่ายไปแล้วกับชุดที่เกิดการทุจริตอย่างไร3เงินนอกระบบเงินนอกงบประมาณจากค่าสมัครสอบ 175.3 ล้านบาทในคดีโกงสอบท้องถิ่นมีผู้สมัครสอบสูงถึง 438,271 รายคุณผู้ฟังฟังให้ดีนะค่าธรรมเนียมการสอบคนละ400บาทแล้วมาสมัครสอบถึง 438,277 คนเอาเป็นว่า 400,000 คนเอา400คูณก็16ล้านบาทใช่ไหม116ล้านบาทเงินหายไปไหนเป็นเงินนอกงบประมาณมารวมแล้วตอนนี้ 438,277 แล้วค่าธรรมเนียมคนละ400บาทงบประมาณเงินตรงนี้นอกงบประมาณประมาณ 775.3 ล้านบาทแม้จะมีการว่าจ้างมหาวิทยาลัยจัดสอบในวงเงิน133ล้านบาทแต่ยังมีเงินส่วนต่างเหลืออยู่มหาศาลซึ่งไม่เคยนำมาแสดงไว้ในงานรายงานงบประมาณแผ่นดินอย่างเปิดเผยการโกงสอบท้องถิ่นถือเป็นการทำลายระบบคุณธรรมในระบบราชการอย่างร้ายแรงเ
ผมขอเรียกร้องให้กรรมาธิการชี้แจงและเสนอว่าต่อไปนี้เงินค่าสมัครสอบ

0: และงบจัดสอบท้องถิ่นทั้งหมดต้องนำกลับเข้ามาอยู่ในระบบเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้สภาสามารถตรวจสอบได้หากกรรมาธิการไม่มีคำตอบก็ถือว่าท่านทำหน้าที่ได้อย่างน่าผิดหวังอย่างยิ่งนายสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าอย่างนั้นครับเอาละครับเป็นเรื่องเป็นราวก็อยู่ตรงไหนล่ะเงินค่าสมัครสอบคนละ400 บาทไปยุ่งหนุนตรงไหนอ่ะไม่เห็นมาอยู่ในงบประมาณไม่เห็นมีรายงานอยู่ในงบประมาณแผ่นดินมันอยู่ในกระเป๋าใครล่ะ 175.3 ล้านบาทครับนี่เป็นเรื่องของนายสาธิตวงศ์หนองเตยพูดอย่างนั้นนะครับอ้าวคราวนี้เราไปดูกันต่อครับเรื่องราวข่าวอื่นในมติชนครับเมื่อสาธิตวงศ์หนองเตยทางด้านของรองหัวหน้าพุทธไปแล้วคราวนี้ก็คงไปที่เรื่องของประเด็นข่าวอื่นอีกนะครับก็มีเกี่ยวกับทางด้านของประเด็นข่าวอ๋อนี่เรื่องของสามีเป็นตำรวจและภรรยาเป็นครูแล้วก็ยิงต่อหน้านักเรียนเลยยิงเมียตายต่อหน้านักเรียนโอ้โหช่างใจร้ายเสียเหลือเกินนะครับเป็นประเด็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับละตำรวจปิดล้อมบ้านพักร้อยตำรวจตรีจ่อยิงครูสาวดับคาศูนย์เด็กเล็กเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวครับตอนนี้ต้องบอกว่าหมวดพงครับหมวดพงคือสามีของครูสาวคนนี้ครูสาวตายภายในอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลอยู่ที่หมู่3ตำบลหนองปลาไหลเบอร์บางละมุงชลบุรีเมื่อ10:30 นของวันที่9 กันยายนซึ่งก็ล่าสุดผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจชื่อว่าหมวดพงยศร้อยตรีตำรวจตรีใน153หลังก่อเหตุก็หลบหนีเข้าไปอยู่ในบ้านพักซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนอนุบาลที่เกิดเหตุประมาณ3 กิโลเมตรพันตำรวจเอกสราวุฒินุชนาถภูมิกับสภ.บางละมุงผู้บังคับบัญชาโดยตรงนำทีมตำรวจพร้อมอาวุธครบมือทำการปิดล้อมเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยให้ยอมวางอาวุธและมอบตัวแต่ขณะนี้ยังไม่เป็นผลหากมีความคืบหน้าจะได้รายงานต่อไปครับโอ้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเนาะความหึงหวงซะละมั้งเนี่ยความหึงหวงหรือเปล่าครับที่ทำให้ไปยิงต่อหน้าเด็กนักเรียนเนี่ยเด็กนักเรียนก็แตกตื่นกันใหญ่อะไรเกิดขึ้นอีกล่ะยิงนักเรียนกับปืนตอนนี้มันรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าน่ากลัวครับไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อวงจรปิดร้อยตำรวจตรียิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลตำรวจร้อมบ้านเกลี้ยกล่อมกว่า3 ชั่วโมงครูเปิ้ลครับครูเปิ้ลครูไพลินวัย48 ปีซึ่งเป็นภรรยาของรัฐร้อยตำรวจตรีทัชพงศ์หรือหมวดพงศ์เป็นครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลก่อนขับรถหลบหนีกลับบ้านพักล่าสุดตำรวจอยู่ระหว่างปิดล้อมบ้านและเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัวตรวจสภาพกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนพบว่าก่อนเกิดเหตุร้อยตำรวจตรีทัชพงศ์ขับรถเข้ามาจอดบริเวณหน้าโรงเรียนแล้วเดินเข้าไปในด้านในจนถึงเวลาประมาณ10:27 นภาพจากกล้องมาถึงภาพจากกล้องวงจรปิดก็บันทึกเหตุการณ์ขณะครูภายในโรงเรียนพยายามนำเด็กนักเรียนเข้าไปหลบภายในห้องเรียนครับบ้าดีเดือดแล้วมายิงถึงโรงเรียนเลยเนาะวงจรปิดจับภาพชายสวมเสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นเดินเข้ามาโดยมือขวาถืออาวุธคล้ายปืนจากนั้นเมื่อครูเปิ้ลเดินออกมาจากห้องก็ถูกยิง1 นัดจมล้มลงชายคนดังกล่าวก็ยิงยืนมองผลงานอยู่บริเวณนั้นประมาณ10 วินาทีก่อนจะเดินออกจากเรียนขึ้นรถขับหนีไปได้เลยครับเป็นเรื่องเป็นราวที่จะต้องสงสัยต้องยังไงแล้วจะต้องกล่อมให้มอบตัวไหมครับต้องกล่อมให้มอบตัวจะมอบไหมเนี่ยครับถ้าไม่มอบก็เดี๋ยวก็เกิดการตายกันขึ้นสิครับอ่ะเดี๋ยวคอยดูต่อไปนะครับว่าจะสำเร็จไหมครับเกลี้ยกล่อมเขาบอกเกลี้ยกล่อมกว่า3 ชั่วโมงแล้วตอนนี้นะให้มอบตัวซะก่อนที่จะจับตายอย่างนั้นเหรอ ครับอ่ะก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับฟังความรักความหึงหวงแต่ไปทำต่อหน้านักเรียนนี่สิมันไม่เข้าท่านะครับไปอีกข่าวนึงครับประเด็นข่าวมีการประชุมกันครับดีเดย์ปราบนอมินีทุนต่างชาติยุติธรรมมหาดไทยถกใหญ่ลุยเช็คบินทุนอิสราเอลฮุบที่ดินพันล้านเอาละครับนายโจเซฟอย่างที่ผมบอกให้จำชื่อเขาไว้นะที่เขามีสัญชาติไทยได้อย่างไรที่ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรมครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบปราบปรามกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมด้วยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบที่ปรึกษาของนาย ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานปปง.สำนักงานตำรวจชาติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกรมที่ดินกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมศุลกากรโอ้โหมาหมดเลยนะครับมาหมดเลยนะครับเพื่อจะได้มาคุยกันเรื่องของเรื่องราวการเกิดขึ้นเกี่ยวกับชาวต่างชาติครับตรวจสอบปราบปรามกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นเพื่อความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมข้ามชาติครับมีการประชุมกันครั้งนี้ครับเหตุการณ์ของการประชุมก็หนึ่งมาตรการแนวทางเพื่อตรวจสอบปราบปรามการทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้จากการอาชญากรรมดังกล่าวครับสองกำหนดมาตรการแนวทางเพื่อตรวจสอบปราบปรามการทำความผิดอาชญากรรมข้ามชาติที่ครอบคลุมถึงการถือครองที่ดินการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อเสนอต่อกรรมการพิจารณาสามศึกษาติดตามพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการทำความผิดตามข้อสองวงเล็บหนึ่งสามศึกสี่ศึกษาพิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบปราบปรามการทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็4ศึกษาให้ความเห็นข้อเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย5แลกเปลี่ยนข้อมูลประสานความร่วมมือบูรณาการการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง6ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการปราบปรามการทำความผิด7แต่งตั้งคณะทำงานชุดปฏิบัติการมอบหมายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น8เชิญบุคคลหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารข้อมูลตามความจำเป็น9ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่นายกตีคณะกรรมการมอบหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมอนุกรรมการให้ทุกส่วนราชการซึ่งเป็นผู้แทนร่วมเป็นคณะอนุกรรมการปฏิบัติร่วมปฏิบัติหรือสนับสนุนการทำงานตามที่ประธานอนุกรรมการมอบหมายโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครับการประชุมวันนี้ก็น่าจะได้เรื่องของส่วนใหญ่แล้วนะครับทางด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตรวจสอบกรณีใช้ที่ดินเป็นสุสานสำหรับชาปนกิจของชาวอิสราเอลอาทิเช่นสุสานชาวยินบางคราฉะเชิงเซาซึ่งปัจจุบันแม้ว่าผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้ออกคำสั่งให้เคลื่อนย้ายศพ4ร่างด่วนออกนอกกับพื้นที่ภายใน7วันก็ตามแต่ตามกฎหมายและเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของพื้นที่ยังสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ภายใน15วันจึงทำการรื้อถอนยังคงเป็นอุปสรรคการสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอมีการเปิดปฏิบัติการค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดชลบุรีอำเภอบางละมุงและพัทยาพบความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอิสราเอลโดยนายไมมอนเดวิดมาเซโนโดยพบว่านายไมมอนได้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์และรายการทรัพย์สินจำนวนมากในพื้นที่ตะวันออกแถมยังเป็นผู้ประกอบการตัวจริงในส่วนของสำนักงานกฎหมายและโรงแรมอีกหลายแห่งรวมมูลค่าหลายพันล้านบาทแต่กลับใช้คนไทยที่เป็นพนักงานในสำนักงานตัวเองมาเป็นกรรมการแทนตนซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการใช้นอมินีเป็นเหตุให้ DSI รับเรื่องนี้สอบสวนเป็นคดีพิเศษกล่าวหาว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทโคซี่บิชวิลนั้นกับพวกการหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานพยานวัตถุพยานเอกสารที่ตรวจยึดเตรียมพิจารณาออกหมายเรียกบุคคลเข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปครับเอาละครับทะลุยกันอย่างเต็มที่นะครับผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายผืนแผ่นดินของไทยเราที่ตกเป็นของชาวต่างชาติเรียบร้อยแล้วครับไม่ได้มีนอมินีก็มีเพราะอิสราเอลคนนั้นเขาเป็นคนไทยนะเขาได้สัญชาติไทยมาได้ยังไงเล่า
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วย ยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
7: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้ซื้อ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1 ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
10: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
14: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: นะครับครับขอบคุณครับกับผู้สนับสนุนรายการที่เช่นทางด้านของภูผาวิปรครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นซื้อ3ห่อแถม1ห่อซื้อ5ห่อแถม2ห่อภูผาวิปรจะสร้างกล้ามเนื้อให้กับทางด้านคุณผู้ฟังที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับรับประทานผสมกับน้ำอุ่นนะครับผสมกับน้ำอุ่นแล้วจะได้น้ำสีขาวๆ1ซองต่อ1แก้วแล้วกันนะครับเหมือนชงกาแฟแล้วท่านก็ดื่มเช้าแก้วหนึ่งเย็นแก้วหนึ่งพละกำลังกับโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เกิดขึ้นแล้วท่านก็แข็งแรงขึ้นกับภูผาวิโปรครับมาพร้อมกับเครื่องดื่มดีไทยดีไทยเป็นเครื่องดื่มของคนไทยที่มีส่วนผสมของสมุนไพรแต่ละตัวแต่ตัวเยอะแยะมากมายครับทำให้ท่านได้รับสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายเป็นน้ำนะครับดีไทยเครื่องดื่มทางด้านผสมสมุนไพรดีไทยไม่ใช่แบบ10บาทตามตู้แช่นี่น้องๆขวดน้ำปลาเลยครับ2ขวดซื้อ2ขวดแถมภูผาวิโปร1ห่อนี่โหคุ้มเลย1ขวดนี่คุณกินอย่างน้อยก็น่าจะครึ่งปีเลยนะเช้าครึบเย็นกงก็พอหรือเช้ากงเย็นกงก็พอสำหรับดีไทยครับและยังมีทางด้านของยาหอมดอกหอมมะลิครับท่านที่สวิงสวายหน้ามืดตาลายครับหรือจะเป็นเรื่องของลมกองละเอียดใช่ไหมครับที่ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นครับเพื่อจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงครับเพราะว่ายาหอมมะลินี่จะช่วยอาการแก้ลมกองละเอียดแล้วก็หลับสบายด้วยแต่ถ้าฉุกเฉินขึ้นมานี่นะกลับตักสักครึ่งช้อนชาแล้วอมไว้ใต้ลิ้นก็ได้อมไว้ใต้ลิ้นแล้วค่อยๆตื่นเข้าไปอาการที่เป็นอยู่มันก็ค่อยๆทุเลาลงครับทางด้านของยาหอมดอกหอมมูลีครับซื้อ2ขวดก็แถม1ขวดครับโทรไปเลยทั้ง3ชนิดที่ผมพูด0817805575 0817805575กลิ้งกลางเข้าไปครับและ ทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสำหรับท่านที่ลุกขึ้นฉี่บ่อยๆยามค่ําคืนหรือเป็นไขมันเป็นความดันเป็นเบาหวานตัวนี้จะช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจเพราะว่าน้ำมันรวม9ชนิดเนี่ยแต่ละชนิดมันก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเราอยู่แล้วจะเป็นมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อบำรุงผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานและหลับสบายหลับลึกไม่ต้องลุกมาเข้าห้องน้ำกันแล้วกลางคืนกลับลุกอีกทีก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ตื่นทำงานได้เลยครับนั่นคือเรื่องของสมุนไพรที่ชื่อว่าน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับสนใจสั่งซื้อพร้อมกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่ครอบจักรวาลเหมือนกันครับรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายคุณตั้งแต่ความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนแรงแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสขื่นขอบลิ้นดวงหรือเป็นภูมิพวกสะเก็ดเงินหรือจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันอะไรทั้งนั้นครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอถึงยืนหยัดอยู่ได้ถึง30ปีผลิตภัณฑ์ที่ให้ความเชื่อถือกัน30ปีและปีนี้ปีที่30ครับสนใจอยากได้ทั้ง2 อย่างทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2หรือจะเป็น AND Lutina ครับบำรุงสายตาก็ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3เช่นเดียวกันครับ AND Lutina เกี่ยวกับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อนึกถึง AND Lutina ของเราครับและกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับฟอกเนื้อฟอกตัวหอมสดชื่นติดตัวทีเดียวครับสิวก็ยุบป้ากระจางกับสบู่สมุนไพร DJ ครับแต่ถ้าสบู่สระผมมันทำหน้าที่สระผมอย่างเดียวดีที่สุดครับละเลงน้ำอุ่นน้ำเอาเปล่าๆก่อนบนหัวคนแล้วก็เอาสบู่สระผมเราไปละเลงบนหัวฟองอย่างก็แชมพูเลยล่ะครับจะกำจัดเรื่องของลดการหลุดร่วงเส้นผมลดรังแคแล้วก็ลดเชื้อราบนหนังศีรษะด้วยสบู่สระผมครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับมาเรื่องราวข่าวนี้ครับเรื่องของนักเรงนักเรียนเมื่อนักเรงนักเรียนก็มีปัญหานักก็อย่าเพิ่งเรียนเลยครับเพราะปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยนะครับรับดีเลยครับรองนายกตรียศชนันสั่งให้หยุดเลยไม่ต้องเรียนกันละ3เดือนจัดพื้นที่กันใหม่ขนาดนั้นเลยนะครับจะได้รู้สักทีว่ามันเก่งกันเหลือเกินไม่หยุดกันสักทีเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการจัดระเบียบการเรียนการสอนใหม่โดยรองนายกตรีทางด้านของกระทรวงอวนะครับกระทรวงอวก็ต้องจัดระเบียบเก่งกันนักสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนะครับจันเชนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกตรีเดินหน้า4มาตรการยุติข้อขัดแย้งระหว่างอุเทนถวายกับปทุมวันสั่งงดใช้พื้นที่พิพาท3เดือนเร่งจัดพื้นที่เรียนใหม่ย้ำความปลอดภัยคุณภาพการศึกษา2สถาบันต้องไม่สะดุดรีบแก้พื้นที่สยามกระทบความมั่นคงภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นไทยวางแผนเปลี่ยนผ่านพื้นที่เดิมสู่พื้นที่นวัตกรรมที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายโดยมีทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงอวเป็นประธานมีศาสตราจารย์ดร.สุปชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอวศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูวิรัตภูลิวัชระอธิบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.เลิศชัยฟูประทีปสิริอธิการบดีของวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรองศาสตราจารย์ดร.เสถียรธัญศิระอธิบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันครับเจ้าปัญหา2สถาบันโดยมีพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีชรินทร์โกวัตตาโกภัตตารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีพันลบอรัมลารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พลตำรวจตรีชติวัฒน์เหลืองวิไลผู้บังคับการสืบสวนของบชน.และก็นายตำรวจอีกหลายท่านนะครับที่เข้าร่วมประชุมหารือครั้งนี้เป็นการสานต่อแนวทางที่ทุกฝ่ายได้พูดคุยและดำเนินการร่วมกันมาแล้วไม่ได้เป็นการทับซ้อนหรือยกเลิกคำสั่งหรือแนวเดิมแต่ต้องการทำสิ่งที่ตกลงกันไว้ให้สามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับในการพิจารณาประเด็นด้านกฎหมายความมั่นคงความปลอดภัยเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์กรอบเวลาที่ชัดเจนเนื่องจากเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาของสถาบันแต่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ปทุมวันและสยามซึ่งเป็นทั้งที่พื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่การศึกษาพื้นที่ที่เยาวชนเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันดังนั้นความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิดศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าการหารือร่วมกับผู้บริหารทั้งสองสถาบันได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่อจากนี้4ประเด็นสำคัญคือ1งดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนโดยจะดำเนินการทันทีนับตั้งแต่วันที่9กันยายนนี้เป็นต้นไปโดยกระทรวงอวจ.คำสั่งให้ทั้งสองสถาบันปฏิบัติตามเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษาบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้หากการเปลี่ยนผ่านด้านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะยังงดการใช้พื้นที่พิพาทต่อไปขณะเดียวกันผู้บริหารทั้งสองสถาบันก็ต้องจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มาตรการด้านความปลอดภัยส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาด้วยประเด็นที่2เร่งจัดพื้นที่ใหม่ให้อุเทนถวายมอบหมายผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดเตรียมพื้นที่ใหม่ไม่อยู่ในพื้นที่พิพาทและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลา3เดือนที่กำหนดเพื่อสามารถย้ายการจัดเรียนการสอนไปยังพื้นที่ใหม่ได้หากยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาดังกล่าวก็ต้องพิจารณาขยายระยะเวลาการงดใช้พื้นที่ออกไปอีกเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัย3สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจะทำแผนการเปลี่ยนผ่านโดยนอกจากจะได้ปฏิบัติตามมาตรการงดใช้พื้นที่ในช่วง3เดือนแล้วยังต้องเตรียมความพร้อมระยะยาวด้วยการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ด้านในหากมีความจำเป็นในอนาคตโดยไม่กระทบต่อการจัดการศึกษาประเด็นที่4พัฒนาพื้นที่เดิมให้เป็นพื้นที่ด้านการศึกษาอุตสาหกรรมนวัตกรรมโดยพื้นที่ปัจจุบันอุเทนถวายใช้งานซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ยืนยันจะไม่ใช้พื้นที่ดังกล่าวในเชิงการค้าและเชิงพาณิชย์แต่รักษาแนวคิดให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและนวัตกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปทั้งประชาชนด้วยสังคมด้วยแม่ดีนะครับย้ายเลยให้มันอยู่คนละที่กันซะมันจะได้ไม่ต้องตีกันนี่มาตีกันทั้งสมัยผมเป็นนักเรียนเรียนอยู่ที่บัลลัยครูที่กรุงเทพเลยนะครับผมเรียนบ้านสมเด็จผมก็เนี่ยไปแข่งบอลกับพวกอุเทนถวายเนี่ยปทุมวันเนี่ยมันแพ้ออกสนามไม่ได้ครับทางอาจารย์ต้องขอกำลังตำรวจเอารถนำขบวนออกส่งนักบอลของเราครับผมเป็นนักบอลผมไปชนะเข้าโอ้โหมันไม่ยอมแพ้มันแพ้ไม่ยอมแพ้ด้วยโอ้โหยังจำติดตาติดใจมันกี่ปีมาแล้วมันยังตีก็ไม่จบเนี่ยรุ่นพี่ฝากรุ่นมาถึงรุ่นน้องรุ่นน้องฝากต่อกันไปมันเป็นสถาบันการศึกษาได้ยังไงโอ้โหผมขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีครับย้ายเลยอีกคนมาอยู่แถวนี้เลยดีไหมมาอยู่อยุธยาเลยมาตีกับเด็กอยุธยาอีกคนไปอยู่ทางบางนาไปตีกับเด็กบางนาเลยปะ เอาอย่างนั้นเลยนะเอาละครับฟังครับชั่วโมงแรกเดี๋ยวช่วงแรกเราพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
15: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ
16: ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
17: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคั้นเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
18: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
19: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
20: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474
21: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
22: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
21: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่าย ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083 8686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

นี้ฉันรักแล้วก็บทเพลงเพราะๆอีกบทเพลงหนึ่งเป็นเพลงสนุกสนุกก็เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการอยากฟังเพลงอะไรขอมาผมก็ทยอยจัดให้แล้วกันขอปุ๊บจัดปั๊บคงไม่ได้คนฟังผมไม่นึกเลยว่าจัดครึ่งชั่วโมงจะมีคนฟังเยอะขอมาเป็น10เพลงคือ10คนคนละเพลงคนละเพลงก็เปิดไม่หมดแหละครับขอบพระคุณกันแล้วกันนะครับขอบพระคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการด้วยทางด้านของ Enzyme by Anectra Bio ครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายกันครับตอนนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ1ขวดแถมทานโทษซื้อ2ขวดแถมวิทยุทรานซิสเตอร์1เครื่องซื้อ Enzyme by Anectra Bio 2ขวดแถมวิทยุ1เครื่องครับวิทยุทรานซิสเตอร์เอาไปฟังข่าวกันเนาะขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการจากใครก็แจ้งผลการรับฟังมาก็ขอบคุณไม่น้อยไม่ได้วิทยุไปนะครับส่วนใครเยี่ยงไม่ได้ก็ใจเย็นนิดนึงครับทยอยส่งให้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ผมยังให้คนส่งเขาทำงานเลยนะครับก็อยากให้ทยอยส่งไปให้ถึงมือให้เร็วที่สุดนะครับขอบพระคุณครับกับ AND Rutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกแล้วก็ยังมีเอนไซม์เป็นส่วนผสมด้วยนะครับรับประทานได้ทั้งบำรุงร่างกายได้ทั้งบำรุงสายตาซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่สนใจจะชุดเล็กชุดใหญ่ก็เลือกโทรศัพท์มาหาเราเราจะได้บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกายAND ครับสบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจนะครับแล้วก็ยังมีสบู่สระผมครับช่วยให้เส้นผมไม่หลุดร่วงง่ายๆครับสร้างรากผมให้แข็งแรงและก็รวมทั้งทางด้านของรังแคก็จะหมดไปแล้วก็ยังมีเชื้อราบนหนังศีรษะก็จะค่อยๆละลายเชื้อราบนหนังศีรษะก็ทำให้ผิวหนังของคนปกติกับสบู่สระผมครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเผลอหัวใจครับจากน้องนวรัตน์พันธุรัตน์ค่ายเพลงพันธุรัตน์ละครครับ

0: วิธีโปรมันได
1: ้ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
3: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้เต็มหมดทุกข้อ
4: รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
5: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเท้าหอมน้ำได้ไปหาเองได้ไ
6: ปซื้อหาพี่โปไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575

0: ตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุงบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร081-780-5575
1: ครับโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดก็ได้เลยนะครับดูแลสุขภาพร่างกายอยู่ในช่วงของการแถมก็อยู่ตอนนี้นะครับภูผาวิโปรก็ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับแล้วก็ทางด้านของสมุนไพรดีไทยก็ซื้อ2ขวดแถมภูผา1ห่อใหญ่นะครับสนใจก็สอบถามที่0817805575ครับ0817805575พร้อมทั้งจะก่อสร้างบ้านหรือว่าก่อสร้างคอนโดมิเนียมก่อสร้างกุฏิพระศาลาการเรียนโบสถ์อะไรก็แล้วแต่ครับบริษัทก่อสร้างชื่อว่าไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับประสบการณ์มีวิศวกรประจำหรือจะรีโนเวทบ้านก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกันเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรครับ0817805575ครับเห็นที่ต้องล่ำลากันนะครับงานเพลงจบไม่จบก็แล้วแต่เวลาละกันนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าลูกทุ่งคนใหม่ครับจากตะวันพันธุ์ละครับกับช่วงเวลาของความสุขเสียงเพลงครับเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังกันรอบเวลาหมดเวลาวันนี้สวัสดีครับ

0: มีกันนะ
1: อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดแคสต์ News เพราะข่าวข้ามไปในหนึ่งช่องทางนะคะเราจะกันวันนี้9เดือน9เลยค่ะหลายคนก็รอคอยวันนี้เพราะว่า F ของในตะกร้ากดใส่เลยนะคะแล้ววันนี้ก็กดจ่ายวันนี้ก็เป็นวันที่เขาเรียกว่าเปย์เดย์9เดือน9 10เดือน10 11เดือน11ไม่ต้องแปลกใจไปว่าทำไมของลดราคามีบ่อยมี12ครั้งต่อปีค่ะ1เดือน1 2เดือน2 3เดือน3เพราะฉะนั้นใครที่รอว่าเป็นวันพิเศษก็นะคะสำหรับการช้อปปิ้งอาจจะใช้แต่วันนี้ที่หลายคนติดตามคือเรื่องของจุดที่เราพบว่ามีน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงหลายคนเป็นกังวลเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการพูดคุยเรื่องของการตั้ง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในหลายพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการออกใบอนุญาตแล้วก็พบว่ามีบางพื้นที่มีการสำรองน้ำมันเอาน้ำมันเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกับแหล่งชุมชนจำนวนหลายลิตรเลยนะคะก็เป็นกังวลวันนี้รัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทลงพื้นที่เองค่ะไปตรวจจุดที่พบว่ามีน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงตรวจเสร็จก็สั่ง2บริษัทเจ้าของระบบท่อต้องรับผิดชอบแก้ไขแล้วก็เยียวยาแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ Data Center นะคะก่อนหน้านั้นเป็นความกังวลทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ต้องรีบลงพื้นที่เพื่อไปเคลียร์เรื่องนี้ส่วนเรื่องของต่างชาติที่เข้ามาทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีในประเทศไทยวันนี้อธิบดีปกครองบอกแล้วนะคะว่าการในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งเท่านั้นยังค่ะเรายังมีกฎหมายที่แรงกว่านี้ได้อีกถ้าเกิดเข้ามาอยู่บ้านเราแล้วไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพวัฒนธรรมประเพณีอันดีของบ้านเราไม่เคารพคนไทยเดี๋ยวเจอแน่ค่ะส่วนเรื่องของสองสถาบันทั้งอุเทนถวายและปทุมวันชื่อดังทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้อาจารย์เชนก็เดินหน้าหารือ4มาตรการที่จะยุติความขัดแย้งนะคะเดี๋ยวบอกว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องเร่งแก้ไขคือไม่ได้กระทบแค่เรื่องความมั่นคงของประเทศแต่ว่ากระทบไปถึงภาพลักษณ์ของประเทศด้วยส่วนที่นราธิวาสวันนี้เจ้าหน้าที่ปะทะกับผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวนะคะเบื้องต้นคนร้ายเสียชีวิต1รายนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจเราพักฟังโฆษณากันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
2: สีปุ่มสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: วันนี้มีการรายงานความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะเป็นตำรวจที่บุกยิงภรรยาเนี่ยเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ตัวภรรยาเนี่ยเสียชีวิตที่โรงเรียนในการเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะช่วงประมาณสายๆที่มีการรายงานแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยเจ้าที่ยังคงปิดล้อมเพื่อที่จะเจรจากับคนร้ายที่หลบหนีไปอยู่ในบ้านพักนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ11โมงเช้าของวันนี้ค่ะตำรวจสภ.บางละมุงรับแจ้งเหตุเป็นเหตุยิงกันอยู่ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะมีผู้เสียชีวิต1รายหลังรับแจ้งก็ระดมกำลังเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ควบคุมพื้นที่เพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นโรงเรียนอนุบาลด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะคุณนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ร่วมติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยเด็กนักเรียนหลายคนเด็กๆอยู่ในอาการตกใจเจ้าที่ก็เลยนำเด็กๆประมาณ44คนไปอยู่ในที่ปลอดภัยก็คือกันเด็กเอาไว้แล้วก็ประสานโทรแจ้งผู้ปกครองให้เดินทางมารับกลับนะคะส่วนที่บริเวณชั้น1อยู่ภายในโรงอาหารของโรงเรียนก็พบร่างผู้เสียชีวิต1รายทราบชื่อว่านางไพลินอายุ48ปีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้รับทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถยนต์หลบหนีออกจากโรงเรียนไปซึ่งผู้ที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเห็นชายคนนึงขับรถมาจอดก่อนที่จะเดินเข้าไปหาผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการพูดคุยกันจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะเดินกลับขึ้นไปที่รถแล้วก็ขับไปสำหรับผู้ก่อเหตุนั้นเจ้าที่ตรวจสอบข้อมูลค่ะพบว่าเป็นสามีของผู้ตายเป็นสามีของนางไพลินนะคะแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นข้าราชการตำรวจทราบชื่อต่อมาชื่อร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์หลังเกิดเหตุก็มีรายงานว่าขับรถหลบหนีไปที่บ้านพักเจ้าที่ก็ตามไปเจรจาเรียกกล่อมให้มอบตัวถ้านับถึงตอนนี้ก็7ชั่วโมงแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะคะทางคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เลยนะคะหารือกับทางบุคลากรทางการแพทย์ถึงแนวทางการดูแลสภาพจิตใจของเด็กๆแล้วก็ครูรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบการให้คำปรึกษาช่วยเหลือทางด้านจิตใจพร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์นี้ยังสะท้อนถึงความสำคัญของการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอาวุธปืนควบคู่กับการดูแลด้านสุขภาพจิตนะคะซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นที่กระทรวงมหาดไทยนั้นให้ความสำคัญจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นเลยค่ะแล้วก็ลดโอกาสการเกิดเหตุซ้ำขยับลงใต้ไปที่นราธิวาสค่ะมีการปะทะกันของเจ้าหน้าที่กับผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาโตเวที่อำเภอเจาะไอร้องนะคะเบื้องต้นคนร้ายเสียชีวิต1รายส่วนเจ้าที่นั้นปลอดภัยดีทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาโตเวอยู่ในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยระหว่างการปฏิบัติกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ก็เลยทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนั้นเสียชีวิต1รายในส่วนของเจ้าที่ทุกนายนั้นปลอดภัยตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันผลการปฏิบัติหรือพิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้อย่างชัดเจนเนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบค่ะเข้าถึงได้ยากส่งผลให้เจ้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้อย่างละเอียดนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังคงปฏิบัติภารกิจเพื่อควบคุมพื้นที่และตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปโดยช่วงเย็นตอนที่อัปเดตสถานการณ์อีกรอบภารกิจนั้นยังไม่ยุติค่ะแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่หากสามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่และยืนยันผลปฏิบัติการได้แล้วก็จะมีการแจ้งความคืบหน้าต่อไปโด เจ้าที่ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุด้วยและให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เองนะคะแล้วก็ย้ำว่าภาพมันจะมีภาพที่ถูกส่งต่อๆกันในโลกออนไลน์เป็นภาพในพื้นที่เท่านั้นเป็นเฟกนิวส์นะคะไม่ต้องส่งต่อเป็นเฟกนิวส์นะคะเจ้าที่ย้ำแล้วขยับไปที่เรื่องอริของ2สถาบันข่าวนี้นี่ต้องบอกว่าเนื้อหาเยอะละเอียดเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราพยายามแก้กันมาใช้คำว่าหลายสิบปีแต่ก็ยังไม่สำเร็จล่าสุดแต่คนอาจจะเห็นภาพนะคะไปก่อเหตุแทงกันบนรถไฟฟ้าที่สถานีสยามคนวิจารณ์กันเยอะมากเลยค่ะบอกโอ้หนักมากนะอันตรายมากแล้วก็สยามมาค่ะแหล่งท่องเที่ยวไม่ใช่แค่คนทำงานไม่ใช่แค่คนไทยก็นักท่องเที่ยวก็เยอะขายหน้าก็ตีกันกลางเมืองตีกันบนรถไฟฟ้าเลยนะคะวันนี้รองนายกยศชนันก็สั่งลุยเลยค่ะออกมา4มาตรการเพื่อที่จะยุติข้อพิพาทระหว่างอุเทนถวายกับปทุมวันตอนนี้มีการสั่งงดเข้าใช้พื้นที่อย่างน้อย3เดือนนะคะแล้วก็เร่งแผนย้ายกับจัดพื้นที่เรียนใหม่จุฬาเองก็เตรียมจะเปลี่ยนผ่านพื้นที่เดิมไปสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและการศึกษาโดยบอกว่าคุณภาพการศึกษาต้องไม่สะดุดซึ่งวันนี้เองที่ห้องประชุมชั้น4อาคารพระจอมเกล้าสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษานายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.นะคะก็เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายมีปลัดอว.พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้ง2สถาบันอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันรวมถึงอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมหารือด้วยนะคะต้องการจะสานต่อแล้วก็เร่งรัดแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันให้เป็นรูปธรรมใช้เวลาในการประชุมเนี่ยพูดคุยประมาณ45นาทีไม่ถึง1ชั่วโมงทางรองนายกยศชนันก็ออกมาเปิดเผยผลการหารือบอกว่าต้องการทำให้สิ่งที่ได้ตกลงกันไว้เนี่ยสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องของการพิจารณาประเด็นด้านกฎหมายความมั่นคงและความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ปทุมวันและสยามสแควร์ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเยือนถ้าเกิดปล่อยไว้แล้วก็ให้เกิดความรุนแรงแบบนี้อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ได้นะคะรวมถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวด้วยกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจึงกำหนด4มาตรการสำคัญนำไปสู่การยุติความขัดแย้งดังนี้นะคะประเด็นแรกเลยงดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนค่ะมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะสั่งปุ๊บเริ่มวันนี้เลยค่ะซึ่งทางกระทรวงอว.จะมีการออกคำสั่งอย่างเป็นทางการให้2สถาบันปฏิบัติตามเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนบุคลากรแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะโดยบอกว่าถ้าเกิดกระบวนการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็คือ3เดือนอาจมีความจำเป็นขยายเวลานะคะในการห้ามเข้าพื้นที่พิพาทออกไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยขณะเดียวกันผู้บริหารของทั้ง2สถาบันต้องไปออกแบบและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทนค่ะเพื่อไม่ให้มาตรการนี้ไปกระทบกระเทือนต่อคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาด้วยซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาอยู่สถาบันละประมาณ 1,000 กว่าคนอันนี้ประเด็นแรกนะคะประเด็นที่2เร่งจัดพื้นที่ใหม่ให้อุเทนถวายมอบหมายให้ทางผู้บริหารเร่งดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ใหม่ที่ไม่อยู่ในข้อพิพาทเดิมคือไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดิมให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนเบื้องต้นอาจเป็นการหาพื้นที่ชั่วคราวเพื่อจัดการเรียนการสอนไปก่อนแล้วจึงขยับขยายไปสู่การหาพื้นที่ถาวรต่อไปหากยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลาดังกล่าวจะต้องพิจารณาขยายระยะเวลาการงดใช้พื้นที่พิพาทออกไปค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยเพราะขีดเส้นเวลาไว้3เดือนเหมือนกันส่วนประเด็นที่3คือให้ทางปทุมวันเนี่ยนะคะจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ด้วยเนื่องจากปทุมวันไม่มีวิทยาเขตรองรับเหมือนกับอุเทนถวายจึงจะมีการนำโมเดลให้นักศึกษาเข้าไปเรียนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ชั้นปี1มาปรับใช้และต้องเตรียมความพร้อมสำหรับแผนระยะยาวหากอนาคตยังคงมีประเด็นความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกอาจมีความจำเป็นต้องพิจารณาย้ายออกนอกพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะจะได้ไม่กระทบต่อการจัดการศึกษาส่วนสุดท้ายคือประเด็นที่4ประเด็นที่4เนี่ยคือการพัฒนาพื้นที่เดิมให้เป็นพื้นที่ด้านการศึกษาและนวัตกรรมค่ะคือพื้นที่ปัจจุบันที่ทางอุเทนถวายใช้งานอยู่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะเขาก็ยืนยันอย่างชัดเจนเพื่อความโปร่งใสว่าจะไม่มีการนำพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือว่าเชิงการค้าอย่างแน่นอนเป้าหมายของเขาที่จะรักษาแนวคิดการเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและนวัตกรรม ปิดโอกาสให้สังคมและประชาชนคนไทยทุกคนเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันทางกระทรวงอวจะร่วมกับจุฬาในการตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากสถาบันที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษารองนายกทิ้งท้ายนะคะว่ากระทรวงอวก็จะดูแลทั้ง2สถาบันอย่างเต็มที่ไม่ว่าการจัดการเรียนการสอนจะย้ายไปอยู่พื้นที่ใดทางกระทรวงก็จะสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือทรัพยากรแล้วก็คุณภาพด้านการศึกษาของ2สถาบันให้ดียิ่งขึ้นทำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเป้าหมายคือทำให้ทุกฝ่ายเดินหน้าต่อไปได้พร้อมกันทั้งเรื่องของความปลอดภัยการยุติข้อพิพาทการพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็ท้ายที่สุดเป้าหมายเดียวเลยค่ะคือการทำให้การศึกษาไทยมีคุณภาพทำให้พื้นที่แห่งนี้กลับมาเป็นพื้นที่ที่สร้างประโยชน์ให้กับคนไทยทุกคนสำหรับการดูแลด้านความมั่นคงในการเปลี่ยนผ่านนี้นะคะทางบชน.เขาจะเข้ามาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ให้อย่างเข้มข้นก็ละเอียดยิบเลยสำหรับขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นมีแผนการเปลี่ยนผ่านมีไทม์ไลน์มีเดทไลน์อย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันว่าหลังจากนี้จะทำได้ตามกรอบที่กำหนดไว้หรือไม่นะคะก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นปัญหาที่จัดการกันมานานแล้วจริงๆแล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนด้วยเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของน้ำมันที่รั่วไหลอยู่ในท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
5: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: มาที่เรื่องของน้ำมันนะคะที่รั่วไหลอยู่ในท่อระบายน้ำค่ะที่ถนนเชื้อเพลิงย่านพระราม3นะคะต้องบอกว่าปัญหานี้เราแก้กันมา2วัน2คืนแล้วเช้าวันนี้ผู้ว่าชาชาติลงพื้นที่เองอัปเดตเรื่องของคราบน้ำมันก็ย้ำเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่า2วัน2คืนที่ผ่านมาเฝ้าแบบ24ชั่วโมงนะคะแล้วก็บอกว่าอย่าจุดไฟใกล้กับพื้นที่ด้วยเพื่อความปลอดภัยวันนี้เองก็มีการลงมาที่ของรัฐมนตรีพลังงานลงไปกับคณะตรวจพบต้นทางแล้วนะคะก็เร่งให้ทั้ง2บริษัทที่เป็นต้นต่อเนี่ยต้องรับผิดชอบอัปเดตจากทางผู้ว่าก่อนที่เปิดเผยความคืบหน้ากรณีตรวจพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตรงถนนเชื้อเพลิงรอยต่อของเขตคลองเตยกับเขตยานนาวาตั้งแต่เมื่อวานนี้เจ้าที่ก็สูบของเหลวสูบขึ้นมามีทั้งน้ำกับน้ำมันเนี่ยปะปนกันออกมาสูบมาตรวจสอบประมาณ 22,000 ลิตรเบื้องต้นคาดว่าใน 22,000 ลิตรเนี่ยจะมีน้ำมันเป็นสัดส่วนอยู่ประมาณ 20% ก็คือราว 4,000 ลิตรผู้ว่าบอกด้วยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมุติฐานว่าอาจจะมีการรั่วซึมไหมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็เลยมีการประสานขออนุญาตเปิดหน้าดินเลยค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบแนวท่อนะคะทีนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นจำกัดอยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าที่ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางกับปลายทางเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเนี่ยกระจายไปยังพื้นที่อื่นแล้วก็เดินหน้าเลยค่ะสูบของเหลวสูบออกสูบออกอย่างเดียวของเหลวที่สูบออกมาเนี่ยเขาจะส่งไปให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินการแยกค่ะแล้วก็กำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องซึ่งได้ทางบางจากกับเชลก็รู้กันดีนะคะสองบริษัทนี้เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกับน้ำมันอยู่แล้วเข้ามาช่วยดำเนินการให้แต่ส่วนเรื่องความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานติดตามสถานการณ์แบบ24ชั่วโมงตรวจวัดกันอย่างเข้มข้นตรวจวัดทั้งไอน้ำมันตรวจค่าที่เขาเรียกว่า LEL ซึ่งใช้ประเมินว่ามันจะมีความเสี่ยงต่อการติดไฟหรือเปล่าแล้วเขาทำแบบนี้ต่อเนื่องเลยนะคะปัจจุบันอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แล้วก็ปลอดภัยแต่ว่ายังคงต้องขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ก่อนนะคะหรือแม้แต่การทำอะไรที่ก่อให้เกิดประกายไฟในพื้นที่เนี่ยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็แจ้งว่าไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนขณะที่ดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษมีการเปิดเผยในส่วนของการควบคุมมลพิษนะคะก็มีการเก็บเขาเรียกว่าน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์ตรวจสอบออยล์ฟิงเกอร์ปรินท์หรือว่าลายนิ้วมือน้ำมันตรวจสอบแบบนี้จะสามารถบ่งชี้ลักษณะน้ำมันได้นะคะก็ทราบผลภายใน2สัปดาห์แล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำไปด้วยคาดว่าไม่มีการปนเปื้อนแต่ว่าก็จะเอามาตรวจวิเคราะห์ต่อไปส่วนเรื่องของการดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดก็จะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งยังคงต้องรอติดตามนะคะเพราะตอนนี้เราเจอแต่ปลายทางแต่เราอยากจะรู้ว่าต้นทางเนี่ยมันมาจากไหนปรากฏว่าช่วงเย็นแป๊บเดียวเองค่ะมีความคืบหน้าว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วแล้วค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็บอกว่าเจ้าที่เนี่ยขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันแล้วสั่งการให้บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดเข้ามารับผิดชอบคุณเอกนัทก็สั่งการให้ทั้ง2บริษัทต้องจากดำเนินการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแน่นอนค่ะต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าเยียวยาความเสียที่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็มีการไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มเติมทีนี้การตรวจจุดพบรั่วในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการคลี่คลายปัญหาน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3นะคะเพราะเราเจอแต่ปลายทางค่ะเรายังไม่รู้ว่ามันรั่วมาจากไหนพอวันนี้เจอจุดต้นทางจุดที่รั่วเนี่ยถึงบอกว่านี่เป็นขั้นตอนสำคัญมากแล้วทางกระทรวงพลังงานก็จะติดตามเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้ง2บริษัทนี้นะคะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยขยับกันมาที่ประเด็นของคนต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่น่ารักนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยให้กับคนไทยแล้วก็จะมีเรื่องของชาวต่างชาติที่มา ให้คนไทยเป็นนอมินีค่ะสะสมอยู่หลายกรณีเลยช่วงนี้คนไทยก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงล่าสุดก็คือเรื่องสุสานชาวยิวอธิบดีกรมการปกครองก็สั่งท้องถิ่นเร่งตามหาเจ้าของแล้วนะคะที่สุสานชาวยิวของฉะเชิงเทรานะคะใบอนุญาตยังส่งหนังสือแจ้งแล้วไปถึงแล้วแต่ว่าไม่พบตัวส่งเอกสารไปได้แต่ยังไม่พบตัวว่าใครที่เป็นเจ้าของนะคะมาแสดงตัวก็ยังไม่พบแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้จะไม่อุทธรณ์โดยเด็ดขาดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในพื้นที่เขาตรวจสอบเช็คไปใบอนุญาตเนี่ยไม่มีนะคะย้ำว่าการที่ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายของไทยด้วยแล้วก็บอกว่าการเนรเทศนั้นเป็นแค่มาตรการหนึ่งเรายังมีที่แรงกว่านี้อีกมากนะคะซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองค่ะคุณณรุชาโกษาศิวิไลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกมีคำสั่งเนรเทศชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยก็บอกว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเนรเทศปี2569ซึ่งก็พยายามทำความเข้าใจกับคนที่เข้ามาในประเทศไทยว่าเรายินดีต้อนรับแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยค่ะใครที่มีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนทั้งสังคมหรือแม้แต่กระทบกับความเป็นอยู่หรือแม้แต่ความสงบสุขของประชาชนต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีที่ชาวอิสราเอลที่เข้ามามากถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าห่วงไหมคุณณรชาบอกว่าต่างชาติถ้าเข้ามาอยู่แล้วสงบสุขมีเยอะแยะต้องดูเป็นรายๆไปต้องดูในภาพรวมเพียงแต่ในช่วงที่เขาทำกิจกรรมต้องสื่อสารให้สังคมเข้าใจว่ากิจกรรมเหล่านี้มีรูปแบบการแสดงออกอย่างไรหากไม่สร้างความเข้าใจกับสังคมจะทำให้เกิดปัญหาได้หากกิจกรรมถ้าอยากจะทำแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วว่าเป็นงานอะไรจะทำอะไรจะทำกิจกรรมแบบไหนอย่างนั้นทำได้แต่ที่มันเป็นประเด็นเพราะว่าอยู่ในช่วงนี้หรือเปล่ามีข่าวต่างๆออกมามากมายเพราะเขาจะจัดกิจกรรมอะไรประชาชนก็เลยตื่นตัวหรือเปล่าตนมองว่าการจัดกิจกรรมของเขาเป็นเรื่องปกตินะและไม่ใช่เพิ่งเข้ามาบางคนเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาตั้งรกรากอยู่นานแล้วแต่สำหรับเรื่องของการสอดส่องดูแลในพื้นที่ค่ะมีการสอดส่องทุกพื้นที่ของประเทศไทยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสื่อก็ถามย้ำนะคะบอกว่ามาตรการในประเทศเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุดแล้วใช่หรือไม่ปรากฏว่าคุณณรุชาอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยบอกว่าโอ้โหกฎหมายที่รุนแรงกว่านี้มีอีกมากค่ะในประเทศเนี่ยเป็นเพียงมาตรการนึงเท่านั้นที่จะทำให้สังคมสงบสุขนอกจากนี้ยังให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีสุสานชาวยิวที่ฉะเชิงเซานะคะหลังจากผู้ว่าฉะเชิงเซาเนี่ยสั่งให้เจ้าที่ท้องถิ่นนำหนังสือไปแจ้งหนังสือไปถึงค่ะแต่ว่าไปแล้วไม่พบเจ้าของพื้นที่โดยบอกว่าก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนย้อนกลับไปยังผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตในเบื้องต้นส่วนที่ไม่พบเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของพื้นที่เจ้าที่ก็ต้องพยายามติดต่อให้พบเพราะว่าเจ้าของพื้นที่ต้องมีตัวตนอยู่แล้วเจ้าที่มีวิธีการแจ้งเอกสารตามขั้นตอนแม้เจ้าของจะไม่ออกมายอมรับเอกสารก็ตามเช่นเดียวกับการแจ้งหมายต่างๆซึ่งขณะนี้สุสานดังกล่าวอยู่ระหว่างการใช้สิทธิ์ทางศาลนะคะหลังจากที่กรมการปกครองไม่รับอุทธรณ์ขอใช้พื้นที่ต่อเนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมกับระบุว่าหากพบการดำเนินการใดๆที่ไม่ถูกต้องจากที่ผ่านมาก็ต้องเข้าไปแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือหรือเรียกรับผลประโยชน์จากกรณีนี้ยืนยันนะคะคุณณรุชาอธิบดีกรมการปกครองบอกว่ายืนยันผิดกฎหมายล้านเปอร์เซ็นต์และจะต้องดำเนินการกับเจ้าที่อย่างเต็มที่ด้วยนี่คือเรื่องของสุสานชาวยิวนะคะที่ฉะเชิงเทราที่มีการเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเหมือนกันภูเก็ตเมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองมีการขอให้ผู้จัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวที่ป่าตองทบทวนถึงเรื่องความเหมาะสมก็มีการไปหารือมาแล้วทางจังหวัดก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้วางแผนจัดการต่อจะดูแล้วน่าจะจบได้ยากเหมือนกันยากเหมือนกันจริงๆค่ะต้องใช้คำนี้เล่าย้อนนิดนึงว่าเมื่อวานนี้ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันสิงห์พร้อมด้วยนายรอมดอนพายาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานการประชุมเรื่องของการหารือกับการจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวเขากำหนดจัดที่ป่าตองที่ภูเก็ตช่วงวันที่11กันยายนนี้นะคะหลังจากที่จังหวัดได้รับหนังสือจากกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตคือเขาคัดค้านการจัดกิจกรรมนี้ภูเก็ตก็เลยเสนอข้อห่วงกังวลต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของประชาชนกับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวมันจะกระทบกับชุมชนไหมตลอดจนเรื่องภาพลักษณ์บ้างความเชื่อมั่นด้านการจัดการท่องเที่ยวและกิจกรรมที่จัดเนี่ยก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากรวมถึงกิจกรรมรวมกลุ่มและการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเลยจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ทางจังหวัดมีความเป็นห่วงว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่มีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่3ที่เข้ามาสร้างสถานการณ์และผลกระทบเนี่ยมันจะขยายวงกว้างขณะเดียวกันสถานการณ์ในปัจจุบันมีบริบทที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของกระแสข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์นี้เรื่องของมาตรการความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าจัดกำลังเป็นการดำเนินการตามสถานการณ์เป็นมาตรการปกติในการรักษาความปลอดภัยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะพลังหารือทางจังหวัดภูเก็ตก็ขอให้ผู้จัดนำข้อห่วงกังวลและประเด็นต่างๆกลับไปหารือร่วมกันภายในคณะผู้จัดเพื่อพิจารณาความเหมาะสมแล้วก็แจ้งแนวทางการดำเนินการให้จังหวัดทราบภายใน9กันยายนเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมมาตรการที่เหมาะสมต่อไปซึ่งล่าสุดการประชุมในวันนี้ได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนแล้วว่าทางชาบัดป่าตองเขายืนยันจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิว11กันยายนนี้เหมือนเดิมค่ะเขาไม่ยกเลิกเขาไม่เลื่อนเขายืนยันว่าจัดนะคะเหตุผลเขาบอกว่าถ้าเกิดยกเลิกการจัดงานดังกล่าวจะเกิดความเสียหายทั้งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวชาบัดป่าตองเองเพราะงานดังกล่าวมีการจัดกันทุกปีจัดกันทั่วโลกรวมทั้งชาบัดก็มีการขายตั๋วแล้วค่ะเขาขายตั๋วสำหรับชาวยูที่จะเข้ามาร่วมงานไปหมดแล้วและได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆไว้หมดแล้วเช่นเดียวกันก็คงต้องติดตามนะคะว่าท่าทีหลังจากนี้ของผู้คนกลุ่มที่คัดค้านรวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างของสังคมออนไลน์ด้วยนะคะก็เขาตอบกลับมาแบบนี้ว่ายืนยันจัดแน่นอนส่วนวันนี้ที่สภามีการประชุมร่างเป็นการพิจารณาร่างพรบ.งบปี70มาตราเดียวตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะเจาะลึกเลยในส่วนของงบมหาดไทยคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะต้องประชุมต่อสสพักประชาชนก็อภิปรายอย่างต่อเนื่องบอกว่างบซ่อมเครื่องจักรเก่าปภ.ไม่เกิดประโยชน์งบซื้อซอฟต์แวร์ดิจิตอลก็ขัดกับรัฐธรรมนูญขัดกับพรบ. PDPA มีการติดติงเรื่องของงบประมาณที่มันซ้ำซ้อนใช้ไม่คุ้มค่าโดยเฉพาะเรื่องของเสื้อเกราะให้กับหน่วยงานในสังกัดด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่กองทัพเรือประกาศเลื่อนการจองที่นั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคออกไปก่อนนะคะโดยจะไม่กระทบกับผู้ที่ได้จองล่วงหน้าเอาไว้แล้วสิทธิ์ของท่านยังอยู่เดี๋ยวจะแจ้งวันที่เปิดให้จองที่นั่งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกติชันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าพนักท่านคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวัตรแห่งความสัมพันธ์การทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนารมณ์อันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าพนักท่านนายเอมอมาลีเราะมานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานกรุมีความยิ่งที่จะขอส่งคำ

และรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นนำมาซึ่งประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามภารกรจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งยังเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและมูลนิธิสายใจไทยในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์2569ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการแสดงรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองโดยนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยม8ชุดการแสดงแบบเสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายและผลิตภัณฑ์สายใจไทยที่ได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมแบบต่างๆมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2518ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาที่บาดเจ็บทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในปี2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่

0: บนชิ้นงานไม้และกระเบื้องเช่นตลับกระเบื้องเชิงเทียนและชุดกาแฟงานผลิตภัณฑ์ผ้าเช่นเนคไทผ้าพันคอลายเสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้เช่นถาดไม้แจกันไม้สินค้าเบเตอร์เรทเช่นการ์ดอวยพรและชุดการ์ดเล็กรูปดอกไม้คราแบบสำหรับโอกาสต่างๆผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานสารสายใหญ่เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28และเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้จนถึงวันที่14กันยายน2569บริเวณลิฟวิ่งฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งนอกจากจะได้อุดหนุนงานศิลปะหัตถกรรมคุณภาพสูงแล้วยังเป็นการสร้างกำลังใจและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่เหล่าทหารทุกพลภาพและครอบครัวให้มีรายได้มั่นคงและยืนหยัดในสังคมได้อย่างภาคภูมิจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569ในปีนี้สภาพยาบาลสมาคมพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขจากประเทศต่างๆทั่วโลกได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ช่วยพัฒนาการสาธารณสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเข้ารับการพิจารณาจำนวน26คนรวมถึงผู้ได้รับคะแนนลำดับที่2จากปีที่ผ่านมาร่วมพิจารณาอีก1คนรวมทั้งสิ้น27คนจาก18ประเทศทั่วโลกสำหรับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดสร้างขึ้นโดยสภาการพยาบาลเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในปีพุทธศักราช2543เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยผู้ได้รับพระราชทานรางวัลจะได้รับโล่พระราชทานเหรียญรางวัลและเงินรางวัลจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่28ตุลาคมพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาถรในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 10:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกโดยภาคเช้าผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม7คนจากนั้นมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2,285 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการปฏิบัติจริงควบคู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและโครงการพระราชดำริผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและตรังจนเกิดเป็น245นวัตกรรม84ผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมการันตีคุณภาพด้วยรางวัล Gold Award จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมุ่งผลิตกำลังคนตอบโจทย์ตลาดแรงงานและการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะด้านการผลิตครูการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิตอลผ่านการบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการพร้อมใช้กลไกวิศวกรสังคมบ่มเพาะ Soft Skills เสริมอัตลักษณ์รอบรู้สู้งานวิศวกรสังคมเพื่อเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้วิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
1: จากนั้นภาคบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2,067 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมุ่งพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาขยายโอกาสการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างพลเมืองดีมีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคงพร้อมเน้นการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งสร้างวิศวกรสังคมที่มีทักษะการคิดการสื่อสารการประสานงานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัต

อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569จากผู้แทนกรมประมงซึ่งดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการจัดตั้งฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นทุนการประกอบอาชีพแก่ชาวประมงโดยในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตอาทิปลากระพงขาวและกุ้งขาวรวมเป็นเงินกว่า 1,600,000 บาทนอกจากนี้ยังผลิตลูกกุ้งแชร์บ๊วยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจำนวน1,000,000ตัวและต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานกว่า 19,000 รายพร้อมกันนี้ได้ติดตามโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเส้นสายสู่ผลิตภัณฑ์ผ้าสาหร่ายอัตลักษณ์ฟาร์มทะเลตัวอย่างโดยนำสาหร่ายคีโตมอร์ฟาที่เหลือใช้ในพื้นที่มาแปรรูปเป็นเส้นได้และสิ่งทอร่วมกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อยกระดับเป็นศูนย์สาธิตการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าประมง

0: จังหวัดเชียงใหม่
1: วันนี้พลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหลวงณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงที่เกษียณอายุงานประจำปี2569จำนวน25คนเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานโครงการหลวงตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความวิริยะอุตสาหะจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่12/2569เพื่อติดตามความก้าวหน้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆพร้อมทั้งหารือการเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1-13 ธันวาคม 2569 ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงสู่ประชาชนรวมถึงการเตรียมงานกฐินพระราชทานประจำปี 2569 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่31ตุลาคม 2569ณวัดสวนพริกเพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างและปรับปรุงอุโบสถให้แล้วเสร็จในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนและคณะทำงานอาสาสมัครเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีเร่งรัดภารกิจสำคัญและวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไปตามกรอบแนวทางสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปในการเปิดการสัมมนาสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปในการเปิดการสัมมนาเรื่องเมื่อข้อมูลเชื่อมต่อโอกาสจึงไปถึงผู้ต้องขังได้ถูกเวลาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวช

ารสนเทศมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์บุคคลต้นแบบและผู้แทนสถานประกอบการในโครงการกำลังใจในพระดำริเข้าร่วมงานกว่า100คนการสัมมนาดังกล่าวเน้นการจัดทำฐานข้อมูลประวัติของผู้ต้องขังแบบรายบุคคลเพื่อใช้ยืนยันศักยภาพกับสถานประกอบการต่างๆโดยเชื่อมโยงข้อมูลอย่างครอบคลุมตั้งแต่ช่วงก่อนคุมขังระหว่างอยู่ในเรือนจำที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะอาชีพและปรับทัศนคติไปจนถึงช่วงพ้นโทษกลับสู่สังคมซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการนำร่อง3ปีพ.ศ. 2569ถึง 2571เพื่อมุ่งคืนคนดีสู่สังคมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและไม่กลับมากระทำผิดซ้ำหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยและบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชันจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนกวางวัดสะแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสระทองวัดสว่างคารมจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดหนองกกหนองยาวและวัดท่าสำราญธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์เมื่อสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท RX Bytech ประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 26/3 สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยาและมูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท T&J Law Tail จำกัดสถาบันเดลคาร์เนกีประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 2/2562 สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดปลาเค้าวัดราชศรัทธาธรรมวัดคลองครุวัดลาดพร้าวและวัดสาครยี่สุนประชาสันสวดปาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรและโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส

0: จ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงและห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิทรงฟื้นฟูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติเช่นการแสดงโขนและมโนราซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะ

สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: ันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
6: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมประชุม GBC ครั้งที่30และศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนภาพสถานที่และภาพบุคคลที่เผยแพร่อ้างเป็นเหตุปะทะเทือกเขาตะเวไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
12: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: เลอา
14: สบู่สมุนไพรเลอา
15: สบู่สมุนไพรเลอาจะวะเริดเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
16: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะวะเริด
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: เลอา
14: สบู่สมุนไพร
15: สบู่สมุนไพรเลอาจะวะเริดเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
16: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะวะเริด
17: เสียวฟันน่ะ
18: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
19: เสียวฟันอย่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดเชื่อลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนภาพสถานที่และภาพบุคคลที่เผยแพร่อ้างว่าเป็นเหตุปะทะที่เทือกเขาตะเวไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้ขอประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการเท่านั้นคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
3: จากกรณีเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณพื้นที่เทือกเขาตะเวตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสปัจจุบันพบการเผยแพร่ภาพสถานที่เกิดเหตุรวมถึงภาพบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบพบว่าภาพที่เผยแพร่ไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและงดส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและการส่งต่อข้อมูลที่อาจสร้างความสับสนต่อสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้สถานการณ์ในพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจและเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการสอบสวนและพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันและขอให้ติดตามความคืบหน้าจากช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของหน่วยงานราชการเท่านั้นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมประชุม GBC ครั้งที่30ยกระดับรับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ทั้งยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งหลอกลวงออนไลน์พร้อมเร่งปักหลักเขตแดนสู่ชายแดนแห่งสันติขออภัยค่ะสู่ชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการพัฒนาคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยลาวครั้งที่30ณนครหลวงวินจันทน์สปป.ลาวการประชุมมุ่งติดตามผลความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนพร้อมยกระดับการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่กระทบประชาชนของทั้ง2ประเทศประเด็นสำคัญได้แก่การสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดการจัดระเบียบเรือและการเดินเรือในแม่น้ำโขงการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนรวมถึงการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งสแกมเมอร์และขบวนการหลอกลวงออนไลน์โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานงานระหว่างหน่วยงานความมั่นคงอย่างใกล้ชิดทั้งสองฝ่ายยังเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับพื้นที่ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนและพัฒนาพื้นที่ร่วมกันรวมถึงรับทราบแนวทางของฝ่ายลาวที่ให้สองกองทัพเป็นแกนหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปักหลักเขตแดนในส่วนที่เหลือเพื่อมุ่งสู่ชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการ
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083 693 1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ตามตำนานเจ้าพ่อเพลงหวานสติดวงสว่างเพลงนี้ไพเราะเพราะพิงมากนะครับลึกซึ้งกินใจจริงๆนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าพิษรักพิษณุโลกนะครับสติดวงสว่างนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับเขาบอกว่าเมืองพิษณุโลกนะเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์แม่น้ำนะฮะไหลถึงสองสายเข้ามาอย่างตัวเมืองพิษณุโลกเลยถึงเรียกว่าเมืองสงแควนั่นเองมีทั้งแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านนะครับดังนั้นจะได้ยินข่าวว่าน้ำท่วมบ่อยๆเขตจังหวัดพิษณุโลกนะแต่ว่าเขตที่น้ำท่วมนี่แหละก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะทำมาหากินอะไรมักจะประสบความสำเร็จนั่นคือปลูกข้าวนะปลาอาหารธัญพืชเนี่ยข้าวปลาอาหารจะอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อพระใหญ่นะครับพระพุทธชินราชถือว่าเป็นพระที่งดงามที่สุดนะในประเทศไทยหรือในโลกใบนี้เลยทีเดียวนะครับที่วัดนะวัดใหญ่วัดศรีมหาธาตุนะครับสุภสิทธิ์เคยนะไปทางภาคเหนืออย่างไรเนี่ยก็จะไปแวะไหว้นะขอพรกับวัดนะพระศรีมหาธาตุตรงนี้นะครับกับหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะขอพรนะเรื่องราวของความแข็งแกร่งแข็งแรงมีอยู่มีกินนะครับก็ยกอย่างไรเชื้อเชิญทุกท่านไปไหว้กันด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อานันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมในภาคกลางคืน3ชั่วโมงด้วยกันบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์บอกในภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงได้ไกลมากๆทั่วทั้งประเทศเลยแต่ว่าสุภสิทธิ์จะโฟกัสจังหวัดต่างๆลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายและจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านเช็คชิ้นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับชั่วโมงแรกกับเพลงลูกทุ่งใหม่เก่าไวช้านะลูกทุ่งเก่าใหม่ไวช้าคลาเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองและก็ชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งซึ่งญาติเพียงญาติยาหลายท่านเลยติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ทุกช่วงรายการทุกช่วงเวลาแล้วก็มาฟังในพักกลางคืนด้วยขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับก็ติดตามรับฟังรับสมัครทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่จำนวนมากมาทานหยุกยาผีพันเสริมหาและกาแฟเทนชัยกาแฟที่เชื้อเชิญมาทานเชื้อเชิญมาดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟนั้นและก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงนะครับตามสัจจะวัยสัจจะรอเสื่อมหลายท่านซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ทานกันคนที่ท่านรักได้ทานกันแล้วก็อย่าลืมตัวท่านเองนะครับเพื่อสุขภาพแข็งแกร่งแข็งแรงอายุยืนยาวไปพร้อมๆกันแล้วก็มีความสุขนะไม่ทุกข์ทรมานตัวเบานะทุกข์ทรมานไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทุกข์ทรมานไปพร้อมๆกันด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนไพรบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชันยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสันผิดพันเพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทนชัยกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกรายละเอียดกันในช่วงต่อไปนะครับหลังจากจบเพลงนี้แล้วยอดรักสลักใจครับหนุ่มแห่งเมืองพิจิตรนะครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอมตายเพราะ M16 ครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรปซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931

0: 19
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่ 13-2-00759-2-0495 ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: ไปอีกเออ
1: โอ้โห
0: สั่งมาที่ของก็มีเอาของไป
1: ลูกหลานประทับใจ
0: จ้าบ้านตะกุกหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะถ้ากินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
1: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยแต่เนี่ย
0: ตาอาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
1: เป็นต้อเนื้อครับ
0: มันก็จังอะมันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอะ
1: ครับโอ้
0: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
1: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
0: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ว่ามันบางต้อเนื้อ
1: โอ้
0: เดี๋ยวนี้มันคายออกมา

0: อยากจะเด็กก็กินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องสั่งแล้วไม่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเนอะ
0: ป้าน้อมวิชานำ

0: สะอาดวงจันทร์อินทานทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
1: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
0: การปวดเมื่อยนะครับ
1: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
0: หายปวดหายปวดเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะ20ปากกระปุกนะ
0: โอ้กินแล้วดีเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
0: ี่
1: ย
0: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตร
1: นึงฉันว่ามันมึนหัวเห็นเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรนึงอ่ะ
0: ครับ
1: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
0: บำรุงประสาทด้วย
1: อ่ามันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตามกว่า
0: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
1: จ้า
0: เอาไปทาน
1: ลูกเยอะเลยนะ
0: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
1: จ้ามันกินติดว่าเดี๋ยวนี้
0: แล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป
1: ้าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีท่านก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยใครกินใครใครกินใครก
0: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
1: ค่ะ
0: เป็น
1: 4
0: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณครับครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อิน
2: ผมแหงแล้วผมไม่มีแหง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
0: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
0: เ
2: นาะมันปวดเมื่อยมีแรง
0: ผม
2: ไปช่วยดิ
0: ชี้บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
0: เออ
2: จริงหนาขา
0: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเฮ้ยหนา
0: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
2: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนที่เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
2: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ้พี่ก็บอกผมสั่งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้โหสาธุขอบคุณ
2: เพื่อนสายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยสายก็บอกดีแม่ครับถ่ายจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้
0: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉางเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
0: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
0: ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
4: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
3: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
4: ทับน้ำหมู่5
3: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
4: ด้วยกาแฟด้วย
3: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
4: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
3: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
4: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
3: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
4: เพราะ
3: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
4: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
3: จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็รอใครรอค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

0: ู้ชาย
1: สั่งแล้วไงว่าหลับตื่นๆหลับหลับตื่นๆไม่รู
2: ้ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเหรอ
0: คนหลับจะไม่รู้ได้ไงว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายขนาดเมียฉันนอนหลับอยู่ฉันยังดูไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย
2: อ๋อดูไม่รู้แล้วทำไมรักหลับได
3: ้ขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากขโมยมีหัวละหาตัวไม่ยาก
0: เดี๋ยวๆๆทำ
1: ไม
0: แกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
3: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
0: อ่ะ
2: ทำไม
3: อ้าวไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยเหรออ๋อ
2: ขโมยมีหัว
3: ขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมาลักต้องเป็นผู้ร้าย
2: อ้าวต้องเป็นผู้ร้ายจะขึ้นมาลักได้อย่างงี
3: ้
2: เหรอ
3: เออผู้ดีที่ไหนเขาจะไปรักของเรา
2: เออผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายของที่หายไปมีอะไรบ้าง
0: รู้แล้วหนึ่งอย่างคือใจหาย
2: ใจหายเออว่าใจหาย
0: ใจ
2: หาย
0: หมดรู้แล้วหนึ่งอย่างก็คือใจหาย
2: น่าสมเพชใจหายแล้วอะไรอีกมีอะไรอีกไหม
0: หมวก2ใบไพ่2สำหรับพร้อมโทรศัพท์ถูกขโมยไปสุดแสนเสียดายก็แต่โทรศัพท์เพราะว่ามีคลิปลับเขาถ่ายไว
2: ้โอ้โหโอ้ยขโมยเขาถ่ายไว้ด้วยเหรอ
0: ไม่ใช่เขาถ่ายไว้
3: อ๋อถ่ายไว้
0: เขาเนี่ย
3: อ๋อ
0: แต่เองไม่เข้าใจเขาเลยว่ะ
2: โอ้โหนี่ย่องรุ่นนี้แล้วไม่น่าพูดเขาแล้วล่ะน่าจะหมดเขาแล้ว

0: ขาถ่ายก่อนนอนถ่ายตอนอาบน้ำ
1: มันอาราอาลามกันสักขนาดไหน
0: ลองสดังเถอะอ่านเอา
2: จะอาราอาลามอะไรกันนักหนา
1: เออใช
2: ่เฮ้ยไต่ย่องขอโทษทีไปยืนฉี่ข้างกำแพงนกบินผ่านยังบินกลับมาอีก
0: ขนาดนกยังรู้จักมันจะแวะมันกลับมาดูไง
2: ไม่ครับมันนึกว่านอนจะกลับมากิน
3: ถ้าพวกขโมยเปิดตัวของรู้กัน
0: มันเปิดดูฉันนะฉันก็อาย
1: ถ้าบ้านนี้เขาคงรู้กันไปทั้งหมู่บ้านแล้วก็พูดวิจารณ์ไปถึงไหนไหน
3: ถึงเอาไปดูก็ไม่ได้ดูคนเดียว
0: ก็ไม่ได้ดูคนเดียวนี่แหละฉันอายก็คนหนึ่งโอ้ตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
1: ตาเองอ่ะโยงโยงพอแล้ว
0: ก็พอเลย
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
2: ้ลืมไส้เหรอ
1: ถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับคลิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
2: โอ้โห
0: จ่ายไปเลย
2: ยอมจ่ายไล่ที่ฉัน500แกไม่จ่าย
0: ก็เดี๋ยวรอจ่ายหมื่นของขโม

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
2: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
2: แล้ว
0: เขาเคยใส่กางเกงในไหม
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: หรอเขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: ใส่ทำไมแล้ว
0: อะไร
1: เวลาถอดแล้วถอดอีกกว่าจะหมดข้อ

ก่อนหน้านี้ยุยันเยอะกับเพลงที่ชื่อว่าสายบัวยังคอยนะครับและฟังบทสัมภาษณ์ป้าน้องวิชานำเนี่ยทานวิสรตาดีขึ้นทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็ปัจจุบันก็ดื่มกาแฟทินชัยกาแฟด้วยนะครับและป้าสะอาดวงจันอินทานสุดหนึ่งสุภาษิตและวิชันเป็นยาบำรุงร่างกายนะยิงชายเวทองไว้กลางคนนะแล้วก็ทานสุดสองรุ่งฟ้าสดบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสับเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะด้วยทานสองสุดร่วมกันเลยแล้วก็ดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟด้วยแล้วก็วิซอนดูแลดวงตาด้วยนะครับแล้วก็พี่เพทุนจันงามดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บด้วยเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคดื่มได้ดื่มดีอร่อยด้วยสารสกัดจัดเต็มอัดแน่มระดับพรีเมียมแล้วเป็นกาแฟอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟนะครับก็พี่ไพฑูรย์ดื่มเป็นประจำแล้วก็ทานวิสอนดูแลดวงตาด้วยนะครับแล้วก็ร้านจมูกปาโมกอ่างทองขายดีทุกอย่างเลยนะร้านจมูกปาโมกขายดีทุกอย่างย้ายเพียงยาแถบจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนะครับแม้กระทั่งสิงห์บุรีก็ยังไปซื้อกันเลยขายดิบขายดีมากๆนะครับโดยป้าบุญเหลือทับน้ำเนี่ยที่จะทานแน่ๆคือวิสันดูแลดวงตาและกาแฟเทนชัยกาแฟด้วยชาวทับน้ำบางปะหันก็ไปซื้อกันเยอะมากนะก็ยาเพียงยาสุภาษิตทั่วไปเลยไปซื้อที่ร้านจมูกปากมกอ่างทองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับมีอย.มีเทมินยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับและจบลงด้วยเพลงไออีแต๋วเป็นเพลงชอยทีมงานน้าโย่งน้าพวงน้านงนะครับ5นาที41วินาที5นาที41วินาทีนะครับนั่นก็คือว่ายาวมากแต่สุสิทธิ์นำมาเปิดเพื่อยับยั้งยาได้มีความสุขความสำราญนั่นเองนะครับหวังว่าจะประทับใจกันเดี๋ยวบอกโปรโมชั่นเนาะสุดหนึ่งบริวกายนะสุภาษิตวิชั่นเนี่ยเบาหวานความดันไขมันก็ทานได้ชายหญิงไวทองก็ทานดีฟื้นฟูร่างกายนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทนะครับทานเพียงวันละครั้งเดียวแล้วก็สุด2เป็นยาแก้กระสับบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะกินข้าวได้นอนหลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้อยไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกบรรดาลับไซให้เซนเตอร์เป็นยาแก้กระสับเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรีนะครับถ้าหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันนะครับหนักแล้วคือหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านเป็นเกาต์รุมาตอยหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านนะนอนเป็นผักเลยหลายท่านปวดข้อปวดเข่าก้าวขึ้นบันไดไม่ได้นะก้าวขาไม่ออกเนี่ยทาน2สูตรรวมกันจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกมากดีมากตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะรวมกันมาทั้ง2สูตรก็ดีนะครับเชิญปรึกษาหารือสอบถามให้ซึ่งสงสัยสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อกันส่วนกาแฟเทนชัยกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดอันนั้นจัดเต็ม24ชนิดล้วนแต่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายดีด้วยอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยกล่องละ250บาท2กล่อง500ส่งให้ฟรี2กล่องก็ส่งให้ฟรีแล้วถ้าซื้อ4กล่อง 2,000 ถ้าซื้อ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทแล้วก็วิสอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาให้ยัดเพียงยัดยามาเข้าปีที่10แล้วยัดเพียงยัดยานับหมื่นนับแสนนับพันแล้วตาดีขึ้นทุกท่านนะปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาเพ่แสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาซึมในตาเสื่อมจะไว้วางใจกับวิสอนกล่องละ900บาทหลายท่านถามบอกว่าเป็นยาหยอดตาหรือเปล่าไม่ใช่เ
เป็นแคปซูลหรือเปล่าก็ไม่ใช่เป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาซึ่งมีตัวยา1แท็บเล็ตเม็ดยาเนี่ยไปบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลตัวยาเยอะมากถึงมากนั่นคือทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน7 3วัน5วันที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทานเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมอีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4เดือน120วันก็4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นเองอย่าท่านได้ทานอย่าท่านได้ลองทุกแพ็กเกจทุกรายการจะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมโทรมาที่0836931999ครับไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยกับเพลงที่ชื่อว่าลานเทสะเทือนสายันสัญญาครับ

โชมบังอ่อนโอหล่อนเพลินกรุงเราทุ่มรักเกอร์เราเซอยอมก้มลั่นทมเข้าสูงถึงกล้าไปเทียบคนกรุงที่นอนสะ

โชมบางอ่อนโอ้หล่นเพลินกรุงเราทุ่มรักเกอเราเสื้อยอมปุ่มลั่นทมเข้าสูงถึงกล้าไปเทียบคนกรุงที่นอน

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารูปฝาโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกกับไวพ้อยพิสุพันธ์กับเพลงที่ชื่อว่าแต่งเถาตานะครับแล้วไปพักดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
9: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูข้าวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบกัน
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5สักครู่มาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดย
12: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
13: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
14: เสียวอะไรล่ะครับ
13: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
14: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
13: โหดีจังเลยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศเข้าร่วมพิธีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
7: นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นในวันนี้เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลซึ่งก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์ที่เฝ้าตามเส้นทางเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: ททตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยวปี69แต่ 2.7 ล้านล้านโตไม่ต่ำกว่า 7% ดันต่างชาติเที่ยวไทย33ล้านคนคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: นายถาปณีเกศไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกล่าวว่าเป้าหมายภาคการท่องเที่ยวในปี2569ตั้งเป้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวไทยแตะ33ล้านคนและททมั่นใจตอนนี้จำนวนและรายได้สูงกว่าเป้าหมายพื้นฐานที่วางเอาไว้โดยตั้งเป้ารายได้ 2.7 ล้านล้านบาทโตไม่ต่ำกว่า 7% เมื่อเปรียบเทียบกับปี2568ที่อยู่ที่ 2.6 ล้านล้านบาทโดยแบ่งเป็นรายได้จากตลาดต่างประเทศ 1.6 ล้านล้านบาทตลาดในประเทศ 1.1 ล้านล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้การท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปี2569จะต้องเผชิญกับปัจจัยรุมเร้าจากความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ยอดรวมต่ำกว่าที่มีการคาดการเอาไว้เล็กน้อยแต่สถานการณ์โดยรวมยังคงอยู่ในระดับปานกลางและในปี2570ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายโดยการเร่งการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจวางแผนผลักดัน Health and Wellness ที่เป็นเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่องเที่ยวไทยไม่ต่ำกว่า35ล้านคนและเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า3ล้านล้านบาทนภาพรทั้งคนรายงานค่ะ
6: นายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจะประสานความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
10: วิซอน
4: ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
10: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
11: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
12: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ถือว่าเป็นผู้ชายน้ำใจงามนะแฟนตัวเองไปมีแฟนใหม่แล้วก็ยังคงหาอาทรบอกว่าอยากให้ผู้ชายคนนั้นรักเธอเหมือนที่เธอรักเขานะมนต์ชันเกณฑ์คูณครับกับเพลงที่ชื่อว่าให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภาษิตขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับหลังจากฟังชั่วโมงแรกผ่านไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับไปอย่างครบถ้วนแล้วนะครับรายการของเรามีทุกวันบางวันนี่ก็อธิบายแบบโอ้โหละเอียดเลยบางวันก็พอสังเขปนะครับเป็นนั้นว่าเข้าใจตรงกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงนะครับท่านผู้ฟังที่ทานแล้วของใกล้จะหมดก็สั่งซื้อกันนะครับหรือหมดไปแล้วนานแล้วก็เบอร์หายไปไหนนะอยากจะไปทานอีกก็สั่งซื้อกันเลยทั้งเลยท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรเลยท่านโอ้ฟังมานานมากฟังมาจนบอกว่าจะซื้อวิซอนดีหรือเปล่านะมันจะหลอกกันหรือเปล่าเนี่ยเสียเงินเสียทองมาเยอะแล้วไอ้นู่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีแล้วไปทานแล้วมันไม่ดีจริงๆเลยเสียเงินแล้วเสียใจด้วยก็ฟังสุภาษิตมาไม่อยากจะโดนหลอกซ้ำสองซ้ำสามซ้ำสี่ซ้ำห้า บอกว่ามันโอนใจได้เลยว่าซื้อมาเลยเนี่ยมาทดลองคนดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นเนี่ยซื้อวิซอนเดี๋ยวนี้คนข้างบ้านเนี่ยตาดีกันหมดแล้วยาสนิมมิสหายเอาวิซอนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นแล้วนะครับเราจะได้ตาดีขึ้นนะนะสั่งไปสัก1กล่องก่อน900บาทถ้าดีก็ทานต่อดีก็แนะนำต่อไปด้วยถ้าเกิดว่ามันไม่ดีอย่างไรนะครับไม่เข้าใจอย่างไรก็โทรมาสอบถามสุภาษิตนะครับ99.99% คือเกือบ 100%เอาไปทานแล้วตาดีนะครับนั่นก็คือว่าสารสกัดระดับพรีเมียมอัดแน่นจัดเต็มพูดง่ายๆวิซอนเนี่ย7ตัวยา7พรหมสัจจันไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนตาดีขึ้นทุกท่านไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังแต่ประการใดกล่องละ900บาทครับทานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันส่วนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี้นะครับบอกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยอ่ะดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันแทบทุกคนแทบทุกหลังคาบ้านจะดีไหมถ้ากาแฟของท่านนะครับเป็นกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และท่านนะครับโดยเฉพาะแถบภาคกลางเนี่ยเบาหวานความดันไขมันเยอะมากทำสถิติมาแล้วนะฮะก็บอกว่าคนคุณพ่อคุณแม่ของสุภสิทธิ์เป็นคนอ่างทองนะครับส่วนสุภสิทธิ์เนี่ยก็เป็นลูกครึ่งฮะอ่างทองแล้วมาโตที่ลพบุรีนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นก็เดินทางไปกับอ่างทองแล้วมาล่ำรีแล้วทำงานทำการที่ลพบุรีนะครับก็เรียนจบมาเนาะเรียนจบที่กรุงเทพนะดอนเมืองก็มาทำงานที่ลพบุรีแล้วก็ล่ำเรียนเนาะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับแล้วก็ทำงานที่ลพบุรีแล้วก็จัดรายการที่ลพบุรีนะครับก็คือว่ามั่นอกมั่นใจได้ว่านะครับมาจัดรายการตรงนี้แล้วก็เอานำสิ่งดีมาฝากกันนะครับคือรับประกันนะกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ในกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยรับประกันมีตัวตนจริงๆฮะกล่องละ250บาทนะครับบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับแล้วก็สูตร1สูตร2ครับสูตร1บำรุงกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับทานสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นแล้วก็สูตร2ลุงฟ้าสดบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะครับหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีนะครับ
สอบถามให้สิ้นสงสัยและสั่งซื้อกับสุภสินนะครับ0836931999และท่านอาจจะได้ยินเสียงฝนรินนะฮะเป็นธรรมชาติเนาะฟ้ายังไม่มาพอได้นะฮะก็ฝนตกนะฮะก็เข้าใจนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเลยนะครับร้านจมูกป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันเอกประพันธ์ร้านสุกิจเภสัชพระรัตบาทร้านนพรัตน์สแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสุเทพสวรรค์สิงห์บุรีแล้วก็ร้านบัวเพชรใส่โคกสำโรงร้านกัญญาชุมชนโคกสำโรงมีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทัดประโยชน์หมู่บ้านหนองนา

คุณตาคุณยายนี่แหละนะครับวิสซอน4กล่อง 2,007 กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทแล้วก็นะครับทั้งหมด 3,700 บาทนะครับบอกว่าอยากฟังข้าวทิพย์ธิดาดินด้วยเดี๋ยวสุภสิทธาให้นะครับแล้วก็ป้าระเบียบพี่ทีมบ้านโนนถั่วช้างโดยขอสามยอดพึ่งมังกรบุรีวิสซอน1กล่อง 900 บาทคุณสำเนียงชาวโพทองโดยสุขเดิน5เนินขามชัยนาทกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณวรรณากลิ่นชื่นตำบลสำโรงชัยภายสาลีนครสวรรค์กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมหมายศิลปัชชัยตำบลหัวเขาเดิมบางนาบวชชลบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณปราณีเต่าทองโกงธนูอำเภอเมืองลพบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทคุณป้าหนิมเม่นทองคำตนถาดอาสาสภยาชัยนาทสุด1สุด2หลังและกระปุก700บาทคุณป้าละอายสิงหาเพศานตำบลบ้านแพรกอำเภอบ้านแพรกวิสซอน4กล่องสุด1สุด2อย่างละ3กระปุก 1,400 บาทกาแฟ5กล่อง 1,000 ทั้งหมด 5,100 บาทครับคุณประชุมเคนสุขตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้านครสวรรค์สุด1สุด2อย่างละกระปุก700บาทคุณสมานพักดีตำบลจักศรีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสุด1 3กระปุกสุด2 3กระปุก 1,400 บาทนะครับคุณปัตตานีอิสอาตำบลหันคาชัยนาทกาแฟ2กล่อง500บาทคุณอาปากเกร็ดต้นไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานีสุด13กระปุกสุด23กระปุก 1,400 บาทครับที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้ครับมาฟังเสียงร้องของตรีชัยนรงค์ครับมันแปลว่าหักนะครับเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนนะครับอ๋อตรีชัยนรงค์มันแปลว่าหักนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงไผ่พงศธรรอท่านอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะหาเพลงคาบทิพย์ธิดาดินให้กับย้ายเพลงยะที่ถามมาดึงถึงเพลงของเท้าข้าวทิพย์ธิดาดินด้วยนะครับฝนตกนะฮะอย่าให้ฝนฟ้าคะนองเลยนะครับรายการของเราจะได้ไปตลอดรอดฟังจะได้ไม่ต้องปิดสถานีกันนะครับ

0: เรียกกันร้อยแล้วเก้าเก้ากว่าเนี่ยนะ
1: ข่าวข่าวหวาแล้ว
0: ทานของผมเนี่ยมานานมากเลยนะทานสุดหนึ่งสุดสองเนาะต
1: ั้
0: งแต่เป็นคุณแผ่นนั่งพิมพ์มานะจนเป็นสุภาษิตและวิชันกับลูกฟ้าโอสถเนาะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานก่อนจะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานทั้งสองสูตรของสุภาษิตเนี่ย
1: มันเหนื่อยขึ้นร้องบ้านนี้ก็เหนื่อยเดินไปไหนก็เหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหนื่อยอะไรแล้วแต่อายุมันก็เยอะแล้วมันเดินไปไกลๆอะไรมันเหนื่อย
0: โอ้ดีกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าไหมดีกว่าตอนแรกๆอ่ะ
1: ดีกว่า
0: ดีกว่าเนาะไม่น่าเชื่อเนาะอายุเยอะมากขึ้นกับดีขึ้นเนาะ
1: เยอะยานี่เขาดีแน
0: ่ครับ
1: ยาดี
0: เขาว่า
1: เมื่อก่อนนี้กินแค่ไข่มาสามกระปุกเอง
0: ครับ
1: มากินครั้งแรกอะสามกระปุก
0: ครับ
1: ตอนนี้เราก็มาแถมไม้ดี
0: แถมให้
1: อ
0: ่ะแถมพิเศษ
1: เรื่องแถมอยู่แบบ

ทางหมายก็บอกว่าไปอยู่นี่แกอยู่เยิ้งยาวแล้วแกกินยาอะไรวะไปพวกนั้นแกนี่แกกินยาเม็ดจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แ

0: เนาะตาก็กินดีก็กินต่อไปใครจะกินไม่กินไม่เป็นไรเนาะคุณตากินไปเถอะคุณตา
1: เขาไม่กินก็ไม่เป็นไรเราไม่ว่าอะไร
0: ก็อายุยืน
1: อายุป่านนี้มันขึ้นลงมันก็เหนื่อยกันนะ
0: ครับโอ้บางคนเขาเดินกันไม่ได้แล้วตาอายุ99เนี่ยเขาติดเตียงกันหมดแล้วนะ
1: เขาเดินก็ไม่ได้คือคนมันเหนื่อยเขาก็เดินไม่ได้อายุ70กว่า
0: เนาะอายุ70กว่าก็เดินไม่ได้

0: สูตรหนึ่งสูตรสองเนี่ยนะดีมากเลยนะแต่ก็ผิวเขาเรียกผิวพันธุ์เขาบอกผิวพันธุ์คุณตาดีมากเลยนะ
1: ผมมันบอกสั่งเทวพ่อพันเทพันเท
0: ครับเขาบอกว่าไฟฟ้าไอ้กระตามตัวมันหายไปได้เหรอครับครับคุณตา
1: ฮะ
0: เขาบอกว่าไอ้ที่ผิวพันธุ์ของคุณตาเนี่ยดีเลยใช่ไหม
1: ดีขึ้นอ้วนเลย
0: เหรออุดมสมบูรณ์

0: จะมีเมียใหม่หรือไงเนี่ยใช่ไหม
1: ขายมีเมียใหม่ยังไงเนี่ยขอแต่งตัววันวันนี้เนี่ยตาเนี่ยรอสั่งยา
0: ครับผมเดี๋ยวผมจัดส่งให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับน้องให้คุณตาเอาไปทานจะได้ดีๆให้ครบร้อยให้อยู่ต่ออีกหลายปีเนาะ
1: ของมันเข้ามันก็จะเข้าร้อยแล้วนี
0: ่ครับผม
1: เหลือยังไม่กี่เดือนก็เข้าร้อยแล้ว
0: ครับผม
1: ไม่สนใจใครแล้ว
0: ครับ
1: สนใจยาอย่างลูกเดียว
0: ครับผม
1: กินยาไป
0: ครับครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับได้ครับได้ครับคุณตา
1: คร
0: ับครับเดี๋ยวจะส่งให้นะคุณตาครับขอบพระคุณอย่างสูง

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาวส
1: ัตว์เล
0: ยยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสองสั่งทั้งสองชุดนะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่ 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
1: ให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: แล
0: ้
1: วก
0: ็
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผมพี่ชะโอดทรัพย์เจริญนะฮะตาเป็นไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเดี๋ยวทีเดียว
1: ตาเป็นท่อจ้ะ
0: ท่ออะไรครับ
1: เป็นท่อเป็นท่อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะพ้ายก็เป็นท่อเนื้อ
0: ท่อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองเห็นชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะครับครับผมแล้วลูกสะพ้ายล่ะครับที่ลูกสะพ้ายตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วอ๋อ
1: ม
0: ัน
1: เป็นต้อนเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อนเนื้อพี่เป็นต้อนกระจกลูกสะพ้ายต้อนเนื้อดีขึ้นเนาะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสาวยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลยกินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี่
1: ครับเจริญจ้ะ
0: ครับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับ

0: ถ้าคุณอยากส่งเองเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวเขาโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้า
0: ขอบพระคุณอย่างส
1: ูงมากเลยจ้า
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อไป

0: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารูปฝาโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถ
1: ม
0: เดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้กับเพลงที่ชื่อว่าคือเธอใช่ไหมนะครับแล้วก็ไปพักสักครู่ครับชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์รอญาติเพลงยะยาอยู่อีก1ชั่วโมงอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันครับ

0: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805577
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
12: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
13: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
14: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวง ระดับที่7เนื้อหาปลุกขึ้นมาม
15: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
16: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
17: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
18: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
19: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงที่ชื่อว่ารักษาบอ2ขับร้องโดยสันติดวงสว่างสมวาพยัตเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านและก็นำพามิตรรักรายการเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภาษิตขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงเข้าสู่ชั่วโมงที่3นะครับและท่านหลับหลับตื่นและท่านหลับหลับตื่นๆหลายท่านนี่ยังตาแป๊วฟังสุภาษิตอยู่หลายท่านมีภารกิจการงานยังดำเนินต่อไปมีรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอยู่เป็นเพื่อนท่านนะครับไม่ว่าจะเข้าเวรเข้ายามสำหรับตำรวจทหารแม้แต่หน่วยกู้ภัยต่างๆทหารตำรวจคุณหมอคุณพยาบาลนะและก็หน่วยรักษาความปลอดภัยรปภ.หรือเวรยามพ่อค้าแม่ขายตามตลาดนัดตามตลาดโต้รุ่งหลายท่านสัญจรผ่านไปมาบนรถก็มีรายการของเราเป็นเพื่อน

ก็คือมีกลางวันด้วยกลางคืนด้วยขอบคุณผู้สร้างสรรค์รายการครับช่วยกันกินช่วยกันใช้เยอะๆนะครับสูตร1สุภสินและวิชั่นสูตร2รูปฝาโอสถจับชิ้นนี้ไว้ร่างกายแข็งแรงสูตร1บำรุงร่างกายยิ่งใช้เวทอแวกการคนให้แข็งแรงแรงบำรุงบำรุงผิวพรรณและถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวเอาไปทานกันเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะครับทาน2แคปซูลนะครับก่อนนอนยิ่งใช้เวทองไวกันคนอะไรที่มันเสื่อมอะไรที่มันถอยเนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนเมื่อทานสูตร1สุภสินและวิชั่นกระปุกสีแดงสูตร2บรรเทาการปวดเมื่อยกระปุกสีน้ำเงินรูปฝาโอสถนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาแก้กระสับเป็นยาระบายอ่อนกิน

็นยายุทธนะด้วยทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือรายแรกท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังรายท่านเป็นเการูมาตอยปวดหรือเจ็บหรือก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวครับทาน2สูตรร่วมกันเลยราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีแถมจริงนะ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทสามารถรวมกันได้ทั้ง2สูตรเลยเฉลี่ยตกกระปุกละ233บาทถ้าซื้อตามโปรคือ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกมากดีมากนะครับแล้วก็มาถึงวิสซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาโดยวิสซอนโรคซีเวียสคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นาน

หลายสิ่งได้อย่างดูเฟซบุ๊กดูไลน์ทั้งวิทั้งวันยูทูบปวดตาถึงสมองทลายไปหาทำวิสังหารแต่ถ้าไปลองทำแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะจอประสาทตาสูบในตาเสื่อมเลยทั้งปวดตาขึ้นตาน้ำตาไหลเรียกได้ว่าทานวิสังตาดีขึ้นทานเพียงวันละเม็ดก่อนนอนเท่านั้นเองแต่ท่านบอกไม่สะดวกเลยก่อนนอนไปทานหลังอาหารเช้าก็ได้นะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันแล้วก็4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทส่วนกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟนี้ต้องดื่มนะฮะเอาไปชงกับน้ำร้อนนะ120 cc หรือถ้วยกาแฟทั่วไปหลายท่านบอกไปชงกับน้ำเย็นได้ไหมไปชงกับน้ำเย็นมันจะไม่ละลายเนาะชงกับน้ำร้อนชงกับน้ำร้อนฮะสารสกัดทั้งหมด24ชนิดระดับพรีเมียมและกาแฟดีอร่อยด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาท2

จะมากจะน้อยอย่างละกระปุกอย่างละกล่องก็รวมกันมาได้ส่วนมากจะไม่เสียค่าส่งนะถ้าซื้อแบบว่ากาแฟกล่องเดียวอาจจะเสียค่าส่งหรือซื้อสูตร1สูตร2กระปุกเดียวเนี่ยอาจจะเสียค่าส่งวิสอนเนี่ยดูแลดวงตากล่องเดียวก็เราไม่เสียค่าจัดส่งนะเก็บเงินปลายทางเลยท่านสะดวกโอนมาก็ไม่ว่าอะไรยินดีขอบคุณเยอะเพียงเยอะแยะหลายๆท่านลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่มากมายเอ่ยชื่อสิ่งเรียงนามอาจจะไม่ครบไม่ถ้วนพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยานะป้าบุญเหลือทำน้ำป้าเล็กปากขันหมากป้าเล็กโคขวดเท่าป้าเล็กโคมนวัตตรีในโรงชยูอ่างทองนะครับป้าเพลินป้าโอแกวตันเองป้าประหันป้าจุบันข้อป้าสวงลุงสมัยช่างทองบัตรสะทงป้าประหันพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้า

พี่กัญญาสุนทรวิบูลย์พลนกโพธิ์อ่างทองนะครับแล้วก็คุณลุงพลมาธารักษ์ตะวันบัณฑิตอำเภอเมืองทองนะครับพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตายอำเภอเมืองลพบุรีปัทวินนุมณีหมู่บ้านวราดาสองที่ผมทราบตัวนี้เป็นอำเภอเมืองลพบุรีนี่ดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟอย่างเดียวในป้าทวินเนี่ยปรากฏร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงบอกเมื่อก่อนเบาหวานความดันไขมันเนี่ยไปรักษาโรคที่โรงพยาบาลคุณหมอให้ยามาทานควบคุมอาหารอย่างไรก็แล้วแต่กลับไปก็ไม่ลดนะตรวจเลือดวัดความดันเนี่ยก็ยังคงมีเบาหวานความดันไขมันนะโดยตลอดความดันก็ไม่ลดปรากฏว่าตั้งแต่ดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟไปแต่ละครั้งเนี่ยเลือดก็ดีความดันก็ดีไขมันเบาหวานจนหมอลดยาแล้วล่ะบอกว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคุณปาทวินนุมณีหมู่บ้านวราดาสอนที่ผมสร้างตนเองเพื่อมาลุบรีลูกสาวกลับมาจากประเทศอังกฤษมาเห็นคุณแม่ดื่มกาแฟบอกดีไหมดื่มดีก็ดีก็ดื่มไปเรื่อยๆเขาบอกมีปัญหาตายอ่ะเมื่อก่อนคนจะกินยาเยอะบอกว่านี่แหละนะมีทางทาง

0: ินชนเลยครับ
1: ใช่แต่
0: พอคิดไม่ซ้อนนะ
1: ไล่บริษัทเลยกินมานานเองก็เลย
0: นะครับ
1: ก็พอกันเลย
0: แล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: มันจะดีมันจะดีดีแต่อีเนื้อโง่เกลือพูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแข็งจัด
0: แล้วพอกินมิซอสเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่

0: ไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: เป็นร่อนมันเดือยไกลมันแลบเหมือนเนื้องอกอะ
0: ที่
1: มันเลี้ยวลงไปมันเลี้ยวลงไปแล้วเลี้ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเลี้ยวนะ
0: หายไปว่าก็จะ
1: มันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมัน
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็คุ้นเคยจริ
0: งๆแล้วพอทานของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจดิคุณแม่สั่ง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4 กล่องนะครับ3 กล่องแถมเป็นกล่อง2,700

ป็นความคิดที่ดีมากเลยครับพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี่

0: เขาเทียนชายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: เราดื่มมากี่วันแล้วนะประมาณกี่วันแล้ว
1: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่
1: จ้า
0: ดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
1: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่ก็ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ทาน
1: มากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยากวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้นและพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แก๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
1: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่กินจุกจิก
1: จะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี่
1: ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่เขาบอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่เขาบอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่เขาบอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
1: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
1: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
1: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ครับ
1: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากว่าเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
1: นะพี่พี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
1: อยากอยากอยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะหูหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
1: ค่ะอยาก
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับ
1: ค่ะค่ะจากกำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติได้รับทราบกันนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
1: ค่ะ

0: ใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโทปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: น้องใหม่หรือน้องวิไลเนี่ย
1: ก็มาหาน้องวิไลเขา
0: ทำไมไม่มาหาใหม่ล่ะ
1: เอ้าก็มาหาน้องวิไลเขาใหม
0: ่โอ้เป็นอย่างนั้น
1: แค่ถามเน
0: า
1: ะ
0: เอาต่อนิดนึงนิ

านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับหวังว่ายาเพียงยาจะมีความสุขความสำราญกันทั้ง3ชั่วโมงฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยนะครับพรุ่งนี้7 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมาที่0836931999ครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งทั้งฟังเข้านอนด้วยชายเมืองสิงห์กับเพลงที่ชื่อว่านางกลางไพขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: กำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงฟังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ2591
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานใบโอ๊คสูงเด่นแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ร้องลิเกชื่อดังเช่น
4: ท่านที่เป็นโรคมะเร็งเส้นเลือดทรงโรคหัวใจ
3: สิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้ว ชัยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกำลัง
8: ผมร
9: ู้
8: สึกว่าตัวคนแก่
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลัง
11: ผู้ป่วยเบื่อ

0: เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งโฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
3: จริงๆนะขอบคุณนะแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
13: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
14: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
13: เพชรลิ้นจืดสม
14: เจ้ากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
13: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาล ใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
15: 0812901691 0812901691
16: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิกกี
1: ้โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีจ้าคนไทยทั่วประเทศ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานีเลยนะ
0: สถานีวิทยุจากศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีชาวสปอทุกท่านทุกคน
0: จอสอ1กรุงเทพ AM 657
1: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑล
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: จังหวัดสตูลใช่ไหม
0: FM เท่าไหร่จ๊ะ
1: FM 91.75
0: แล้วก็มีที่สถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
1: 97.75
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสงจังหวัด
1: นครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
0: FM
1: 92.50
0: แล้วก็ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: 89.75
0: เสียงจากค่ายจักรพงษ์ครับประจีนบุรี
1: 855
0: เดี๋ยววันนี้ทีมงานเราไปนู่นศรีมโหสีมหาโพธินะฮะ
1: ไปแล้ว
0: ไปลุงสีครูอีด
1: เอาปุ๋ยไป
0: เอาปุ๋ยไป
1: 22ลูก
0: ครับ
1: อืม
0: โชคดีไป
1: รับไป
0: ถ้าดึงรวงด้วยนะ
1: ดึงรวงดึงเร็ว
0: ครูอีดเขาจะเป็นตัวแทนจำหน่ายให้เลยถ้าเป็นลุงสีไง
1: ลุงสีครูอีดนะ
0: ครับผมสีมหาโพธินะ
1: อืม
0: ไม่ใช่อย่าไปมหาโพธิ์ลพบุรีไม่ได้นะ
1: มาเดี๋ยวรับเงินไม่ได้เสียของด้วย
0: มหาโพธิ์ลพบุรีอันนี้ก็เรียกมหาโพธิ์อยู่ติดกับหนองมะค่าเนาะหนองมะค่ากับโคกเจริญเนี่ยขอบคุณมากครับคุณพ่อจากวังทองโคกเจริญสั่งซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เขาเอาไปให้นะสั่งซื้อกระปุกเดียวเสียค่าส่งนี่พ่อบอกจะลองดูก่อนแหมไอ้ลองดูเนี่ยดีจังเลยเราไม่ต้องเสียค่าส่งไง
1: ครับ
0: แล้วก็ขาย300เท่าเดิมเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับท่านที่ให้ความไว้วางใจเรื่องของเครื่องดื่มโกโก้
1: โกโก้มาแล้ว
0: โอ้โหเมื่อวานครึ่งลังนะ
1: ขายดีอะนะ
0: 25กล่องมาคนละ2ละ2ละ2ละ2แล้วก็มีร้านนพรัตน์6เลย
1: สั่งไปแล้ว
0: บอกเป็นตัวแทนจำหน่ายเลยร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้ว
1: ไปซื้อได
0: ้พอเคยได้กินแล้วโกโก้ตัวเนี้ยมันไม่มีน้ำตาลอร่อยแต่ไม่มีน้ำตาลเขาใช้ซูคาโรสเหมือนกันเลยกับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโคนั่นแหละนะดื่มนะแล้วเป็นไงบ้างได้ดื่มยัง
1: ดื่มแล้ว
0: อร่อย
1: สองซองไปแล้ว
0: โอ้ยิ่งร้อนยิ่งอร่อยนะคุณผู้ฟังนะได้ปลาโกสักตัวหนึ่งไปจุ่มกิน
1: ชักอิ่มเลยล่ะ
0: ครับผมอย่าปลาโกกินได้อย่าไปกินเยอะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันมีไขมันอะไรพวกเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: มันด้วยเป็นแป้งด้วย
0: แต่โกโก้ชูของเรานี่สมชื่อชูจริงๆนะชูเลิศประเสริฐศรีโกโก้ดีวันนี้สั่งได้เลยนะครับซื้อ1กล่อง300บาท2กล่อง500บาท
1: 2กล่อง500
0: ใครอยู่ในตัวเมืองลพบุรีไปซื้อได้ที่ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วเลยครับ
1: มีขาย
0: ครับวิทยุหมดแล้วครับ
1: หมดแล้วไง
0: ไม่เหลือแล้วครับเดี๋ยววันจันทร์ก็เอามาให้อีก10เครื่อง
1: อันนี้ก็สั่งกันมาใหม่
0: ครับสั่งมาใหม่นะแม่นี่วันเดียว10เครื่องหมดเกลี้ยงเลยคุณผู้ฟังก็บอกเอาไปฟังรายการแกสองคนนี่แหละ
1: นั่นเมื่อก่อนเขาไม่เคยได้ฟังเลยพอฟังแล้วชอบไงก็ไม่รู
0: ้ไปฟังของคนข้างบ้านพอมันรู้ว่าเราฟังด้วยมันหมุนหนีเลยอะ
1: อีสาเนี่ยเขาอยากฟังด้วยไงฟัง
0: เลยไม่ได้ฟังทั้งคู่เลยลุงคนบอกใครแถวบ้านแกแถวข้างบ้านมาแจวอ่ะโอ้โหถ้าอีวันไหนไม่ได้ฟังตาช้างกับตาหมูสองคนเนี่ยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ทางหุดทางหงิดไง
1: หุดหงิดเลยไง
0: เออมีอยู่วันหนึ่งวิทยุเปิดคอกแคกคอกแคกคอกแคกตาคดก็ไม่ยอมซ่อมให
1: ้
0: คว้างแต่ก็บ้านยายแจวถึงบ้านตาคดเลย
1: นานคว้างทิ้งเลย
0: คว้างทิ้งเลย
1: เจ็บเลย
0: จ้าเลยสั่งซื้อไปแล้วก็600บาท
1: ใช่
0: ถ้าซื้ออะไรก็ได้ในรายการเราทั้งอย่างหนึ่งเหลือ500บา
1: ท
0: เนาะจริงๆผมก็บอกแล้วผมซื้อมา490บาทผมก็ขอค่าส่ง50บาทนะแล้วก็ให้เด็ก50บาท
1: นาน
0: ก็เป็น590บาท แล้วขออีก10บาทขอกำไรอ่ะกำไรขอ10บาทพอ
1: แค่นั้นนะ
0: วิทยุ AM FM ของธานินนะ
1: นั่นเต
0: ้อ้าวดูแลสุขภาพสายตาด้วย
1: ทางด้านของไบโอดี
0: ไบโอดีดูแลสายตาที่ไหน
1: สายตามันต้องนี
0: ่ยาญ่าบิงสิดีแค่ยาญ่าบิง2ยี่ห้อเนี่ยนะไม่น่าให้กินเลยได้โกโก
1: ้โกโก
0: ้แหมเอาไบโอไปกินบำรุงสายตาเท่แล
1: ้วไบโอดีดูแลเรื่องสุขภาพร่างกาย
0: เฮ้ยแต่จริงๆมันมีเขากี้ด้วยไงบำรุงได
1: ้
0: บางคนก็แพ้กลิ่นโสมบางคนแพ้เห็ดหลิงจืออะไรเงี้ยไอ้พวกนั้นมันอยู่ในกาแฟนะครับเนี่ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยป้าแช่งก็ชงกาแฟมาให้ผมดื่มเนี่ยนะผมก็เอาโกโก้ใส่ไปช้อนนึง มันอร่อยเลยอ่ะ
1: ได้อีกรสชาติ
0: มันได้อีกรสชาตินึงเลย
1: เป็นรสผสมอ่ะนะ
0: แต่โกโก้เพียวๆในประโยชน์เด็กดื่มได้นะ
1: เด็กได้อยู่แล้ว
0: แต่เขาเขียนว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามดื่ม มันเป็นกฎกระทรวงสาธารณสุข

0: เช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บสองเม็ดเลยจะเป็นยาย่าบิงก็ได้
1: ยาย่าบิงนี่เป็นแบบแคปซูลเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นแบบดีแคร์นี่ก็จะเป็นซอฟเยล
0: เนาะ
1: ดีแคร์ก็2กระปุก650บาท
0: ครับผมใครโทรมาสวัสดีครับ
1: สั่งโกโก้เลย
0: สวัสดีจ้า
1: อ้าวฟังวิทยุอยู่นะ
0: ก็ฟังผมอยู่นะนะกระจังจัดรายการจะคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยซะแล้วนะฮัลโหลได้พูดแค่นี้เป็นไง
2: อ
0: ัน
2: กาแฟอะไรที่กินอร่อย
1: โกโก้
0: โกโก้โกโก
2: ้สองห่อเท่าไหร่จ๊ะ
1: เป็นกล่อง
0: เดี๋ยวผมโทรกลับเนาะกำลังออกอากาศอยู่เนาะกล่องหนึ่ง300บาท2กล่อง500บาท
2: เอาให้หนู2กล่อง
0: เดี๋ยวผมโทรกลับมาถามชื่อที่อยู่ออกอากาศเดี๋ยวมิจฉาชีพมันเอาไปกินหมดนะ
2: เอา
0: อันนี้เราอยู่แล้วบ้านอยู่ไหนอ่ะ
2: หงเพงหมู่ห้าเนี่ย
0: โอ้เดี๋ยวโทรกลับนะ
1: หงเพงเนี
0: ่ยอยู่หงเพงเนี่ย
1: นู่นป่าโมกอะดิ
0: ป่าโมกอะดิ
1: ป่าโมกคนป่าโมกบ้านเจ๊หมูอะนะ
0: เจ๊หมูไม่มีขาย
1: ไม่มีหรอกไม่ทันสมัย
0: ไม่ทันสมัยเจ๊หมูมีกาแฟลิซ่าเอ็มโกลิซ่าเอ็ม
1: มีกาแฟโกโก้ยังไม่มาเพราะเราเพิ่งเอามาขายวันนี้เมื่อวานนี้
0: เขาส่งมาให้กินปุ๊บชอบใจขายซะเลยแจกก็ไปทั่วหมดนะ
1: นาน
0: ตอนนี้1กล่องมี15แก้วนะ15ซอง
1: นาน
0: ขาย300บาท
1: ถ้ากล่องเดียวก็300
0: ซื้อ2กล่อง500บาท
1: ได้ประหยัดไปอีกตั้ง100นึง2กล่องเนี่ยนะ
0: เมื่อวานวันเดียวไปครึ่งหลังแล้วอ่ะหลังนึงมี50กล่องไป25กล่องแล้ว
1: นาน
0: กู30สิเพราะว่าร้านนพรัตน์ไป6กล่องไง
1: อ๋ออ่
0: ะโทรหาลุงช้างครับ081
1: 290
0: 1691 081
1: 290
0: 16
1: 91
0: โทรหาโชเล่ครับ081
1: 924
0: 43
1: 77
0: ครับปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวบรูมมาต่อยเป็นกระดูกทับเส้น
1: ก็รับประทานสมุนไพรไทยทิพย์โอสดสูตรดั้งเดิม
0: กล่องละ200บาทชนิดแคปซูลกระปุกละ300บาทกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเปิดกระดูก
1: รับประทานไทยแคลพาร
0: ์ทแต่มันไม่ปวดแต่มันก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบรับประทาน
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: ใครที่สั่งงาดำไว้นะครับวันนี้ส่งแล้วนะครับ
1: มาแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: มาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว
1: อ้าวเดี๋ยววันนี้ส่งให้ทุกเจ้าเลย
0: ใครที่ไปจองไว้ที่ร้านนพรัตน์ไปแล้วนะมาช้าไปแต่เช้าเลยร้านนพรัตน์นาหลงหนังทหารบกนะ
1: นาน
0: แล้วก็มีปัญหาเรื่องเบาหวานรับประทานยาโรงพยาบาลซะแล้วก็เอา
1: ทางด้านของ
0: มะระขี้นกลุงช้างไปรับประทานด้วยนะจ๊ะ
1: มะระขี้นกนี่ก็
0: ราคาเดียวกันกับงาดำแหละ
1: กระปุกก็300
0: สวัสดีครับ
3: เพื่อนลุงช้างไหมคร
0: ับ ใช่ครับผมกำลังออกอากาศอยู่แล้วสักครู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
3: ครับ
0: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
3: นครปฐมครับ
0: นครปฐมวทป .711 กำลังออกอากาศอยู่นะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับผม
1: นครปฐมอะนะ
0: นครปฐมเนี่ยไม่มีตัวแทนหรอก
1: ต้องสั่งซื้อเ
0: ลยไม่ว่าอะไรยกเว้นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยนี่มีขาย
1: กลางอยู่หลายจังหวัดที่มีขาย
0: บางอำเภอนี่มี 5-6 ร้านเนี่ย
1: อย่าโคกสำโรงนี่หลายร้าน
0: โคกสำโรงปมตีสยามปมตีบัวเพศัตอุยาปมตีคลังยาชุมชนนี่มั้ยนะ
1: ก็ไปซื้อกันได
0: ้มันมีกะหรี่แซ่โอสดเนี่ยนะ
1: ไปซื้อกัน
0: น้ำเวทโอสดก็หนองม่วงอะไรเงี้ยนะ
1: หาโขงก็ร้านตะโขงเซ็นเตอร์นะ
0: ครับคุณชำนาญเขาสมครอะไรเงี้ยสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทอะไรเงี้ยนะ
1: ไปซื้อกัน
0: เอารอฟังข่าวก็รอฟังข่าว
1: เอาว่าข่าวแรกกันก่อนดีกว่า
0: เอ๊ะเรื่องนี้อ่ะบอกเขายังไงดินฟ้าอากาศบ้านเราอ่ะ
1: พยากรณ์อากาศไง
0: เป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหภาคเหนือ
1: ภาคเหนือเป็นยังไงอ่ะ
0: ร้อยละ70บาทดิ
1: ก็เยอะอ่ะนะ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคขุนสารก็ร้อยละ70ภาคกลางก็ไม่น้อยนะ
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่
0: นครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรี
1: กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาคร
0: ส่วนพี่น้องภาคตะวันออกครับฟังอยู่855ก็ร้อยละ60นะ
1: ตกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้ว
0: จันทบุรีและจังหวัดตราดจ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยร้อยละ40ไม่เยอะ
1: ตกกันที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และกาสุ ชุมพร
0: สุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและก็นราธิวาสนะครับ

0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40
1: มาช้าพี่ปั้นจากคนก็หลงบอกไม่ตกที
0: ่เออ40ไม่ตกอ่ะ
1: ตกแล้วน้องก็พังงานะฮะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลเป็นตกอะไรกันเยอะแยะเลยนะ
0: ตกร้อยละ70ของพื้นที
1: ่ร้อยละ70เลยนะน่ะตกเยอะซะด้วยสิ
0: ตกแล้วไม่รู้น้ำมันมายังไง
1: ครับผมน้ำมันขึ้นราคาแล้วนะครับมาช้านี่ขึ้นลิตรละ80ตะตังทุกชนิดเลยครับ
0: ขึ้นแล้วไง
1: ขึ้นแล้ว
0: น้ำมันเนี่ยนะ
1: น้ำมันขึ้นราคาก่อนที่รัฐบาลจะลงไงมันจะลงจากสภานะลงราคาให้เรา
0: อ
1: ุ้ยใจดีพี่หนูไม่ต้องห่วงหรอก
0: นาน
1: หัวจะปวดนะแกทุกวันนี้อะไรก็มาแกอะไรก็นายกอะไรก็นายก
0: ก็เป็นนายกก็ต้องมีคนถามหาแล้วนะ
1: พ่อพี่ไม่ได้เป็นนายกใจหายใจคว่ำไปเลยครับเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: ไลเดอร์กำลังขับรถมอเตอร์ไซค์ดองแดงดองแดงดองแดง
0: เป็นยังไง
1: ไปเจอร่างผู้หญิงสาวอยู่ในถุงดำ
0: อ้าว
1: ตกกระจายที่แท
0: ้เป็นยังไง
1: ตุ๊กตายาง
0: โอ้ตุ๊กตายัง
1: แม่สภาพสมจริงเอาไปทิ้งกองขยะซะนี่
0: สงสัยเบื่อแล้วละมั้ง
1: เบื่อแล้วมั้งทิ้งแล้วมั้ง
0: ปะโถมาใยดี
1: มาใยดีเลยใช
0: ่เอาถุงตุ๊กตายางมาทิ้งซะละ
1: เนี่ยดูมนุษย์เราอ่ะ
0: เ
1: วลารักเวลาชอบนี่โอ้นอนกอดนอนหอม
0: หอมสวยน่ารัก
1: พอเบื่อทิ้งเลยใช
0: ่ทิ้งกระทั่งตุ๊กตายาง
1: ครับ
0: อืม
1: คนมันจะไม่ทิ้งเรา
0: ใช
1: ่จะฟังข่าวดีหรือข่าวร้าย
0: ข่าวอะไรก็ฟังได้นะ
1: ขอโทษเดี๋ยวนะเมียคุณตายแล้ว
0: เอาแล้วข่าวร้ายล่ะ
1: ไม่พูดแล้วผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากไรเดอร์คนหนึ่งบอกขณะขับรถผ่านกองขยะภายในซอยพหลโยธิน89ตำบลประชาธิปัตย
0: ์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
1: เห็นร่างคล้ายกับผู้หญิงสาวถูกมัดไว้ในถุงพลาสติกสีดำ
0: แล้วก็อวัยวะบางส่วนนี่โผล่ออกมา
1: ทำให้ต้องจอดรถลงไปดูแล้วก็ใช้กล้องติดหมวกกันน็อกนี่แหละ
0: เป็นยังไง
1: บันทึกภาพเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเมื่อตรวจสอบมาถึงก็ต้องพังอ่ะ
0: เมื่อนำถุงออกมาเปิดดูเนี่ย
1: จ้าเอตุ๊กตายาง
0: เป็นตุ๊กตายางนะ
1: ครับไรเดอร์หนุ่มเนี่ย
0: วัย38ปี
1: จะบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7แล้ว
0: เจอเข้า
1: ขณะที่ตนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณดังกล่าวก็เหลือไปเห็นถุงวัสดุบางอย่างถูกห่อหุ้มในถุงดำ
0: แล้วก็มีส่วนหนึ่งของอวัยวะโผล่ออกมาเห็นเนี่ย
1: ลักษณะคล้ายกับร่างกายมนุษย์ตอนแรกตั้งใจว่า
0: อาจจะเคลียร์ดูว่าเป็นอะไร
1: แต่หาไม้ไม่ได้ก็ตัดสินใจใช้มือนี่แหละ
0: ทำยังไง
1: ดึงถุงดำออกมาก็ปรากฏภาพในคลิปนี่แหละ
0: ทันทีที่ดึงออกขอกบาเนี่ย
1: สะดุ้งถึงกระใจตนก
0: ตกกระใจ
1: เพราะลักษณะเหมือนร่างของคนจริงๆ
0: ในใจคิดว่า
1: อาจจะเป็นศพมนุษย์ก็ได้เพราะขนาดลำตัวเท่ามนุษย์เลย
0: เตรียมที่จะโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจให้มาดูนะ
1: คิดได้ไวปัญญาก็สังเกตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
0: อ้าว
1: มันไม่ใช่คนนี่ว่า
0: ไม่ใช่คนเนี่ยเป็นตุ๊กตายาง
1: รูปร่างแม้เด๊ะเลยนะอย่างกับคนเลยนะ
0: เหมือนผู้หญิง
1: สงสัยจะมีชู้เลยมั้งเนี่ยเขาถึงทิ้งเอาว่า
0: เป็นผู้หญิงเนี่ย
1: มันแยกแยะไม่ออกเลยนะเนี่ย
0: ด้านเ
1: ร่หากพบกลางคืนเนี่ยผมสงสัยจะวิ่งป่าลาบเหมือนกันนะ
0: ตกใจอย่างแน่นอน
1: แม่ทำงานไรเดอร์ผ่านเส้นทางประจำนะ
0: นั่น
1: เด้ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเข้ามาเก็บตุ๊กตาตัวอย่างสงสารมัน
0: เอาออกไปจากบริเวณนี้ซะ
1: เดี๋ยวเก่งมาประชาชนหรือไรเดอร์คนอื่นมาเจอกลางคืนอาจจะวิ่งป่าลาบก็ได้นะ
0: ตกใจคิดว่าเป็นมนุษย์นะคิดว่าเป็นศพกลัว
1: เดี๋ยวจะหวาดกลัวเอา
0: เออ
1: พระโทไม่น่าเชื่อเลยเน
0: า
1: ะ
0: นี่ขนาดตุ๊กตายางยังทิ้งแล้วคน เป็นมนุษย์จะไม่ทิ้งได้ยังไงเมีย
1: ใช
0: ่
1: มนุษย์ใจร้าย
0: ทิ้งกระทั่งตุ๊กตายาง
1: ใครเป็นเมียแกเนี่ยต้องใส่หน้าสงสารนะ
0: นี่ขนาดไม่พูดไม่ได้
1: ไม่ได้หรือเมียจับได้กันไม่รู้อ๋อมึงมีเมียน้อยเหรอนี่แหละน
0: ี
1: ่เมียน้อยเป็นตุ๊กตายางซะแล้วนะ
0: โอ้น่าสงสารตุ๊กตายาง
1: อ้าววันนี้มีวัดตโนดใช่ไหมวัดตโนดมาอีกวัดนึงแล้วนี่
0: กฐินใช่ไหม
1: กฐินกฐิน
0: กฐินสามัคคีของแต่ละวัดในท่านก็ไปทำบุญกัน
1: ครับ
0: แต่ศรัทธาของท่านกองละ500กองละพันหรือมากกว่านั้นก็ได้จะออกโรงทานก็ติดต่อกับทางวัด31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
1: ครับ
0: กองละพันนะ
1: อันนี้กองละพันไม่ถึงก็ได้
0: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลบบุรี
1: จ้ะ
0: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: ใช
0: ่1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบล ท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกฐินแล้วก็ซื้อที่ดินถวายวัดนะส่วนวันที่7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี29 30 31 ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
1: ครับ
0: 2คือ2วันนี้ก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขและกระทำบุญกระทำวัดนะ
1: สาธุสาธุสาธุเมื่อวานนี้ผมพูดถึงเรื่องหมอจุเป็นคุณหมอทางเวชศาสตร์ที่โรงพยาบาลสนามชัยเขตเนี่ยแกยืนอยู่เคียงไข้เคียงข้างคนไข้มาตลอดแล้วก็มาเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะที่โรงพยาบาลสนามชัยเขตนะแกจากไปด้วยอย่างเรียกว่ากระทันหันนะในวันนี้ยังทำหน้าที่ของตัวเองอยู่ญาติพี่น้องนะครับได้นะได้นำร่างของหมอจุเนี่ยนะให้กับสภากาชาดไทยโดยเฉพาะไตดวงตาลิ้นหัวใจผิวหนังแล้วก็กระดูกนะทุกส่วนที่ยังส่งต่อความหวังให้กับพวกเขายกให้หมดเลยเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตแต่พวกเขาก็เลือกให้แม้ในวันที่ต้องสูญเสียคนที่รักที่สุดไปและการให้นั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ความตั้งใจเพราะอวัยวะและก็เนื้อเยื่อของหมอจุจะถูกส่งมอบไปให้กับผู้ป่วยที่กำลังรอรับบริจาคหลายชีวิตแล้วหมอที่เคยดูแลคนไข้ด้วยมือของท่านเองวันนี้ยังคงดูแลใครอีกหลายคนต่อไปในแบบที่เธอคงเลือกเองนะครับก็ขอบคุณมากนะ
0: สาธุกันไป
1: ครับผม
0: เป็นกุศลนะนะ
1: เป็นกุศลนะครับวันนี้จะอยู่แห่งไหนก็ตามนะครับถ้ามีอาการที่เรียกว่าตาพร่าตาโมตาพร่าตาฟางเรามีทองเลือกไอ้สองอย่างนะจะรับประทานเป็นยาย่าบิงก็เป็นแคปซูล
0: อันนี้800บาท
1: อาจจะรับประทานดีแคร์ก็เป็นเม็ดซอฟเยลนะ
0: สองกระปุก650บาท
1: ราคาเดียวกับโปรมิกออย
0: โปรมิกออยนี่ก็650บาท2กระปุก
1: ซื้อ4แถม1เหมือนกันเลย
0: เหมือนกันโปรเหมือนกันส
1: ำหรับโปรได้โปรมิกออยหน้าที่ของเขาก็คือไปบำรุงและฟื้นฟูไตบอกว่าฟื้นฟูบำรุงเนี่ยได้ทุกระยะแต่ว่ามันไม่ใช่ยาใช่ไห
0: ม
1: ถ้าต้องรีบไปหาหมอซะถ้าหมอก็บอกระวังให้ดีนะจะได้ฟอกไตแล้วนะป้านะพี่นะอานะอันนี้ก็ไม่ต้องไปถึงก็ตกกระจายไตกระจกหรอกรับประทานอาหารที่มันมีประโยชน์อย่าไปกินเค็มมากแค่นั้นแหละ
0: เรื่องของไตนี่เค็มไม่ได้เลย
1: ครับผมแล้วก็เอาโปรมิกออยไปรับประทานเพื่อบำรุงและฟื้นฟู
0: โปรมิกออยนะ
1: หลายท่านมีปัญหาเรื่องเหนื่อยง่ายหายใจไม่ค่อยจะทันนะครับหายใจไม่อิ่มเนี่ยกล้ามเนื้อไม่ค่อยจะมีแรงเพราะว่าร่างกายเราขาดโปรตีนไง
0: นั่นสิ
1: ก็รับประทาน
0: ไบโอดี
1: เอนไซม์ชนิดแคปซูลนะครับ
0: ไบโอดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
1: 100แคปซูลนะกระปุกหนึ่งอะ
0: 690
1: บาท2กระปุก 1,300 ครับ
0: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล
1: 2,000 บาทครับ
0: จ่าย 2,000 บาทแถมไป1กระปุก
1: แถมให้อีก100แคปซูลเลยนะ
0: แถมตัวมันด้วยนะ
1: ครับดื่มกาแฟทั้งทีต้องดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
1: เป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมถังเช่าเก่ากี้เห็ดลินจือและ
0: กระชายดำ
1: และสูตร2เขามีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดผสมด้วย
0: อันนี้เพิ่มเข้าไป
1: สูตรดั้งสูตรเดิมแม้กาแฟลิต้าเอ็มถุงแดงๆเนี่ยนะถุงหนึ่งมี30แก้วขาย490บาท
0: ซื้อ2ถุงอ่ะ
1: 900บาทรับทันที
0: ถ้าบูหอบฟุ้งจากลุงช้าง
1: แต่จะมาโหเมียมาแล้วมั้งนี
0: ่1ก้อนเนี่ยแม่แม่กระทั่ง ตุ๊กตายางยังไม่ทิ้งเนี่ยเบียร์จะไม่ทิ้งได้ยังไง
1: อาจจะซื้อ5ถุง1คาราเบล 2,000 บาทรับทันที
0: ซาบูหอบฟงจากลุงช้าง
1: เอาไป2ก้อน
0: อันนี้ให้2ก้อนเลย
1: สูตร2กาแฟลิซ่าเอ็มโกครับ
0: นั่นสิ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกถุงนึงมี20แก้วนะ
0: 380บาท
1: 2ถุง700ซื้อ4ถุงครับ
0: 4ถุงก็ 1,000 บาท
1: รับทันที
0: ซาบูหอบฟงจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: อันนี้ได้1ก้อนนะ
1: ครับร้อนๆยิ่งร้อนยิ่งอร่อยนะแม่นะเออแต่ถ้าดื่มโกโก้ก็สั่งได้เลยวันนี้โกโก้1กล่อง15ซอง300บาท2กล่อง
0: 2กล่องก็
1: 500บาท
0: 2กล่อง500
1: ครับ
0: โกโก
1: ้โกโก้สู้อร่อยประโยชน์เยอะ
0: นั่น
1: ไม่มีน้ำตาลนะใช้สุขรสเหมือนกับกาแฟเราเลย
0: ครับ
1: พบศพหนุ่มวัย29ปีครับเสียชีวิตในป่าข้างทางข้างหมู่บ้านจัดสรร
0: ข้างหมู่บ้านจัดสรร
1: ชาวบ้านไปเห็นถึงก็สลดเลยนะ
0: สลดด้วยไง
1: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากโฟกัส
0: ขี่ไม่พุ่งขี่ไม่จวดปวดขี่บ่อยๆรับประทานโฟกัส
1: กล่องเขียวๆนี่แหละเยี่ยวคล่องเลยแหละ
0: กล่องเดียวเท่านั้นแน
1: ่ท่านที่มีปัญหาเรื่องฉี่กระปิบกระปอยสะดุดสะดุ้งเนี่ยนะ
0: ผู้ชายทั้งหลายเนี่ย
1: คือต้องเข้าใจนะบางคนบอกว่าฉี่บ่อยแต่บริเวณที่เราฉี่ก็คือประมาณที่เราฉี่เนี่ยมันนิดเดียวปิดหนึ่งอย่างเงี้ยได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เรียกว่า
1: เออ
0: ลูกหมากเนี่ย
1: ถ้ามันฉี่โอ้โหปริมาณเยอะนะปริมาณก็เยอะอย่างเงี้ยทำไมเบาหวานก็โรคไตถามถึงอะนะ
0: เป็นฟองจะหักเนี่ยนะ
1: 8395สักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับนะครับจากที่ไหนน้องนี่เนาะ
2: สุพรรณบุรีค่ะ
1: สุพรรณบุรีผมกำลังออกอากาศอยู่นะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับผม
0: จะโทรไปนะจ๊ะ
1: จะโทรไปนะจ๊ะวันนี้ว่างนะจ๊ะ
0: คนสุพรรณเนี่ย
1: เดี๋ยววันนี้ไปไหนดีน้องเชฟหมูก็ส่งไปแล้วนี
0: ่ผมหนัวไปไหว้ครูเขาวันนี้ไปอีกวัน
1: ที่ไหนอะ
0: นู่นแหละบ้านสุพรรณนู่นน่ะ
1: อ๋อวิชาญน่ะเหรอ
0: วิชาญวิทยาคุณ
1: เ
0: นี่ยรวมลิเกสุพรรณเนี่ย
1: ไปใครอะ
0: ไปกับเจ้าพงษ์นรินทร์ลูกเทพก็ได
1: ้
0: ไปคนเดียวไม่ได้ตาไม่ดีขับไม่ไหว
1: ตาไม่ดีให้ยายขับเดี๋ยวบอกให้กินยากินยาหญ้าบิงไม่กินปะโถไปกินยาลม
0: ยาลม
1: แกอ่ะปัสสาวะไม่คล่องไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆกล่องเขียวๆนะ
0: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ย
1: 390บาทครับ
0: ซื้อ2ได
1: ้2ก็700สิ
0: 3ล่ะ
1: 1,000 เดียว
0: เออ3ก็ 1,000 นึงอ่ะ
1: เนี่ยข่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ย
0: ข่าวอะไรเยอะเนี่ย
1: ข่าวเรื่องที่เจอไอ้หนุ่มมีหนอนไตยั่วเยี่ยมแมลงวันตอมร่างเนี่ย
0: เหตุมันเกิดตั้งแต่เมื่อวานนู่นน่ะ
1: เออมีบัตรประจำตัวนักศึกษานะ
0: เออ
1: นี่เขาบอกว่าเมื่อเช้าเนี้ยนะตำรวจมาบตาพุทธได้บอกว่าเมื่อวานนี้
0: วันที่8อ่ะ
1: ได้รับแจ้งมีคนเสียชีวิตในสวนป่าข้างหมู่บ้านจัดสรรในอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับ
0: ก็ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมด้วยกู้ภัยด้วยนะ
1: ครับผม
0: มูลนิธิต่างๆ
1: ที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสุรวิทย์อายุอนาม29ปีครับ
0: แล้วก็สภาพศพเป็นยังไง
1: โอ้โหถูกเขาเรียกว่าทำอัตวิบัติกรรมสวมกางเกงวอร์มสีดำแถบเหลืองเสื้อแขนสั้นสีเขียว
0: ขึ้นอืดแล้วก็มีแมลงวันตอม
1: ผมไถ่ยกเย็นขออภัยคนกำลังกินข้าวด้วยนะ
0: นั่นสิ
1: อัตวิบัตินี่คือฆ่าตัวตายนะเจ้าหน้าที่ก็นำร่างลงมาจากต้นไม
0: ้
1: เพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบค้นตัวพบกระเป๋าเงินมีบัตรประจำตัวนักศึกษาของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
0: เบื้องต้นต้องส่งศพไปทำการที่ตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลระยองเน
1: ี่
0: ย
1: นะครับ
0: ชันสูตรพิสูจน์เลยนะ
1: จากการตรวจสอบสอบถามคนแถวนั้นรู้จักผู้ตายไหมปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ตายไม่ได้อยู่ที่นี่หรอก
0: ไม่ได้มาอยู่นานแล้ว
1: หลังตั้งแต่แม่เขาเสียชีวิตพ่อก็โดนคดีต้องโทษในเรือนจำ
0: แล้วก็ย้ายไปอาศัยอยู่แถวชลบุรีนู่น
1: เหลือเพียงญาติที่อยู่ที่เดิมเนี่ยคนเดียวเบื้องต้นคาดว่าเครียด
0: ท้อแท้กับปัญหาชีวิตนะ
1: ครับ
0: คิดถึงบ้านจึงได้เลือกจบชีวิตตนเองนะ
1: น่าสงสารเนาะยังอายุยังน้อยอยู่เลยพระคุณนะ
0: บนต้นไม้ก็แขวนคอนะน่าสงสารนะ
1: 5524เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับกำลังจัดรายการอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะแล้วก็ไม่พูดก็ผมเนี่ยพูดกับคนข้างอีกเดี๋ยวตีตายเดี๋ยวไม่รักเลย
0: นาน
1: นี่ตอนนี้โกโก้มาแรงเหลือเกินนะ
0: โกโก้
1: ครับทานคู่กับกาแฟดิต้าเอ็มได
0: ้ใส่ผสมไปก็ได้
1: อย่างเมื่อเช้านี้ผมก็เล่นโกโก้ไปก่อน
0: อ
1: แล้วตามด้วยกาแฟดิต้าเอ็มโก
0: ้
1: นะครับ เมื่อวานก่อนผมใช้ผสมกัน
0: ก็ได้นะ
1: ก็ได
0: ้โดยเฉพาะกาแฟลิซ่าเอ็มหรือกาแฟลิซ่าเอ็มโกดิของเรามันไม่หวานอยู่แล้ว
1: มันไม่อร่อยอะ
0: แล้วก็โก้ใส่ไปทั้งครึ่งนึงก็โอ้โหเยี่ยมเลย
1: จ้าบเลยอะจ้าบเลยอะอร่อยไม่เชื่อลองดูสักกล่องนี้300บาท
0: ซื้อ2กล่องไปดิ
1: 500บาทเท่านั้นเอง
0: รับสายก่อนสิ
1: อ้าววางหูไปแล้ว
0: อ้าว
1: เนาะ
0: เปลี่ยนใจไวเหมือนกันเนาะคนเนี้ย
1: อ่ะโทรหาโชเล่ครับ081
0: 290
1: อันนี้มันเบอร์ผม
0: 1691
1: อ่ะโทรผมจะให้คนหาลิเกใช้เบอร์ผม
0: ลิเกใครอ่ะ
1: ลิเกโชเล่ชัดลักกะซี
0: เอามีงานติดต่อที่
1: 081 924 3777
0: นะ
1: เคระยำตำชา
0: ละ ไอ้เรื่องของตายนเขาไม่ต้องมาใช้กับผมนะตายนจะเจอกันมาแล้ว
1: ครับลิเกลุงช้างก็081 290 1691ครับ
0: ติดต่อกันไป
1: เมื่อวานทีมงานไปถ่ายทอดสดนะเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่พิษณุโลกมันกลับมาเมื่อคืนนี้
0: กลับมาแล้ว
1: มาแล้วครับแล้วก็ไปส่งปุ๋ยต่อ
0: ยันเนี่ย
1: บ้านบ้านคุกอิดสีมหาโพธิ์นะ
0: ลงสี
1: ลงสีคุกอิดนะครับพ่อกับลูกนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งแปลกใจจริงๆปลาไม่กินเหยื่อ
0: แล้วไง
1: ลูกเวียงเบ็ดไปติดก็กอหญ้า
0: หลังจากนั้น
1: อาสาว่ายไปนำเบ็ดขึ้นมา
0: ลูกไปต้องพ่อไปเอง
1: เออแต่ว่าพ่อไปไม่ถึงไหนเลย
0: เป็นยังไง
1: หมดแรงจมน้ำเลยคุณผู้ฟัง
0: พ่อก็ไปหาสาลูกไปเลยเนาะ
1: 18นาฬิกาเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยเพียวเยี่ยงไทยศรีราชาบ้านเดียวกับอำนาจลื้อเลิงอะเนาะ
0: เนี่ยนะ
1: เออรับแจ้งมีคนสูญหายในอ่างเก็บน้ำบ้านหนองข้อหมูข้อบ้านหนองข้อหมู7ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชา
0: ก็ประสานเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองขามไป
1: ที่ศรีราชามีหลายที่นะหนองขามก็มีบ่อวินก็มีเน
0: า
1: ะ
0: หลายตำบลเค้าเรียกหลายตำบล
1: ที่เคยได้พบนายธนชนกอายุ28ปีลูกชายนะแล้วก็นายวชิรวิทย์อายุ53ปีเป็นเจ้าของโรงกลึงคนนี้เป็นผู้สูญหายในน้ำ
0: หายไปในน้ำรอเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยสีหน้าเศร้าโศกเสียใจนะ
1: นายธนชนกนะครับเล่าว่าพ่อตนเองเป็นเจ้าของโรงกลึงอยู่ราชบุรีพอดีตนจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่ศรีราชา
0: ก็ให้พ่อมาช่วยแต่งร้านให้
1: ซึ่งเตรียมเปิดในวันที่14กันยายนเนี้ย
0: หลังจากทำร้านกันจนเสร็จจนค่ำแล้ว
1: ไอ้หนูลาไปตกปลากันดีกว่าอ่างเก็บน้ำบ้านหนองข้อเนี่ย
0: ชอบตกปลาชอบตกกันทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยนะ
1: นั่งอยู่ตกริมตลิ่งพ่อก็นั่งตกลูกก็นั่งตกพอลูกเวียงเบ็ดไปติดก็กอหญ้า
0: พ่อทำไง
1: ดึงแล้วก็ไม่ออกพ่อก็อาสาให้หนูเดี๋ยวพ่อว่ายลงไปเอง
0: พ่อไปว่ายน้ำไป
1: ปลดเบ็ดพยายามห้ามไม่พ่ออย่าไป
0: พ่อไม่ต้องไปตัดเอ็น
1: ตัดทิ้งไปเลยดีกว่า
0: เออ
1: ไม่ต้องเดี๋ยวว่ายไปปลดเบ็ดให้เอง
0: แล้วพ่อก็ว่ายไป
1: พอปลดเบ็ดเสร็จกำลังจะว่ายน้ำกลับห่างจากฝั่งประมาณ10เมตรครับ
0: แล้วไง
1: พ่อว่ายน้ำไม่ไหวแล้วก็โยนแกลอนให้พ่อเกาะไว
0: ้หลังจากนั้น
1: ก็วิ่งไปตามคนมาช่วยพอกลับมาก็เห็นแต่แกลอนคนไม่รู้ไปไหนซะแล้ว
0: อ้าว
1: ก็รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วย
0: ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: พบล่างอะนะจมอยู่ที่กอกหญ้านู่นนะ
1: สงสัยหญ้ามันพันขาหรือไม่ปามันก็คงแก้แค้น
0: โอ้จากนั้นก็จมน้ำลงไปแล้วก็เจอศพเนี่ย
1: ต้องเอาศพส่งโรงพยาบาลแหลมฉบังนะ
0: เออ
1: โอ้ไม่น่าเลย
0: ชอบตกปลา
1: ครับ
0: ผลสุดท้ายตายเพราะปลาเนี่ย
1: แม
0: ่น่าสงสารนะ
1: ครับกินปลาก็ดีฮะลมการขับถ่ายมันก็ดีย่อยง่ายแต่ถ้ากินแล้วไม่ย่อยถ่ายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ยนะ
0: ไส้เลื่อมจอยเนี่ย
1: อันนี้เป็นแคปซูลกินก่อนนอน
0: 2เม็ดจอยเนี่ยนะ
1: 1เม็ดปรับลำไส้2เม็ดประการขับถ่าย3เม็ดสำหรับคนที่ท้องผูกเรียกว่า
0: ท้องผูกมากอะนะ
1: มากเลยเนี่ยทานหนักอะนะหรือถ้าเป็นคนใจร้อนหน่อยก็เอาแบบชงน้ำก็ดี
0: ชงน้ำก็ได
1: ้ซอยบิ๊กฟู้ดอันนี้เป็นผงชงน้ำดื่มนะราคาเหมือนกันกล่องละ350บาท
0: ครับ
1: 2กล่อง700แถมฟรีให้กล่องนึงอ้าวราคาเดียวกันไอ้ห้าวเลยนะ
0: ราคาเดียวกันเนี่ย
1: ไอ้ห้าวเป็นยังไงเราไม่บอกไปงงนะเน
0: ี่
1: ยแต่พยายามจะให้เมียโทรมานะโทรมาเองเด้อฮะ
0: โทรมาคุยกัน
1: จะได้คุยกันรู้เรื่องให้เมียโทรมาอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นก็คุยกันไม่รู้เรื่องกันทีเด้อ
0: นั่นสิ
1: เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับ9186เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะจ๊ะ อ้าวได้ยินผมพูดไหมนะอ้าวไม่ได้ยินผมไม่โทรกลับนะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวผมโทรกลับครับกำลังออกอากาศอยู่ยิงจังเลยตั้งก็ขายโกโก้ได้ลังนึงเนี่ย
0: เขาพอเปิดฟังนะคงไม่ได้ยินเนี่ยนะ
1: ก็อย่าไปฟังในวิทยุฟังในโทรศัพท์เอานะ
0: เมื่อกี้เขาไม่รู้อ่ะนะ
1: ครับผมโอ้เมื่อกี้จะพูดเรื่องยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารอยู่นะ
0: แต่มันมีอีกตัวเนี่ย
1: ตัวนี้บรรเทาฤทธิ์ดวงทวารนี่เป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะ
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
1: ของนึงกระปุกนึง60เม็ดซื้อทีละกระปุกก็ได้
0: เท่าไหร่แล้วกระปุกเนี่ย
1: 350บาทแต่ซื้อ3กระปุกขาย 1,000 นึงนะ
0: 3กระปุก 1,000 นะ
1: ครับ
0: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารนะ
1: มีล่ากระทึกอีกแล้วครับแก๊งยาซิ่งรถเก๋งหนีไม่คิดชีวิตเลยนะ
0: หลังเจอตำรวจตั้งด่านตรวจ
1: เมา
0: ตรวจ
1: ตำรวจก็ไปตรวจคนกินเหล้าอ่ะตอนนี้ผมไม่ได้กินเหล้าเนี่ยผมเมายาบ้าหรือเปล่า
0: หลังจากนั้น
1: จนมุมครับยึดยาบ้าได้ไปถึง
0: 200,000 เม็ดน่ะ
1: ครับ
0: เออ
1: ที่อุดรธานีครับ
0: จังหวัดอุดรธานี
1: ตำรวจรับแจ้งว่าตอนมีจราจรในตั้งด่านเบาป้องกันอาชญากรรมนะถนนหมายเลข2สายอุดรธานีหนองคายจู่ๆมีรถเก๋งต้องสงสัยคันหนึ่ง
0: จู่ๆขับมาแหกด่านหนีไปไม่คิดชีวิตเลย
1: โดยในรถเก๋งคันดังกล่าวได้ซิ่งหนีแล้วก็เลี้ยวหลบเข้าไปในซอย
0: เจ้าหน้าที่สายตรวจชุดอะไรนะ
1: เรียกชุดสเกาหน้าก็รีบขับรถติดตาม
0: แล้วก็ติดตามไป
1: รถของผู้ต้องหาเสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้า
0: เบียดกำแพงบ้าน
1: ล้อหลังนี่หลุดหยุดนิ่งเฉยเลยนะ
0: ขับต่อไปไม่ได้
1: ตรวจพบคนในรถ2คนเออประตูรถพยายามจะวิ่งหนี
0: ตำรวจทำไงอ่ะ
1: จับได้ครับควบคุมตัวยึดยาได้ปะยาบ้าไปถึง
0: 220,000 เม็ดเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้2ผู้ต้องหาเป็นคนที่ไหนเนี่ย
1: นี
0: ่อำเภอสว่างแดนดิน
1: อำเภอ2ดาว
0: 2จังหวัดเลย
1: จังหวัด2อำเภอจังหวัดสกลนครเหมือนกัน
0: ให้การบอกทำหน้าที่เป็นคนส่งยานะ
1: ผมทำหน้าที่เป็นคนส่งยาครับรับมาจากชาวลาว
0: รับยาบ้ามันในพื้นที่
1: สว่างแดนดินแล้วก็จังหวัดสกลนคร
0: เพื่อจะนำไปส่งให้กับลูกค้าที่ไหนนะ
1: ที่อำเภอน้ำสมจังหวัดอุดร
0: โดยจะได้รับค่าจ้าง 40,000 บาท
1: ทำพอทำงานเสร็จเขาต้องจะให้ตังค์นะผมได้รับงานไม่ครั้งแรกนะคุณตำรวจคุณเชื่อผมไม่ล่ะ
0: อะไรก็ครั้งแรกกันนะ
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจสภ.ย่อยนาขานำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านก็มาดูสิ
0: ตั้งจัดตั้งสุดดวดเนี่ยนะ
1: แถวอำเภอบ้านผือเนี่ยสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้าเป็น200,000เม็ดอ่ะ
0: 20,000เม็ด
1: 20,000เม็ดจันนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังขยายผลนี่นะ
0: สาม
1: อ๋อนี่2 งาน 2 งานคนละงานกันนี
0: ่แล้วก็สามารถยึดยาบ้าได้อีก60,000เม็ดเนี่ย
1: รวมของกลางคดีนี้ได้อีก
0: 80,000เม็ดนะ
1: โอ้ทำไมมันเยอะจังเลยเน
0: า
1: ะนี่เน
0: า
1: ะ
0: หลายจุดหลายตรวจเนี่ยนะ
1: อ
0: ่
1: ะเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปฟังสปอร์ตเพาะๆจากทางสถานีกันเนาะแล้วก็ชั่วโมงหน้าจะกลับมาอีกทีนึง
0: เดี๋ยวมาฟังกันต่อเนี่ยนะ
1: ได้อีกสักข่าวนึงนะผมว่านะได้สักข่าวนึงเนาะนี่ครับรวบเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ9186เดี๋ยวโทรกลับนะครับ
2: ครับ
1: ผมสวัสดีครับเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะแฟนรายการประจำนั่นแหละ
0: ทุกสาย
1: แก๊งทวงหนี้เป็นไงเล่า
0: หัดแย้งธุรกิจ
1: เออซิ่งแก๊งไล่ยิงกันนะรถคู่กรณีจนพลิกคว่ำกลางถนนนะนะแก๊งเหมือนกันไหมหากินเหมือนกันทวงหนี้เหมือนกัน
0: ทวงหนี้นะ
1: คนร้ายขับรถไล่ยิงถล่มรถเก๋งจนพลิกคว่ำบริเวณถนนถีนานนตำบลยอดแกงอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นู่น
0: ตีหนึ่งห้าสิบสองนาทีวันที่5
1: ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุมกองกับการตำรวจชุดสืบสวนสภ.กาฬสินธุ์นะครับ
0: พร้อมในชุดสืบสวนได้ควบคุมผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้3คน
1: มาสอบปากคำคนที่1ชื่อนายอนาวินอายุ28ปี
0: คนที่2
1: นายประวุฒิอายุ36ปี
0: คนที่3
1: นายพีรพัฒน์อายุ23ปี
0: พร้อมในรถยนต์ที่ใช้ในวันก่อเหตุ
1: หลังเจ้าหน้าที่ตามแกะรอยจนได้ช่วงดึกที่ผ่านมา
0: แล้วก็ส่วนนายณัฐวุฒิเนี่ยณัฐพลเนี่ยนะ
1: ณัฐพลเนี่ยเป็นมือปืนเนี่ยนะยังอยู่ระหว่างการหลบหนีอายุ24เองนะ
0: มือปืนเนี่ยนะเบื้องต้นมูลเหตุในครั้งนี้
1: เกิดจากกลุ่มผู้ก่อเหตุมาทวงเงินกับผู้เสียหาย
0: แล้วก็จะมีความขัดแย้งธุรกิจผิดกฎหมายกัน
1: ไอ้คนก็ทวงไอ้นี่ก็ทวงไง
0: คนสุดท้ายก็ลายยิงกัน
1: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้ง3คน
0: ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าน
1: ำส่ง พนักงานสอบสวนสภ.นามนครับ
0: ดำเนินคดีตามกฎหมายเลยนะ
1: โอ้ก็ไม่ดีทั้งคู่แหละ
0: ทวงหนี้การผิดกฎหมายกันเนี่ยนะผลสุดท้ายก็โดนจับกันไป
1: ครับผม
0: ไอ้คนยิงยังไม่ได้เนี่ย
1: คนยิงอายุ24ยังหนีอยู่เลย
0: เอาออกหมายจับไว้ก่อนต่อไปก็เรียกหมายเรียกหมายตะโกนน่ะ
1: หมายเรียกยังไม่มาอีก
0: หมายตะโกนเลย
1: ข่าวเนี้ยนะ
0: อ่
1: ะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมาอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะจ๊ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็น
6: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
8: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วม งานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต ้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
9: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
10: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575
11: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
9: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0811

0: ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอสด
14: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เพชรลิ้นจืดโสม
14: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาล
15: ใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
16: 0812901691 0812901691
17: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: มาชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังครับ
1: มาล้อมวงมาฟังกันต่อนะ
0: เครียดเลยนะผม
1: แม่เป็นยังไงอ่ะ
0: มากันอย่างรถไฟยาวเหยียดเลย
1: ขายของดียังจะเครียด ผมไม่อยากจะขายดีด
0: ิมันอย่างงี
1: ้
0: เวลาโทรมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยข้อมูลเก่าก็มีอยู่แล้วอ่ะ
1: อ๋อเขาก็อยากจะให้บอกไปไว้นะ
0: แล้วก็มาเนี่ยตอนกำลังจัดรายการจะมาเอาข้อมูลใหม่ยังไงแล้วผมทำการคนเดียวขอใหม่เถอะ
1: บอกใหม่ก็ไวผมว่าไวกว่าม
0: ันไวกว่าให้เราไปค้นอีกนะเนาะบอกใหม่เลย
1: นอกจากเราจะจำได้เต็มที่แล้วก
0: ็ช่วงว่างๆเนี่ยผมก็จะหาไวไงแต่ช่วงนั่งจัดรายการอยู่เอาเถอะนะ
1: บอกกันใหม่เลย
0: ไอ้เราก็รีบจะรีบเข้ารายการไอ้นี่ก็ล่อล่อนเล่พเนจรอยู่นั่นนะไม่รู้จักจำสั่งไม่รู้กี่หนเนี่ยขนาดร้านหมอเก่งอุดมเวชตลาดนาวัดยางของเอ็มอินบุรีนะ
1: เป็นไง
0: ผมยังบอกขอเบอร์ขอที่อยู่ใหม่เถอะบางทีจำไม่ได้แล้วเราเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่จะให้มันดีนะมันไปอยู่ที่เครื่องเก่าแล้วเครื่องใหม่มันไม่มาด้วยเนี่ย
1: ไม่ตามมา
0: ครับเราไม่ได้มีเจ้าหน้าที่นั่งจดอยู่หน้าคอมพิวเตอร
1: ์
0: ไม่ทันสมัยคนมันนอก เหมือนโชเล่เขา
1: เป็นไงอ่ะเนี่ย
0: โชเล่ก็คนต่างจังหวัดผมคนมันนอก
1: บ้านนอกพอกตื้อตะดื้อต้ออะไรเนี่ยนะ
0: บอกใหม่ดีกว่าทักทายพี่น้องที่นครนายกด้วยนะครับ
1: สวัสดีนะ
0: FM เท่าไหร่นะ
1: จังหวัดนครนายกนี่โรงเรียนจปร
0: โรงเรียนในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9
1: 89.75นครนายกเนี
0: ่ยได้ยินไหมเล่าร
1: ับฟังกัน
0: มาแล้วอีกหนึ่งคลื่นแหมชื่นใจ
1: ฟังกันนะจ๊ะ
0: ฟังกันนะจ๊ะเอาโกโกโกโกไอ้สาวโกโก้เนี่ยมันโก้จริง
1: ๆขายดี
0: เบรกเมื่อกี้เนี่ย10กล่อง5ลายคนละ2กล่องคนละ2กล่องนะครับอันทนาดื่มแล้วมันมีประโยชน์ความจำดีมันบำรุงสมองส่วนรายละเอียดเดี๋ยวทางบริษัทเขาจะส่งมาให้ทีว่าโกโก้เนี่ยมีอะไรผสมบ้างนะครับแล้วก็มันอร่อยเพราะอะไรและทำไมถึงอร่อยทำไมถึงบำรุงสมองอะไรได้ประมาณนั้นนะลุงโชเล่
1: โก
0: ้กล่อง300บาทแต่ตนใหญ่ซื้อ2กล่องนั้นเลย
1: 2กล่องก็500
0: ครับ2กล่อง
1: ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งแล้ว
0: 500บาทเท่านั้นเองนะครับก็ส่วนผสมเขามีเยอะแยะนะครับก็นี่จักใช้ครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนะใช้โกโก้ผงนะเปปไทด์จากถั่วเหลืองนะผงเชอร์รี่นะมีแคลเซียมด้วยโอ้โหสารสกัดจากอะเซโรลาเชอร์รี่นี่ดูสายตาใช่ไห
1: ม
0: นะครับแล้วก็มีแอลกลูตามีนบำรุงสายตาด้วยนะสารสกัดจากข้าวนี่ข้าวที่เรากินกันอยู่สกัดดีแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดนี่นะครับโอ้โหเยอะโคจิเบอรี่ก็มันลุงสายตาเหมือนกันแปะกล้วยอ้าวใครที่ชอบกินแปะกล้วยนะใครที่แหมมีภูมิแพ้ไอเจ็บคอเนี่ยเขามีมะขามป้อมด้วยนะลุงโชเล่
1: อยู่ในนั้นเลย
0: มีสารสกัดจากทับทิมเอ็ดบำรุงสายตาดีจังเลยสารสกัดจากโส
1: ม
0: จากเห็ดลิ้นจือผงอบเชยแล้วก็งาดำก็มีด้วยนะ
1: มีด้วย
0: ซิงค์อะมิโนอีกนะโอ้โหสารสกัดจากชะเอมเทศวิตามินเอนะโอ้มีสารที่ให้ความหวานก็คือซูคาโรสครับไม่ได้ใช้น้ำตาลนะไม่ได้ใช้ยาหวานด้วย
1: นั่น
0: 1กล่อง15ซอง300บาทซื้อ2กล่องจ่ายเพียง
1: จ่ายเพียง 500
0: บาทนี่คือผู้ที่สนับสนุนรายการเราอีก1ท่านน่ารักมากนะครับ
1: ครับ
0: ที่เปิดเพลงลูกสาวผู้การเพราะว่าเป็นตำรวจผู้น้อยด้อยขั้นมา 2-3 วันที่ผ่านมาคงจำได้ผู้หมวดสมภพที่แกเป็นรองสารวัตรป่าปามจังหวัดนนทบุรีอยู่กินกับภรรยามา20กว่าปี
1: แล้วเป็นยังไง
0: แต่งงานกันจดทะเบียนสมรสมาด้านแอบไปมีผู้ชายอื่นเป็นครูสอนขับรถยนต์จนทำไม่หมดสมภพเนี่ย
1: เป็นไง
0: ผู้เป็นสามีเกิดความเครียดอย่างหนักจนแทบจะคิดสั้นหลายครั้ง
1: จนกระทั่ง
0: ได้ยื่นฟ้องชู้และอดีตภรรยาเป็นเงิน3ล้านบาท
1: ขอ3ล้านบาท
0: ก่อนที่ทั้ง2ฝ่ายจะไปจดทะเบียนหย่ากันที่อำเภอเมืองนนทบุรี
1: ต่อมา
0: ประกาศจะให้เงินเดือน 30,000 รถ1คันพร้อมบ้านกับภรรยาคนใหม
1: ่กับคนใหม่เนี่ยนะ
0: จากนั้นมีสาวแก่แม่ไม้นับหมื่น แห่มาสมัครเป็นคุณนายอ่ะ
1: เป็นหมื่นน่ะ
0: โอ้จะมาเป็นคุณนายจะเป็นภรรยาหมดสมภพนี่แหละ
1: ก็ได้เงินชายเดือนนึง 30,000
0: เออเดือนละ 30,000 นะแล้วรถอีกคันนึงอ่ะ
1: รถอีกคันนึงขับสบายเลย
0: โ
1: อ้ครอบแห่มาเยอะเลย
0: เหมือนข้างบ้านผมเลยแต่งเมียปุ๊บซื้อรถให้เมียคันนึงอ่ะนะ
1: แล้วเป็นหวังเพื่ออะไรอ่ะ
0: ก็โอ้ภรรยาดีใจไปดูรถกันนั่นแ
1: หละเป็นไง
0: เผลอจามอ่ะใช่ประตูหลุดเลยอ่ะ
1: หลุดเลยไงนึกว่าซื้อจักรยานให้
0: แม่มากันเป็นหมื่นเดี๋ยวคุณผู้ฟัง
1: สมัครกัน
0: เออล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ
1: ที่ไหนอะนะ
0: มีโรงพยาบาลเลอลักถนนนครอินตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีเนี่ย
1: ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเสริมความงดงาม
0: เสริมความงามชื่อดังอะบอกพี่มวดพี่มวด
1: ว่าไง
0: มาหาหน่อยดิเดี๋ยวจะทำหน้าให้ใหม
1: ่
0: บอกมาพบกับคุณพิศพันธ์สรัญชยันเจ้าของโรงพยาบาลเลอลักนี่แหละหมอธพจน์เคยพูดในรายการโหนกระแสว่า
1: ว่าไง
0: จะนำเงินที่ดูแลอดีตภรรยามาเข้าฟิตเนสเสริมความหล่อโรงพยาบาลได้ยินปั๊บมาเลยมาเลยพี่พบมาเลยพี่หมด
1: เรียกมาเสริมความงามเลย
0: จะทำให้แหลมเลยว่างั้น
1: เออ
0: เจ้าหน้าที่ผู้หญิงแผนกสัญญกรรมเสริมความงามกรูก็มาขอถ่ายรูปหมอธพจน์เป็นมากเลยนะ
1: เป็นจำนวนมากหลังจากกลายเป็นคนดังไปแล้ว
0: ครับ
1: โอ
0: ้แม่
1: แต่จะได้เมียแน่แต่เนี่ย
0: เจ้าของโรงพยาบาลบางกันทราบเรื่องราวแล้วทำให้รู้สึกสงสารพี่หมดสมภพ
1: เป็นอย่างมาก
0: โรงพยาบาลก็พร้อมเสริมหล่อให้ทุกส่วนของใบหน้า
1: แน
0: ่ตามที่ต้องการแม้จะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงอย่างไรโรงพยาบาลก็จะทำให้โดยไม่คิดตังค
1: ์โอ้ไม่คิดมูลค่า
0: ครับ
1: ในการใช้บริการเนี่ยนะ
0: แม่ทำไมประช่ำกับยิ้มแย้มจริงพวกเรา
1: แต่รูปร่างแกก็รูปร่างดี
0: รูปร่างก็ดีหรออายุยังน้อยอยู่ไม่ใช่แก่เท่าที่ไหนแล้วโตไม่มีปัญญาหาเมียไงมาปรึกษาโชเล่ดิ
1: มาทำไมอ่ะ
0: เอ้า
1: ผมยังไม
0: ่เขาก็บอก
1: ตัวไม่รอดเนี่ย
0: รถไฟเรือไม่เกตำรวจนะ
1: ดีเจตำรวจโดน
0: ใช่อ้าวดูแลสายตาด้วยยาบิงเนี่ยครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟัน2เม็ดหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
1: ้2อย่างเนี่ยเลือกเอาก็ได้
0: ยาบิงกระปุก800มี60เม็ด
1: ยาย่าบิงไงนะ
0: ดีแค่นี่1กระปุกมี30เม็ด400บาท
1: หรือ2กระปุกก
0: ็650
1: 60เม็ด
0: 4กระปุกขายเพียง 1,300 แถมฟรีกระปุกหนึ่ง
1: แถมให้
0: จะเอาแบบแคปซูลก็เป็นยาย่าบิงจะเอาแบบซอฟเยลก็มาเป็นนี่เลยครับดีแค
1: ่ครับ
0: จะดูแลเรื่องไตมีปัญหาเรื่องไตทำงานหนักระบบการขับถ่ายไม่ดีมันขับของเสียไม่ได้
1: ไตเนี่ยนะ
0: หมอก็บอกระวังเตรียมเนื้อเตรียมตัวยกขันหมากมาได้แล้ว
1: เรื่องของ
0: ฟอกไตอะสิ
1: ฟอกไต
0: กินกันไปที่เค็มๆมานะ
1: เบาเค็มลงไป
0: โอ้เหล้านี่กินแม่โซดาใส่นิดเดียวอย่างเงี้ย
1: ตับแข็งอีกนะฮะ
0: แข็งอีกนะฮะบำรุงฟื้นฟูซะด้วย
1: โปรมิกออย
0: นะก่อนนอน1เม็ดประกันบำรุง2เม็ดประกันฟื้นฟู
1: โปรมิกออย
0: ขายราคาเดียวกับ
1: ทางด้านของ
0: ดีแค่
1: นี่แหละราคาเดียวกันเลย
0: 2กระปุก650 4กระปุก1,300แถมฟรี1กระปุก
1: ก็สับโปรกันก็ได้
0: เอาเอาใบเอาเป็นในเจ้าโปรมิกออยสัก2
1: เ
0: ป็นดีแค่สัก3
1: ได้
0: หรือดีแค่สัก2
1: ได
0: ้โปรมิกออยสัก3
1: ตี1ก็ได
0: ้ได
1: ้เลือกเอา
0: ใจดีอยู่แล้ว
1: อืม
0: อ่ะนี่เลยผู้ติดเตียงทั้งหลายหรือพวกสวทั้งหลาย
1: เป็นไง
0: อยากจะรับประทานเอนไซม์ชนิดแคปซูลเนาะไบโอดีเนี่ย
1: เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนนะ
0: กินทีละ3เม็ดเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันนะเนาะ
1: ไบโอดี
0: เออก็ฉีกเลยมาผสมกับโกโก้ก็ได
1: ้
0: ผสมนมผสมน้ำดื่มก็ได
1: ้นั่น
0: ถ้าผสมโกโก้แล้วดีเลยนะ
1: อ
0: ้าวไม่ใช่ลองดูสิเนี่ยคนที่บ้านผมก็ผสมโกโก้กินไปแล้วชื่นใจจังว่ามันอะไรจะถึงเวลากินนี่วะเนี่ยแหมมันกินไปเมื่อกี้เนี่ยจะเมื่อไรจะเที่ยงสักทีเนี่ย
1: แกก็ชอบกินนะ
0: มันอร่อยไงแล้ว

0: แต่ก็ไม่น่าให้มันเกิดมาเลยเน
1: า
0: ะ
1: กี่เท่าแม่กี่เท่ายัดปากซะสินะ
0: ยัดปากใครอ่ะ
1: ปากลูกมันก็ตอนเล็กๆอ่ะนะ
0: มันก็ยัดปากแม
1: ่แม่มันแสนจะชอกช้ำและกำหัวใจ
0: ไม่น่ามีลูกแบบนี้เลย
1: เมายาบ้าทุ่มถังแก๊สใส่หลบทันนะ
0: ยาบ้าอีกแล้วว
1: ิ่งหนีไปใช้มีดไล่แทงแม่โชคดีชาวบ้านช่วยจับเอาไว้ได้
0: จับมันไปเลย
1: อ้างว่าหิวขอเงินแม่จะไปซื้อขนมจีน
0: โอ้โหหิวไง
1: แม่มี10บาทไอ้ของข้าวน้อยค่าแม่นะ
0: นั่นนะสิ
1: เมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.โนนดินแดงบุรีรัมย
0: ์นู่นเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นู่นนะ
1: รับแจ้งว่าลูกชายนี่ใช้มีดไล่แทงแม่
0: ชาวบ้านก็ช่วยกันจับเอาไว้ได
1: ้บริเวณบ้านพักในพื้นที่ตำบลโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดง
0: เอาประสานตำรวจมาหน่อยสิเล่า
1: เอาตำรวจคุณตำรวจมาหน่อยเลย
0: มาที่บ้านหลังเนี่ยมาจับไปลูกทรพีหน่อย
1: แม่อายุก็ไม่เยอะนะ64
0: โอ้
1: ตื่นตระหนกตกใจตัวสั่นปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเชียว
0: ท่ามกลางความเห็นใจของชาวบ้านที่มาช่วยกัน
1: จับตัวลูกชายวัย36ปีในสภาพเมาเพียบเลยนะ
0: เมายาเสพติดแล้ว
1: ป
0: ่ะเน
1: ี่
0: ย
1: เมาปริบเลยมีหลายประสาทอยู่เนี่ยมึงยุ่งกูแล้วมึงเดี๋ยวมึงรู้จักกูน้อยไปสัตว์เนี่ยนะ
0: อายุก็เยอะแล้วนี
1: ่โอ้แม่บอกลูกชายมันไม่ทำงานอะไรเลย
0: วันวันเนี่ยนะ
1: ขอแต่ตังฉันเนี่ย
0: แบมือขอตังแม
1: ่ไม่มีให้มันหนึ่งจะเอาไปซื้อยาบ้ามันเสพ
0: อ้าว
1: บางครั้งไม่มีเพราะว่าถ้าให้มันก็ถูกทำลาย
0: ถ้าไม่ให้ก็ถูกทำลาย
1: วันนี้ยอมรับจริงๆคุณตำรวจขาดูเหลือตังแค่10บาทกันนั่นแน
0: ่สงสารคุณแม่เนา
1: ะวางไว้ให้ลูกแต่ลูกมันจะเอา60ไง
0: จะเอาให้ได้เม็ด2เม็ดเลย
1: เออเมื่อไม่มีมันก็ไม่พอใจยกถังแก๊สปิกนิกอะ
0: เอาไปไหนอะ
1: ยกขึ้นชูขึ้นเหนือศีรษะ
0: ทำ
1: ว่างใส่ฉันเลยนะ
0: ภูมิใส่แม
1: ่โชคดีนะฉันหลบทันนะฉันเป็นมวย
0: แม่ก็ฉลาดเหมือนกันนี่หลบทัน
1: ถ้าไปโดนขาและลำตัวเอาที่ไปถูกหัว
0: น่าสงสารแกนะ
1: พอมาวิ่งไปหนีลูกไล่มีดไล่แทงอีก
0: โชคดีที่ชาวบ้านไม่เห็นช่วยกันจับไอ้ลูกทรพีไว้ได
1: ้มาเลยให้พลจับหน่อยไว้ให้ลูกมันจะฆ่าแม่มัน
0: เอาแล้วแจ้งตำรวจมาด้วยนะ
1: ตำรวจก็จะอยู่กับลูกชายคนนี้ด้วยความยากลำบากเงินทองก็ไม่มีมันจะไปซื้อยาบ้าไม่มีมันก็จะทำร้ายถ้าลูกเสพยาก็มาด่ามาว่าแม่เป็นประจำพายฤทธิ์ยาบ้าได้บ้านี่แหละ
0: ก็อยากจะให้ช่วยเหลือให้พ้นทุกข์จับมันไปเลย
1: ไม่มีใครช่วยสักทีคุณอนุทินนะคุณฟังอยู่หรือเปล่าครับ
0: โอ้เขาไปเมืองนอก
1: ไปเมืองนอกไม่ได้ยินเน
0: า
1: ะ
0: มาแล้วก็
1: นี่โทรศัพท์มือถือไปที่ Google นะพิมพ์ภาษาไทยว่าลุงช้างเรดิโออยู่ประเทศไหนบนโลกนี้ก็ฟังได
0: ้นั่นสิ
1: เอาตั้งแต่ตีห้ายันตีสี่โมงเย็นนะ
0: ฟังเข้าไปก็แล้วกัน
1: ฟังสิฟังแล้วก็ให้ตำรวจมาจับโชเล่ด้วยนะ
0: เรื่องอะไรอ่ะ
1: เรื่องนี่แน่คัดค้านการประกันตัวโชเล่นี่แหละ
0: นึกว่าเอาตุ๊กตายางไปทิ้ง
1: ไม่เรื่องคัดค้านการประกันตัวคุณอะไรอ่ะ
0: คุณไหนอ่ะ
1: นัทวุฒิอ่ะ
0: โอ้ผมไม่ไปยุ่งกับเขาแล้ว
1: ปล่อยเขาไปยุ่งกับเขาเป็นกฎหมายเราไม่รู้กฎหมาย
0: ไม่ได้แล้วไม่จะไปยุ่งกับเขา
1: ลูกชายบอกว่าไงรู้
0: ไห
1: ม
0: ไม่รู้
1: คุณตำรวจคุณไม่เชื่อแม่ผมนะผมไม่ได้ใช้ถังแก๊สทุ่มใส่แม่สักหน่อย
0: แล้วไง
1: แม่ยกมาบังเอง
0: อ้าว
1: แม่นี่ยังเอามีดพยายามจะไล่แทงผมอีกนะ
0: ไอ้ลูก
1: ว
0: าย
1: ดีนะผมหลบทันสาเหตุเนี่ยแม่คงไม่พอใจเลย
0: หาว่าแม่ไม่พอใจ
1: แม่ขอเงินไปซื้อขนมจีนแค่เนี้ยไม่ให้อ่ะ
0: นาน
1: 30บาทนะบอกจะให้แค่10บาท
0: ขนมจีนชุดละ30
1: มันจะไปซื้อได้เลยใบแมงลักยังซื้อไม่ได้เลย
0: ขนมจีนหรือ
1: จะ
0: บ้า
1: ไม่พอใจทั้งหมดเนี่ยแม่ผมมาแต่งเรื่องขึ้
0: น
1: ผมไม่ผิดผมผิดตรงไหนผมผิดตรงไหนผมยังไม่แก่เนี่ย
0: โอ้หาว่าแม่ผิดอีกนะ
1: ใช่
0: หาว่าแม่ตั้งเรื่องขึ้นมา
1: ตำรวจก็พาไปสงบสติอารมณ์สิครับ
0: ไปที่ไหนแล้วสงบสติอารมณ์เนี่ย
1: ลงพักกัน
0: เลยเข้าคุกไปเถอะ
1: ยังไปกินขนมน้านะดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
0: อายุก็เยอะยังขอเงินแม
1: ่ดูสินั่น
0: ไม่รู้จักโต
1: อ้าววันนี้คุณพี่ที่อยู่หน้าวัดประดับนะทีมงานเราไม่ได้ไปนะ
0: วันนี้ยังหยุดอีกเลยเนี่ย
1: วันนี้หยุดอีกวันนึงหยุดรับตังค์ก่อน
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกันที่โคกตูมกันแล้ว
1: เดี๋ยวเดี๋ยววันจันทร์ปุ๋ยไปส่งกันด้วยนะ3สอบนะที่ไหที่หัว
0: อ้าว
1: เขาสั่งไปแล้วเมื่อวานซับคกห้ากระสอบเรียบร้อยแล้วนะ
0: เอาไปส่งแล้วหรือไง
1: ครับ
0: พรุ่งนี้ไปวันไหนวันจันทร์เหรอ
1: วันจันทร์วันจันทร์ไหที่หัวนะ
0: เอาไปส่งเขาด้วยนะนี่เป็นคำสั่งเนี่ย
1: คำสั่งของใครอ่ะ
0: โพเล่นี่แหละ
1: เดี๋ยววันนี้นะครูอีทรอรับโทรศัพท์ด้วยนะทีมงานออกเดินทางแล้วจ้า
0: ไปแล้วล่ะ
1: ครับ
0: คอยรับด้วยกันนะ
1: แม่ลืมบอกไปผ่านไปจันทคามซื้อไม้กวาดมาสักมัดนึงไม่ขวาดไม่ขวาดจันตคามนี่ดีนะ
0: เอามาเป็นมัดเลยไง
1: เฮ้ยด้ามเดียวไปทำไมเราเสียเวลา
0: ผ
1: มเคยใช้แต่ของตะโดกไงของฟรีใช้ไม่ค่อยดีไอ้ซื้อที่ไรแกไม่ค่อยเอาตังค์นะ
0: อ
1: ๋
0: อเขาไม่เอาตังค์
1: ของดีมันต้องเสียตังค์ดีใช่ไหมใครที่มี

0: หวานกินยาเบาหวานอยู่กินมะระกินนกของลุงช้างได้นะ
1: มะระกินนกก็กระปุกก็300
0: กินคู่กันเลยได้กินตอนไหนก็ได้พร้อมกับยาโรงพยาบาลนั่นแหละ
1: อันนี้เป็นเบาหวานไปหาหมอหมอให้ยาเบาหวานมากิน
0: ของเราไม่ใช่ยานะจ๊ะ
1: รับประทานมะระกินนกควบคู่กันไป
0: เอาราคาเดียวกับงาดำนะจ๊ะ
1: น้ำมันงาดำกับราคาเดียวกันเนี่ย
0: เอาไปเสริมสร้างน้ำมันหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อ
1: ที่มันลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
0: เออกระดูกมันลั่นแต่มันไม่เจ็บมันไม่ปวดไง
1: รับประทานน้ำมันงาดำ
0: ปล่อยไว้นานๆนะปล่อยมันแห้งไว้นานๆเดี๋ยวมันผุมันพุนนะเออเพราะนั้นเราหล่อเลี้ยงมันด้วยก่อนนอน2เม็ดคืนละ2เม็ดขวดหนึ่ง60เม็ดกินได้เดือนหนึ่งอ่ะซื้อ2ขวดไม่เสียค่าส่ง4ขวดเนี่ย
1: นาน
0: 1,200 เดี๋ยวแถมฟรีให้ขวดหนึ่งจะเอาเป็นมะระแถมก็ได
1: ้
0: ทั้งมะระและงาดำราคาเดียวกันนะจ๊ะ
1: ราคาเดียวกันโปรเหมือนกันนะ
0: ส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นเป็นเกา
1: เป็นเกาก
0: ระดูกมันต่อย
1: กระดูกทับเส้นเนี่ย
0: เป็นนิ้วล็อกปวดไหม
1: ไอทิปโอสดเต
0: ปวดไหม
1: ปวดแน่
0: เคยเป็นไหม
1: อ๋อไม่เป็นนะผมว่าแต่คนเป็นเนี่ยบ่นประจำ
0: บ่นกินยาสิทายทิพย์โอสถเป็นยานะไม่ใช่อาหารเติมทะเบียนยาเนี่ยจีสามสามทับห้าห้าเนี่ยจดทะเบียนเป็นยานะครับเป็นยาแผนโบราณที่ผลิตและบรรจุในประเทศไทยนะกล่องนึง200บาทไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายซื้อกี่กล่องก็ได้แต่ซื้อกับลุงช้างต้องซื้อ3กล่อง
1: ถึงจะได้ไม่เสียค่าจัดส่ง
0: ใช่แต่ซื้อ5กล่อง
1: แถมให้กล่องนึง
0: กล่องละ200บาทแต่มันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดา
1: เอาแล้วประทานแบบสูตรแคปซูลเนี่ย
0: สูตร2เป็นแคปซูลครับกระปุกก็300
1: 300
0: ไปซื้อกับลุงช้างก็ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: เหมือนกันเลยไม่เสียค่าส่ง
0: 5กระปุกเดี๋ยวแถมให้กระปุกนึง
1: แถมให
0: ้ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินจ่ายทองนะ
1: ทำไมอ่ะน่ะ
0: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: แล้วก็จะมีคำว่าลุงช้าง 100% เนี่ยนะ
0: เพราะหลายจังหวัดยังไม่มีนะกรุงเทพและปริมณฑลไม่มีนะสตูลก็ไม่มี
1: ต้องโทรสั่งซื
0: ้อก็ไม่ได้กาญจนบุรีก็ไม่มีเพราะนั้นอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายโทรมา
1: 0812 9091 0812 9091 0812 9091
0: ครับแต่ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมปวดกระดูกก็รับประทาน
1: ไอแอลพัดนะ
0: ไอที่2กระปุก500บาทกินได้เดือนนึงกินวันละครั้งครั้งละ2เม็ดนะ
1: ไอแคลพัด4กระปุกก็
0: 1,000 บาทแถมฟรีให้กระปุก1จ้า
1: แถมให้1กระปุกนะ
0: โอ้โหหินยักษ์100กิโลกรัมครับ
1: เป็นยังไงล่ะหินเนี่ย
0: ถล่มจากหน้าผาร่วงใส่รถกระบะคนขับวัย42
1: เสียชีวิตต่อหน้าแฟนสาว
0: โอ้โหก้อนหินนะมันล่วงมายังไงเนี่ย
1: 100กิโลเลยหรือไง
0: 100กิโลนี่จังหวัดลำปางหนานี่แหละ
1: ไม่น่าขับผ่านไปทางนี้เลยเนาะ
0: 17:30 อีก30นาทีจะเคารพธงชาติจะเชิญธงชาติลงอยู่แล้ว
1: เป็นยังไงอะนะ
0: ตำรวจจากสภ.เถินลำปางได้รับแจ้ง
1: ว่าไง
0: บอกว่ามีหินขนาดใหญ่ร่วงจากภูเขาทับรถมีคนเสียชีวิต
1: โอ
0: ้บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข106สายเถินกะลี
1: บริเวณหลักกิโลเมตรที่117เขตตำบลนาโปร่ง
0: อำเภอเถินจังหวัดลำปางครับถนนเส้นนี้เนี่ยโอ้โหต้นลำไยเพียบเลยนะเนี่ย
1: แถวเนี้ยนะ
0: เออไปทางลี้เนี่ยน้ำพุเนี่ยนะ
1: โอ้
0: ต้องประสานแพทย์รุจากโรงพยาบาลเถินเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยลำปางสาขาเถินไปดูหน่อย
1: ไปที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อ Isuzu ทะเบียนจังหวัดเชียงใหม
0: ่อยู่กลางถนนมีก้อนหินขนาดใหญ่หนักราวๆสัก100กิโลกรัมนะครับ
1: อยู่ที่ข้างรถนั่นน่ะ
0: ที่หลังคารถมีรอยของการถูกหินกระแทกแล้วก็ยุบลงมาทับร่างของคนขับจนกระทั่งเสียชีวิตเลย
1: ชื่อว่านายสนธยาอายุ42ปี
0: แฟนสาวนั่งมาด้วยก็คือนางสาวอัชราพันธ์อายุ40ปีปลอดภัยครับ
1: เธอปลอดภัยนะ
0: จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยขับรถ
1: เดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกษ
0: มุ่งหน้าจะปีกบ้านที่ดอยเตาจังหวัดเชียงใหม่เช้า
1: แกไม่น่ากลับบ้านเลยเนาะ
0: โอ้อยู่ศรีสะเกษยังไม่ตายเนี่ย
1: นั่นนะสิ
0: เดินทางมาพร้อมกับแฟนสาว2คน
1: ระหว่างเส้นทางมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ฝนตกถนนลื่น
1: ส่งผลให้รถมันเสียหลักกระเดะ
0: หมุนติ้วติ้วติ้วบริเวณทางโค้งขึ้นเขาอะ
1: ส่วนแล้วก็ช่วงบริเวณดังกล่าว
0: พอดีพลเมืองดีจอดรถเข้าไปช่วยเหลือจนสามารถนำรถกลับมาจอดชิดทางได้พร้อมกับเดินทางต่อได้ก่อนจะโดนก้อนหินทับเนี่ยรถแกหมุนทิ้วไปก่อนนะชาวบ้านก็ช่วยกันเข็นรถขึ้นมาได้นะ
1: เอามาได้แล้วระหว่างนั้นเป็นไง
0: กำลังจะออกตัวนั่นแหละ
1: เป็นยังไง
0: หินขนาดใหญ่หนักประมาณ100กิโลกรัมมังจากไหนก็ไม่รู้
1: พังทลายหล่มลงมาก
0: ิ่งตุ้งแดงตุ้งแดงตุ้งแดงลงมาแทกใส่หลังคารถอ่ะ
1: จากหน้าผางสูงเนี่ยนะ
0: โอ้ส่งผลให้สนธยาเนี่ยเสียชีวิตทันที
1: ส่วนแฟนสาวที่นั่งมาที่ด้านข้างเนี่ย
0: รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด
1: แล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรรุนแรงเนี่ย
0: สงสัยจะขับรถมาแล้วก็คุยกับแฟนมั้งถ้าพี่นอกใจน้องขอให้ก้อนหินร่วงลงมาทับอะไรหรือเปล่า
1: โอ้น่าสงสารแก
0: โอ้เนาะอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากไม่ได้เกิดจากประมาทอย่างเดียวอันนี้ก็ธรรมชาติเลยนะแม่นะ
1: มันตกลงมาแล้วไปจอดขวางเอาไว้ทางนั้นพอดีนะ
0: ช่วงนี้ฝนฟ้าตกลงมานี่อย่าไปขับรถไปทางที่เราไม่ค่อยวิ่งไอ้แต่ผมว่าเขาวิ่งบ่อยเนี่ยเพราะบ้านเขาเป็นคนลำปางใช่ไหม
1: ต้องกลับบ้านเก่าบ้านเมียบ้าน
0: เป็นกลับเชียงใหม่อะไรเงี้ยผมเคยเชื่อ GPS อยู่ครั้งหนึ่งจากเถินเนี่ยผมจับ GPS จะไปเชียงใหม
1: ่
0: มันก็ไปทางลีเนี่ยไปลำพูนเนี่ย
1: ไปสายเนี่ยนะ
0: ไปสายนี้โอ้โหเพื่อนผมเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: อยู่เชียงใหม่บอกเอ้ยมึงจะไปเส้นนั้นมีใครก็วิ่งหลบจังจากคนในถิ่นนั่นแหละ
1: โอ้
0: ก็วิ่งจากลำปางเข้าลำพูนมาถึงเชียงใหม่สบายสบายไม่ต้องไปขึ้นเขาน
1: าน
0: ใครจะเป็นเส้นทางอย่าไปเชื่อนักมากนักนะ GPS
1: อ
0: ่ะ
1: บางทีเขาก็ไม่เคยไปเขาก็ไปอ่ะนะ
0: เมื่อวานนี้โรงงานน้ำมันงาดำเอางาดำมาส่งให้ผมนะ
1: เป็นไง
0: ผมก็มาตาม GPS นี่แหละ
1: โอ้
0: เขาไม่ให้เลี้ยวทะลึ่งเลี้ยวก็หลงไปหมู่บ้านอื่นสิกว่าจะถึงบ้านผมจะมืดเลยทีเนี้ย
1: นาน
0: เมื่อเช้านี้ก็จัดการแพ็คส่งให้แล้วนะงาดำนะ
1: ที่สั่งกันเอาไว้นะ
0: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณสนธยาเขาด้วย
1: นั่นสิน
0: ะครับ
1: ก้อนหินทับจะเสียชีวิตเลย
0: ถ้าใครก็ตามนะเป็นผู้ชายทั้งหลายแหละ
1: เป็นไง
0: ฉี่ไม่คล่องนะฉี่ไม่จวดนะ
1: นานปวดฉี่บ่อยๆอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แต่มันฉี่ได้หน่อยเดียวกินฟอกัสนะ
1: รับประทานฟอกัสกันนะ
0: 390บาท1กล่องเนี่ยนะ
1: ใช่
0: 2กล่อง700ครับ
1: 3กล่องก
0: ็ 1,000 บาทครับ
1: บาทนะ
0: ขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์ครับนำทีมของข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ลงไปอยุธยา
1: ไปทำไมอ่ะ
0: ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุพับดอกบัวขายที่ตลาดเจ้าพรมเนี่ยถ้าหลังตลาดเจ้าพรมเนี่ยร้านดีนะยาแดงนะหลังตลาดเจ้าพรมซอยสารเจ้าพ่อจุ้ยนะ
1: เป็นไง
0: เอ้ามียาไทยทิพย์โอสถขายสิ
1: เอาไปซื้อกันได้นะหลังตลาดเจ้าพรมเนี่ยนะ
0: ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย
1: ์
0: นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุพับดอกบัวขายณตลาดเจ้าพรมเนี่ย
1: ติดตาม
0: ความต้องการหนุนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่เหมาะสมครับ
1: นั่นสิ
0: เมื่อวานก่อนเนี่ยคุณสาคุณชนกจันทาทองนะ
1: นางสาวชนกจันทาทอง
0: ท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตลาดเจ้าพรมนะ
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงวัยนะ
1: วัยก็79ปีนะ
0: ครับผมโดยมีท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุว่าที่ร้อยตีสันธนาศรีโพ
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: แล้วก็ท่านโอภาสศรีฉันทมิตรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อ่างทองครับ
1: หน่วยงานเดียวกันนี่แหละ
0: ไปร่วมด้วยช่วยกันต้อนรับนะ
1: ไปพูดคุยการสอบถามถึงความเป็นอยู่เป็นยังไง
0: โอ้อยากให้เขาขึ้นราคาเงินเสริมเงินรายได้คนแก่หน่อยค่ะ
1: แค่ทั้ง 3,000 ว่างั้นเถอะ
0: ตัดบี้เลี้ยงค่าอาหารสสนะคะตัดบำนาญสสมาให้คนแก่บ้างค่ะ
1: ไ
0: ม่รู้
1: ไม่รู้แกพูดหรือเปล่า
0: ไม่รู้ผมพูดเอง
1: เราก็อยากได้ 3,000 นะ
0: ผมก็60แล้วผมไม่ได้เลย600อ่ะ
1: โอ้คุณนี่แก่กว่าผมมีแต่60เนี่ย
0: เอาทำไมคุณได้700อ่ะ
1: ผมยังไม่ได้
0: คุณต้องรู้จักใครแน่ๆเนี่ยคุณต้องได้700เนี่ยคุณมาจากไหนเนี่ย
1: คุณก็พูดไป
0: คือ
1: ผมเพิ่ง50กว่า
0: ๆเนี่ย50กว่าๆเงินเดือนข้าราชการเองเงินเดือนข้าราชการไม่เข้าค่าเงินเดือนประชาชนเท่าไหร่นะ700สักครู่เดี๋ยวกลับมาจ้าม
2: าแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะ น่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทาน Joy Mix Food แค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะ Joy Mix Food มาตรฐาน GMP เลขอย16-1-0667-65-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะ Joy Mix Food สิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691 081-290-1691 Joy Mix Food ช่วยได้จริงๆค่ะอืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
4: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
3: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
4: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209
3: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
4: 081-290-1691
3: 081-290-1691

สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

โดยโฆษกลูกทุ่งลุงช้างไทยทิพย์โฆษกลิเกโชเล่เมืองลิงสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ

0: พาครูคุณครูลงสีครูอีทนะวันนี้เตรียมต้อนรับด้วยนะครับ
1: กำลังจะไปถึงแล้ว
0: ไปแล้วดิป่านนี้ก็ใกล้กันไปเต็มทีแล้ว
1: รอรับของด้วย
0: ครับผม
1: ปุ๋ยไป
0: ปุ๋ยไปแล้ว
1: 22ลูก
0: นะ22ลูกเลย
1: ตันกับอีก2ลูก
0: ตันกับอีก2ลูก
1: ไปส่ง
0: พี่เอื้อมพี่เอื้อมพอจีนสั่งปุ๊บจะเอาปั๊บเลยสั่งตอนเช้าบอกจะเอาถ้าได้วันนี้เลยใจเย็นๆดิทำเป็นคนใจร้อนไม่ได้เป็นรุ่นไม่ได้ใจเย็นๆยังน้ำลวกไก่นะไปลิซิดวงทวารใช้ยาบรรเทาลิซิดวงทวาร
1: ของไทยทิพย์โอสดนะ
0: มีปัญหาเรื่องดวงตาก็บำรุงและฟื้นฟูด้วยยาย่าบิงและ
1: ทางด้านดีแคร์
0: บำรุงฟื้นฟูไตด้วยโปรมิกซ์ออย
1: โปรมิกซ์ออย
0: ดื่มกาแฟลุงช้างวันนี้รับสบู่ทันทีสบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ซื้อสูตรดั้งเดิมมานะ2กล่อง2ซอง2ถุง900ได้สบู่1ก้อน
1: ให้ไป
0: แต่ถ้าเป็นสูตรแบบเรียกสูตร2อ่ะนะลิซ่าเอ็มโก4ถุง1,000ก็ได้ก้อนหนึ่งเหมือนกัน
1: ไปก้อนหนึ่ง
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: บางคนบอกไม่เอาหรอกฉันไม่ดื่มหรอกกาแฟดื่มไม่เป็นเฮ้ยโกโก้ไง
1: มีโกโก้อีกแล้ว
0: โกโก้ไงนี่เบรกแรกหมดไปทั้งหมดกี่กล่องนะ10กล่อง
1: หลายกล่องแล้วล่ะ
0: เบรกเมื่อกี้ได้แค่2กล่องเองนะ
1: ดีแล้ว
0: กินอะไรวันเดียว2กล่องทั้งกล่องหร
1: อ
0: วันละ2แก้ว
1: ถือก็ได
0: ้หลังอาหารมื้อไหนที่กินผัดกะเพราเผ็ดๆนะตามด้วยโกโก้นะรสเผ็ดได้จริงๆนะจริง
1: ๆตัดด้วยหวานไง
0: มันไม่ได้หวานจากน้ำตาล
1: ม
0: ันจากซูคราโลสนะครับแต่ถ้าไม่กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ใส่ซูคราโลสเหมือนกันทำไมไม่หวานก็เพราะไอ้โสมถังเจ้าเกากี้เห็ดลิ้นจี่กระชายดำมันขมไงใช่ไหมแต่ว่าของโกโก้เนี่ยมันไม่มีส่วนผสมไอ้พวกนั้นมันเป็นพวกอบเชยเกากี้อะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้ขมมันก็อร่อยเป็นแบบอร่อยแบบธรรมชาติเบาหวานไม่ขึ้นแน่นอนรับประกันได้
1: สดชื่นทั้งวันด้วย
0: บำรุงสมองอีกด้วยนะ
1: เป็นไขมันยังรับประทานได้
0: มันคือกาแฟของเราก็ไขมันจากมะพร้าวนะของโกโก้เนี่ยจากมะพร้าว
1: ครับ
0: ถ้าเป็นของกาแฟนี่จากถั่วขาวนะครับก็เลือกเอาชอบกาแฟก็กาแฟลิต้าเอ็มลิต้าเอ็มโกชอบโกโก้ก็โกโก้ชูของลุงช้างนี่แหละ
1: หรือจะไปผสมกาแฟอะไรก็ได้
0: เอาผสมกันไม่ได้ไปแช่ผสมกับวุ้นนั่นเลย
1: นาน
0: ไปผสมใส่วุ้นเนี่ยวุ้นหม้อหนึ่งใส่โกโก้ไปถุงหนึ่งอ่ะเฮ้ยวุ้นแค่อร่อยวะ
1: กราบกราบ
0: เมื่อวานนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านแสลงโทนตำบลแสลงโทนอำเภอมะคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ย
1: พบนายธนงอายุ35
0: นายธนงบอกว่าโหนี่อย่าไปเชื่อนะไอ้โบราณที่บอกว่าหมาเห่าไม่กัด
1: อ
0: ่ะไอ้หมากัดมันไม่เห่าไอ้นี่มันเห็นผมเดินมาโอ้โหกระดิกหางดิ๊กมาหาเลย
1: หมาเน
0: ี่ยผมนึกว่าหมาใจดีอ่ะสิ
1: แล้วเป็นยังไง
0: มันกัดกันที่คอนี่แล้วมือนี่บาดเจ็บสาหัสเลย
1: ห้องข้างสาหัสเนี่ย
0: ไปนอนอยู่โรงพยาบาลประโคนชัยนะ
1: ช่วงบ่ายเมื่อวานที่ผ่านมา
0: เออนั่นมันร้อยตัวนักกัดที่ลำคออย่างเงี้ย
1: โอ้โอ้
0: ฝ่ามือเนี่ยนะ
1: โอ้โห
0: แผลฉีกขาดถูกเย็บไปหลายเข็ม
1: นานเด
0: ้มีบาดแผลพันอยู่เลยนะ
1: มีผ้าพันอยู่เนี่ยนะ
0: นึกว่ามันกระดิกหางนึกว่ามันเป็นมิตรที่ไหนได
1: ้มันกัดถึงคอเลย
0: มันกระโดดขย่ำเลยนะนอนโรงพยาบาล3วันเนี่ยเป็นไงเรา
1: หลอดลมไม่ขาดจะตายเลยนะ
0: ไม่ไว้ใจเนี่ยสัตว์หน้าคนเนี่ย
1: คนหน้าหมาเนี่ยนะ
0: คุณพูดเองนะไม่เกี่ยวกับผมนะ
1: คนข้างบ้านเขาด่าอย่างนั้น
0: ไอ้ชาติฮามานี่นะบอกแม่ผมขี่รถผ่านไปตอนตั้ง6โมงเย็นจะไปซื้อร้านซื้อของร้านของชำใกล้ๆบ้านซื้อลูกชิ้น
1: จะไปซื้อลูกชิ้น
0: แล้วก็แฟนก็ไปสั่งยำให้ตน
1: นั่น
0: ก็เดินตามหลังแฟนไปตุนักพันธุ์ไทยที่ติดดำๆไปน่ะของเป็นคนของแถวนั้นน่ะนะของร้านยำแหละ
1: สงสัย
0: เดินมาหาแล้วก็ดิกหางใส่ดักดักดักดักดักเข้าใจว่าเป็นมิตรไง
1: เข้าใจว่าจะไม่กัดแ
0: ต่ส่วนตัวก็เป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วที่บ้านก็เลี้ยงหมาไว้หลายตัว
1: อ๋อเลี้ยงเหมือนกัน
0: ก็ก้มลงจะเล่นด้วยแค่นั้นแหละ
1: เจ้าสุนัขหมาเป็นยังไง
0: มันกลับล้ำกระโดดกัดที่ลำคอแล้วก็สะบัดไปมาด้วย
1: โอ้โห
0: สร้างความใจตนก
1: ตกกระจาย
0: ผมก็ใช้พยายามใช้มืออ้าปากง้างปากมันออกนะ
1: ง้างปาก
2: หมาออกจากคอ
0: มากัดแล้วมันไม่ปล่อยไง
2: โอ้โห
0: เป็นแผลฉีกขาดเลือดสาดเลย
2: กัดมือด้วย
0: เพื่อนที่ไปซื้อของอยู่ที่ร้านทำเข้ามาช่วยก็โดนสุนัขดังกล่าวกัดที่มืออีก
2: มันขยันกัดเหมือนกันเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าของสุนัขและคนในร้านทำตะโกนไล่ตัวไล่หมาให้มันวิ่งหนีไป
2: หมาไปนะหมาไปนะ
0: ไปซะไปซะไปจะไอ้หมาน
2: ั่นสิ
0: ต้องพากันไปทำแผลล้างแผล
2: โอ้หน้าสงสารแกเนาะ
0: แล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลประโคนชัยอ่ะ
2: เอาไปส่งโรงพยาบาลเนี่ย
0: หมอก็ทำการล้างแผลต้องนอนโรงพยาบาลนะ
2: โอ้โห
0: เพราะว่ามันลึกไง
2: ลึกกัดที่คอเน
0: ี่ยเย็บไปหลายเข็มเหมือนกันน่ะ
2: ดีตลอดลมไม่ขาดเนี่ย
0: ยาฆ่าเชื้อฉีดวัคซีนป้องกันมาบ้าด้วย
2: ต้องฉีดสิน
0: อนโรงพยาบาล3วัน
2: 3คืนด้วยกันเนี่ยนะ
0: สมัยก่อนเนี่ยใครโดนหมาบ้ากัดเนี่ยฉีดรอบกระดือนะ
2: นั่นสิ
0: ฉีดกี่เข็มนะเท่าอายุป่ะ
2: ไม่รู้
0: 11เข็ม
2: ไม่เคยโดนฉีดอ่ะ
0: แม่
2: ผมยังไม่มีเชื้อนี่
0: คุณถามจริงๆ
2: เป็นไง
0: เคยโดนหมากัดไหม
2: ผมเนี่ยนะผมไม่เคยโดนหมากัดนะ
0: แล้วเคยโดนหมาเห่าไหม
2: ไม่เคยนะ
0: เคยโดนหมามองหน้ามั้งไหม
2: ไม่เคยมองนะ
0: ไม่ต้องมานะพวกเนี้ยคนอะไรหมายังไม่มอง
2: เออจริงจ้ะโอ้โหนี่กัดเนี่ยแกไม่น่าไปกินยำร้านนี้เลยเนาะ
0: ไปกินเนี่ยไปกินที่อื่นเนี่ยที่หลังอ่ะ
2: เออ
0: มักเลยเนี่ยโอ้โหตาย
2: น่าสงสาร
0: ไว้ใจไม่ได้นะบุรีรัมย์นะ
2: บุรีรัมย์ไงอย่ามาเลี้ยงลพบุรีนะแต่ที่บ้านกับหมู่บ้านเต็มหมดเลย
0: ก็ชั่วโมงที่แล้วเราอ่านข่าวเรื่องแก๊งทวงหนี้ทะเลาะกันเองไงคราวนี้แก๊งทวงหนี้ใส่โมงบุกบ้านสาวลูกค้าเนี่ยจะมาทวงเงินแต่มันเข้าบ้านผิดง่าย
2: นาน
0: เขินนี่
2: เขินไง
0: หนีแล้วใส่กุญแจขังเจ้าของบ้านไว้เป็นโจเล่เลย ผมนึกถึงคำพูดที่คุณบอกมันไล่พวกจากบ้านแต่กุญแจขังมันเลย
2: โอ้ผมก็ขังมันเลย
0: นี่ไอ้จักรคนนี้เข้าบ้านผิด
2: เออเข้าบ้านขังเจ้าของบ้าน
0: เอากุญแจล็อกประตูบ้านไม่ให้เจ้าของบ้านออกอ่ะ
2: คนประเภทนี้ก็ยังมีนะ
0: มันยังมีอยู่นะที่ชลบุรีครับดอนหัวล่อฮะ
2: ไม่ใช่คนลพบุรีนะ
0: กลุ่มชายแก๊งทวงหนี้นอกระบบบุกเข้าไปทวงหนี้ถึงบ้าน มีพฤติการข่มขู่ทำให้เจ้าของบ้านเกิดความกลัว
2: เขาก็กลัวดิ
0: ก็รีบไปตรวจสอบดิก็มีโทรศัพท์เนี่ย
2: ที่เกิดเหตุเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้น
0: อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพื้นที่หมู่12ตำบลนาป่าครับ
2: อำเภอเมืองชลบุรีนะ
0: น่าเจ้าหน้าที่ไปถึงจับพบเหตุการณ์ผิดปกติเนื่องจากว่าบริเวณประตูบ้าน
2: เป็นยังไง
0: ถูกใช้ลวดมัดปิดเอาไว้อย่างหนาแน่นจากด้านนอก
2: แล้วก็มีผู้หญิงร้อง
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงดังออกมาจากบ้านนะ
2: เจ้าของบ้านอยู่ในบ้านร้องให้คนช่วย
0: เจ้าหน้าที่ก็รีบเอาลวดออกแล้วก็เปิดประตูช่วยนางสาวเอออกมา
2: ออกมาได้อย่างปลอดภ
0: ัยน้องเอก็เล่าว่ามีผู้ชายมา3คนแต่งตัวชุดสีดำสวมกันน็อกนะ
2: ปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิดเนี่ย
0: จักรยานดองแดงดองแดงมาหน้าบ้านส่งเสียงเอะอะโวยวายตะโกน
2: ตะโกนไปในบ้านว่าม
0: าทวงนี่เงินกู้ไป 4,000 อะไรมึงจะใช้กูสักที
2: กลุ่มชายดังกล่าวเนี่ย
0: ทวงถามถึงข้อตกลงก่อนจะผ่อนชำระวันละร้อยทำไมมึงไม่ให้กูมันไม่ได้เป็นหนี้มึงเนี่ย
2: บอกไม่ได้เป็นไง
0: ตกใจไม่เคยกู้อ่ะ
2: งงอะ
0: เนี่ยไม่รู้เรื่องไอ้เงิน 4,000 ที่ถูกทวงเนี่ยฉันเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านเนี้ยได้ไม่ถึงเดือนเลย
2: ไม่น่าย้ายมาอยู่เลยเน
0: า
2: ะ
0: ชี้แจงยังไงไอ้หนุ่มทวงนี่ก็บอกว่าน่าจะมาผิดบ้านแต่ละพวกเราแกบอกว่าคาดว่า
2: ไป
0: ผิดหนี้ดังกล่าวนี่อาจจะมีเกี่ยวข้องกับตัวเองอะนะ
2: นั่น
0: เ
2: ด
0: ้ไอ้คนเก่าหรือเปล่าที่มันเช่าคราวที่แล้วอะ
2: บ้านหลังเนี้ยนะห้องเนี้ยนะ
0: เพราะว่าขณะนี้เพื่อนคนที่ไปกู้เงินมันป่วยนอนอยู่โรงพยาบาล
2: อ้าว
0: พอไอ้กลุ่มชายไปทวงหนี้มันโทรศัพท์ไปนู่นหลังจากนั้นไอ้กลุ่มชาย3คนโทรศัพท์พูดคุยกับเพื่อนที่ผู้เสียหายนะ
2: สักพักนึง
0: รีบขี่จักรยานดองแดงดองแดงไปเว้ยอายเว้ยเขินเว้ย
2: หายไป
0: แต่ก่อนจะไปไม่งั้นดิ
2: ทำไงอะ
0: เอาลวดมัดประตูหน้าบ้านเขาไว
2: ้เจ้าของบ้านจะเปิดมาด่าแล้วมั้ง
0: ไอ้คนอยู่ในบ้านไม่มีปัญญาออกมาช่วยด้วยช่วยด้วยนะนะ
2: สงสารเจ้าของบ้านเน
0: า
2: ะ
0: ฝากรายการไว้ด้วยนะแม่นะที่ทุ่งสงเมื่อวานนี้พันเอกพรเลิศริงกลางคุยกันเนี่ยอยู่ที่ทุ่งสงนะ
2: ว่าไง
0: บอกไม่มีวิทยุฟังว่ะพี่เบาเดี๋ยวขึ้นรถเราจะฟังนี่ตอนนี้สงสัยไม่ได้ขึ้นรถอ่ะ
2: แต่ซื้อสักเรื่องนึงเด
0: ้ครับผมอ่ะเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะไปต่อกันที่
2: ตอทล1197นะ
0: สตูลยังอยู่ด้วยกันจอสอ1ยังอยู่ด้วยกันกาญจนบุรียังอยู่ด้วยกัน
2: ฟังกันนะ
0: นครนายกอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
2: เดี๋ยวฟังกัน
0: ส่วนทุ่งสงพรุ่งนี้ก็จะมาปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงจ้ะ
2: นะ
0: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
2: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีค่ะ
3: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
4: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
3: ลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
4: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
3: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
5: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
6: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691

0: กำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรงมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมาสิบรอบ
0: ไตรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

0: ังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
7: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
14: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
15: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

ับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิกกี
1: ้โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: ครับชั่วโมงนี้เรากลับมาอยู่กันที่
1: สถานีวิทยุจทล.1197จังหวัดลพบุรี
0: ครับนอกนั้นยังอยู่ด้วยกันครบนะ
1: ฟังการ
0: จศ.1กรุงเทพ
1: ยังฟังกัน
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: ก็ยังฟังกันอยู่นะ
0: แล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: ฟังกันนะ
0: รวมไปถึงตำรวจภูธรภาค9
1: ฟังกัน
0: ครับผมยังอยู่กันครบเนาะ
1: ทุกลื่นทุกสถานีเนี่ย
0: ครบไหมเนี่ย
1: ที่ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
0: พูดไปเนี่ยครบทุกสถานีนะแม่คุณพี่จากอ่างทองเมื่อวานที่สั่งโกโก้ไปรับประทานถึงแล้ว
1: ถึงแล้ว
0: ถึงแล้วชงกินแล้ว
1: เป็นไง
0: โทรมาแล้วอร่อยเลิศจริงๆเลย
1: ติดใจละตีเนี่ย
0: ฉันดื่มกาแฟลิต้าเอ็มแกเป็นประจำอยู่แล้วไปซื้อร้านเจ๊หมูป่าโมกมาเขาบอกมีโกโก้ด้วยโอ้โหมันโก้สมชื่อจริงๆชื่นใจขอบคุณมากโกโก้เนี่ยกับกาแฟเนี่ยยิ่งร้อนยิ่งอร่อยนะบอกให้ดื่มร้อนร้อนร้อนแล้วมาสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการก็คุยแต่ยาวเลยจากของหลวงปทุมธานีจะซื้อปุ๋ย4ตัน
1: จะสั่งปุ๋ยได้นะ
0: ครับแต่ตอนนี้แม่จะสั่งไปไม่หมดไปไม่หมดเพราะว่าตอนนี้เราไปส่งที่ศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรี
1: โอ้
0: เดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้กันแล้วกันนะ
1: จะคุยกันอีกทีนึงจะไปวันไหนก็
0: 4ตันได้ตันนึงอ่ะฟรีๆเลยตันนึงน่ะให้เขาให้ก็รีบเอาดิน
1: าน
0: เมื่อวานนี้ครับมีเรื่องของตำรวจจากสภ.กงไกรราชสุโขทัยนะฮะ
1: จังหวัดสุโขทัย
0: สภ.ท่าฉนวนนี่เป็นตำบลเล็กๆในอำเภอกงไกรราชตำรวจภูธรภาค6เขา
1: เป็นไงอ่ะนะ
0: บอกว่ามีตำรวจอยู่คนหนึ่งทิ้งเสื้อเกาะกับเกียงขัดสนามวางไว้ริมตลิ่งสิบตำรวจโทชนาทิพย์จะกระโดดน้ำทั้งเครื่องแบบไปคว้าเด็กชายวัย12ปีที่กำลังจมน้ำอยู่ในจุดน้ำลึกกลับขึ้นมาได้ทันเหตุการณ
1: ์
0: ทำให้เด็กชายคนนี้รอดชีวิตมาได้คือถ้ากระโดดไปทั้งเสื้อเกาะทั้งอะไรจมนะแน่นอน
1: จะเสียชีวิตไปด้วยนะ
0: เรื่องเริ่มจากตำรวจ2นายคือ10ตำรวจเอกสิริชัยเกิดมีและก็10ตำรวจโทชนาทิพย์อ่วมบุตร
1: 2ท่านเนี่ย
0: อยู่สภ.ท่าฉนวนกงไกรราชเนี่ยรับจ้างมีเด็กลงเล่นน้ำบริเวณสะพานข้างวัดน้ำเรื่อง
1: อ๋อไปเล่นน้ำ
0: เออก็รีบไปดูพอไปถึงก็เจอเด็กชายกำลังเล่นน้ำอยู่ริมตลิ่งแหละ
1: เด็กเป็นยังไง
0: เจ้าตัวเป็นเด็กพิเศษพูดไม่ได
1: ้โอ้น่าสงสาร
0: เจ้าหน้าที่เรียกให้ขึ้นจากน้ำเด็กกับใจตนก
1: ตกกระจายเลย
0: เห็นตำรวจมาโดดลงไปน้ำลึกเลยทีเนี้ย
1: นึกว่าตำรวจจะจับแล้วมั้งนะ
0: จุดที่ใจหายก็คือเด็กพยุงตัวไม่ได
1: ้โอ้มัน
0: ว่ายน้ำก็ไม่เป็นพอเห็นตำรวจนั้นแหละ
1: หนีตำรวจเ
0: ด้อ๋อไม่มีตำรวจเห็นดังนั้นไม่มีเวลังเลแล้ว
1: ถามยังไงถอดเสื้อกร
0: อถอดเสื้อกรอออกเลยแล้วกระโดดลงไปทันทีเลย
1: กระโดดไปช่วยเหลือเด็กที่จะจมน้ำอ่ะนะ
0: อ
1: ่ะ
0: เดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
1: ช่วยเด็กขึ้นมา
0: ไม่ลังเลแล้วทิ้งกระโดดตุ้ม
1: ลงไปช่วยขึ้นมา
0: แล้วก็ก่อนหน้านั้นครอบครัวของเด็กไม่ใช่คนในพื้นที่นะมาพักที่บ้านญาติใกล้วัดนี่แหละ
1: ไปหน้ามาบ้านญาติเลยเนาะ
0: ช่วงเกิดไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครดูแลเด็กเด็กก็ออกมาเล่นน้ำเองโชคดีที่มีคนเห็นแล้วก็เรียกตำรวจ
1: ตำรวจไปช่วยขึ้นมาได้
0: เห็นไหมนึกอะไรไม่ออกบอกตำรวจนะ
1: ตำรวจก็จับขึ้นมาได้
0: ตัดสินใจไม่กี่วินาทีตำรวจก็พาเด็กกลับขึ้นฝั่ง
1: ปลอดภัยนะ
0: ไม่เหมือนโชเล่เลย
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: โชเล่ไปช่วยคนตกน้ำมาอย่างนี้เนี่ย
1: เด็กก็ตกน้ำอยู่นะ
0: ช่วยขึ้นมาได้คนปรบมือดีใจโอ้ขอบคุณมากเลยโชเล่เยี่ยมยอดเลยมึง
1: ไล่สักพักนึง
0: โชเล่ตะโกนขึ้นมาเลยทันทีว่า
1: ว่าไง
0: เมื่อกี้ใครถีบคุณลงน้ำวะ
1: ช่วยโดยไม่ได้ตั้งใจนะ
0: เขาเป็นวีรบุรุษนะ
1: วีรบุรุษโดนถีบไปนะ
0: ขอบคุณน้องๆตำรวจจากสภ.ท่าฉนวนนะฮะ
1: กงไกรราชไง
0: กงไกรราชท่าฉนวนน้ำเรื่องเนี่ยเป็นไทยทรงดำนะ
1: โอ
0: ้เหมือนทางเพชรบุรีเลย
1: คุณก็รู้จักคนสุโขทัยเยอะเหมือนกันเนอะ
0: คนข้างบ้านผมอยู่ไทยนั้น
1: โอ้
0: มันกงมันไกลสุโขทัยเมืองเก๋าตะหนวดทุ่งหลวงสามพวงมันก็ตายยังชายยังเอ็นสีมโลงนี่นะ
1: รู้ภาษาสุโขทัยเยอะ
0: ข้างบ้านพาพูดที
1: อ ว่ากันไปนะ
0: ครับอ้าวอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยไบโอนะเอนไซม์ยีนิทแคปซูล
1: ไบโอดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: เหมาะกับสวทั้งหลายว่างั้นเถอะ
1: รับประทานกันเติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ย
0: คนติดเตียงเนี่ย มันกินไม่ได้กระเดือกไม่ลงเนี่ยนะ
1: ดูแลท่าน
0: โอ้ก็เอาที่เอาบิดก็ตัดเอาผงข้างในแคปซูลนะ
1: เอาข้างในมันออกมา
0: ผสมนมผสมน้ำผสมนี่เลยโกโก้เรานี่แหละว่าโกโก้ก็ได้ประโยชน์ไปอีกเรื่องนึงแล้วบำรุงสมองบำรุงความจำอยู่แล้วนะบำรุงสายตาก็เนี่ยโกโก้เนี่ยนะแต่ไม่ได้บำรุงจ๋าเหมือนยาย่าบิงเหมือนดีแคร์ก็หรอกแต่ว่าโกโก้มันอร่อยแม่เห็นอะไรอร่อยไม่ได้ผม
1: ครับ
0: เป็นแฟนพันธุ์แท้ไปแล้วก็เรียกว่าเป็นสาวกของโกโก้โกโก้ชูนะอ้าวอร่อยแล้วบอกต่อนะ
1: ซื้อกันได
0: ้ครับผม
1: กล่องหนึ่งก็300
0: ซื้อ2กล่อง500บาท
1: ซื้อ2กล่อง500ส่วนมากที่สั่งมา2กล่อง
0: ทั้งนั้น2กล่องทั้งนั้นมี6กล่องอยู่เจ้าเดียวคนเยอะไงก็ไม่รู้
1: ครับ
0: เอ้ยก่อนจะอ่านข่าวอ่านกฐินก่อนเขาดีไหม
1: อ้าวเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
0: ครับ
1: จะกล่องละ500กล่องละ 1,000 หรือมากกว่านั้นก็ได
0: ้ได้เลย
1: จะออกลงทงลงทานแล้วก็ติดต่อทางวัดนะ
0: นี่ผมมีลงทานแล้วที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาเนี
1: ่
0: ย
1: ไปออกลงทานเองหรือไง
0: ออกเองเลยกาแฟ100แก้ว
1: นอกกาแฟมีอะไรอีกไหมล่ะ
0: มีไฟอย่างเดียวพอแล
1: ้
0: ว
1: แม่โกโก้ไปมั้ง
0: ไม่
1: ไม
0: ่ไว้กินเอง
1: จะได้กินโกโก้บ้าง

0: วัดลพบุรี
1: จ้ะ
0: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: ใช่
0: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุนอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: จ้า
0: ซื้อที่ดินถวายวัดด้วยนะ
1: มีลงทานตะช้างเข้าไปด้วย
0: วันที่7พฤศจิกายน
1: ครับ
0: กฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: และเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีงานเริ่ม29-30 ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
1: สาธุ
0: โอ้ได้บุญอื้อเลยไง
1: โอ้ปีชาติหน้าเนี่ยเสียงดีเลย
0: เสียงแจ๋วเลย
1: เสียงแจ๋วเลยชาติหน้าโชว์เลยรีบรีบตายแท้จะได้รีบเกิดมาจะได้เสียงดี
0: จะได้เกิดเลย
1: เชิญยาคุมเบียบเลย
0: จะได้เกิดเลยเอารับโทรศัพท์ก่อนที่เรา
1: สวัสดีครับ
2: ช้างเปล่าคะ
1: ใช่จ้ากำลังออกอากาศอยู่เลยจากที่ไหนจะเนี่ย
2: สมุทรสงคราม
1: สมุทรโกโก้อาจสั่งโกโก้เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: จ
1: ้าได้ครับผม
0: โทรกลับไป
1: ครับโกโก้ไปแล้วครับลังหนึ่งเดี๋ยวพี่ต๋องฟังอยู่ส่งมาใหม่อีกลังหนึ่งนะ
0: วันเดียว2วันเนี่ย
1: มันไม่ได้มีเยอะลังนึงมีแค่50กล่องแค่นั้นน่ะคนละ2คนละ2คนละ4คนละ6อย่างเงี้ย
0: นาน
1: มันก็หมดเร็วสิ
0: ขอให้ขายดีกันไป
1: ส่งมาจากโรงงานนะส่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้รับแล้วนะ
0: ครับ
1: โกโก้มาเมื่อกี้นี่เห็นมั้ยเล่าโทรมาบอกโอ้โหแจ๋วเลยอย่างทองได้รับแล้วชงกินแล้วโทรมาเลยเดี๋ยวจะออกหน้าไม้ให้
0: นาน
1: ว่าเป็นไงว่าโกเอ๋ยโกโก้แม่กล่องใหญ่กล่องโตแล้วมันโกจริง
0: ขยันลอกเน
1: า
0: ะ
1: อย่าไปกินเยอะกินเยอะเราไม่ค่อยเต็มอย่างเงี้ยผมอะ
0: ครับ
1: เออเมื่อไหร่คุณจะเชิญผมไปเล่นลิเกบ้างเนี่ย
0: โอ้อัปปิดาไปด้วยง่าย
1: ไม่เอา
0: อ
1: คนอะไรเล่นวันนี้ขำพรุ่งนี
0: ้เพิ่งจะนึกได้บุ๊กอะไร
1: ไอ้แจวหรืออะไรนะที่ว่าให้รางวัลบ่อยๆหน้าเวทีลิเกอะ
0: ครับ
1: ที่ว่าไอ้เจ้าต้นมาเล่นที่ไรเนี่ยไม่ยกที่เลยยายเจ้าหรือยายอะไรนะ
0: แม่อะไรจำไม่ได้แล้ว
1: นะ
0: จะให้เรื่อย
1: โชว์เลยเอ้ยไม่พอพี่ดาเล่นแค่นั้นแหละ
0: เป็นไงอ่ะ
1: เอาตังค์กูคืนมา
0: คุณแม
1: ่ดูโชว์เล่นะโชว์เล่ลิเกที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับ
0: มีงานก็หากันไปนะ
1: ช่วงนี้งานเต็มหมดนะเดือนนี้เต็มหมดนะต้องให้สอนรามไปเล่นแทนนะจ๊ะ
0: นานมีวันที่8ด้วย8มกราคมนู่น
1: โอ้6ตูม
0: 6ตูมลพบุรีไปดูกันนะ
1: เจ้าของงานเขาไม่อยากเจอผมนี่ไม่โทรสักที
0: ไปไลฟ์สดให้ได
1: ้ไปไลฟ์สดไม่โทรมาตอนนี้ไปไลฟ์สดต้องได้ตังค์นะไม่ได้ตังค์ไม่ไปนะจะบอกง่ายนะนี่เมื่อเช้านี่ข่าวมาเมื่อเช้าเนี่ย
0: ข่าวอะไรเยอะนะ
1: ตอน7โมงไฟไหม้อะดิ
0: ไฟไหม้
1: เออเนี่ยศูนย์วิทยุ191พุทธจังหวัดระยองรับแจ้งไฟไหม้นะครับ
0: ได้รับแจ้งจากนางนาริสา
1: ญาติเจ้าของร้านข้าวดังข้าวดงข้าวดังหมูใช่ไหม
0: ข้าวดงหมู
1: ข้าวดงหมูใช่ดงหมู
0: ข้าวดงหมู
1: ใครโทรมาเนาะนี่เนาะสวัสดีครับ
3: สวัสดีอ่ะยาล
1: ุ
3: งช้าง
1: เอาสรุปแล้วไปจดไว้ก่อนจะเอาอะไรเดี๋ยวผมโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่จ้ะเดี๋ยวผมโทรกลับจดไว้เลยจะเอาอะไรบ้างนะจ๊ะ เดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทร

0: โทรกลับเดี๋ยวโทรกลับนะ
1: จ้าก
0: ำลังฟังอยู่สิ
1: จ
2: ้
1: าฟ
2: ัง
1: อย
2: ู่
0: อย่าเพิ่งสั่งนี่เพิ่งสั่งช้างทำงานคนเดียว
2: เดี๋ยวโทรไป
0: เดี๋ยวผมจะเจียวเช้ากลับนะรอสักครู่หนึ่งนะจ้า
2: อ้าวว่ากันไป
0: นี่ไฟไหม้ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
2: ตำรวจไปรถดับเพลิงไป
0: ครับ
2: ไปหลายคันเนี่ย
0: ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์พบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง
2: ควันไฟพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารจำนวนมาก
0: เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีเชื้อเพลิงอุปกรณ์เครื่องครัวทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
2: ไฟไหม้เร็วนะ
0: เจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดกั้นพื้นที่แล้วก็ระดมน้ำฉีดน้ำจากรถดับเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียง
2: ใช้เวลา2ชั่วโมงด้วยกัน
0: 2ชั่วโมงนี่มันถือว่านานเลยนะคุณผู้ฟัง
2: ถึงได้ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้สำเร็จในนา
0: ไม่เสร็จนะได้แค่วงจำกัดแค่นั้นเองที่นี่จากต้องคุณต้องทีนี
2: ้ก็ได้จากการสอบถามเบื้องต้น
0: เจ้าของร้านก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังเตรียมจะเปิดร้าน
2: ตามปกติ
0: แหละรับลูกค้าตามปกติคาดว่าต้นเพลิงน่าจะเกิดจากตู้เย็นภายในร้าน
2: มันมีความร้อนจัด
0: จนเกิดประกายไฟลุกปุ๊บขึ้นมาบริเวณด้านหลังตู
2: ้และหลังจากนั้น
0: ลุกลามติดสิ่งของในโครงสร้างอาคารอย่างรวดเร็วครับ
2: ไปอย่างรวดเร็วความเสียหายในเบื้องต้นเน
0: ี่
2: ย
0: ตัวอาคารในภายในและก็ทรัพย์สินของร้านได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
2: โชคดีนะ
0: ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
2: ก็ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและก็พิสูจน์หลักฐาน
0: ก็เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อประเมินมูลค่าความเสียหาย
2: แล้วก็จะได้สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง
0: ของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ครับ
2: โอ้ไฟไหม้นี่นะ
0: ไฟไหม้ไ
2: ป
0: เรียกขี่ภัยไม่ได้ต้องเรียกรถดับเพลิงนะแม่นะ
2: เรียกรถดับเพลิงไง
0: ครับ
2: น่าเห็นใจ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยยาหญ้าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้
2: เกี่ยวกับสายตาดวงตาเนี่ยนะ
0: จะดูแลไตก็ต้องโปรมิกซ์ออย
2: ล์ดูแลตับไตกันเนี่ยนะ
0: ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงก็สมุนไพร
2: ไอทิปโอสดเนี่ย
0: ปวดกระดูกปวดข้อก็ต้อง
2: ไอแคลพัดเนี่ย
0: มันไม่ปวดแต่มันก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบก็ต้อง
2: รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย
0: ็
2: น
0: ได้ข่าวว่าราคาเดียวกับมรคินกนี่
2: ราคากระปุกก็300
0: ใครที่เป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่ก็รับประทานได
2: ้มะระกีนกก็ราวควบคู่กันไป
0: กระดาษกาแฟเราเนี่ยที่บอกคนเป็นโรคเบาหวานไม่กล้าดื่มอ่ะเอาเถอะนะไทยทิพย์โอสถฉีกกดคำสั่งคุณหมอไปแล้วทำกาแฟสำเร็จรูปกันมากาแฟลิต้าเอ็ม
2: แล้วก็กาแฟลิต้าเอ็มโกเด้
0: ไม่ได้ใช้น้ำตาลครับ
2: เห็นเบาหวานรับประทานได้
0: เขาใช้ซูคาร์โลสตัดความขมของโสมถังเช่าเก่ากี
2: ้เอ็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำ
0: นี่เลยเอ๊ะแล้วทำไมโกโก้มันหวานทำไมไทยกาแฟมันไม่หวานแล้วจะไม่หวานได้ยังไงลูกเพราะมันมีทั้งโสมทั้งถังเช่าทั้งเก่ากี้ทั้งเอ็ดลิ้นจือ
2: ตัวขมมันมีอยู่
0: ตัวขมมันอยู่เนี่ยถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกก็เพิ่มคอลลาเจนอย่าไปน้ำจืดก็มีอีก
2: อันนี้เพิ่มเข้าไป
0: ซูคาร์โลสเหมือนกันเลยนะครับกับโกโก้แต่ทีนี้ความมันที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากถั่วขาว
2: ถั่วขาวเนี่ยเป็นไขมันก็รับประทานได
0: ้แต่ว่าโกโก้เขาใช้มะพร้าวใช่พร้าวบั่นเล่านี่เนี่ยพร้าวนี่เนี่ยนะเอาอยู่นครนายกก็สั่งซื้อได้นะ
2: ได้
0: ไปถามเสี่ยนึกหลังเทศบาลบ้านนานะเสี่ยนึกเขากินประจำ
2: โอ
0: ้ล่าสุดเนี่ยโปรมิกออยล์6กระปุกแล้วก็ซื้อยาไทยทิพย์โอสถไปให้ย่าพี่แม่เขานะ3กระปุกนะผมก็ส่งไปเรียบร้อยแล้ว
2: ส่งกันไป
0: แม่หายปวดขายังแม
2: ่
0: ฟังมึงอยู่ใต้ถุนบ้านนี่แหละ
2: นั่งฟังอยู
0: ่ครับ
2: ขอบใจ
0: ครับผ
2: ม
0: นี่เจ้าของรถจอดรถไฟฟ้าแบรนด์ดังเลยนะไม่ต้องบอกยี่ห้ออะไรหรอก
2: ทำไมอ่ะ
0: แวะซื้อของไอ้จู่ๆควันพุ่งท้ายรถอ่ะ
2: มันพุ่งมายังไง
0: ช็อกเลยรถไฟฟ้ายี่ห้อดังซะด้วยนะ
2: ไฟฟ้าน
0: ี่ตอน5:00มันเช้าเนี่ย
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คูคตเน
0: ี่ยรับแจ้งว่าไฟไหม้รถยนต์บริเวณลานจอดรถร้านสะดวกซื้อตลาดนานาเจริญ
2: ตำบลคูคตลำลูกกาปทุมธานี
0: ให้ตำรวจตรวจสอบหน่อยนะรีบไปตำรวจตรวจสอบหน่อยนะอย่าให้มันไปมากกว่านั้น
2: ก็ที่ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เจอรถไฟฟ้าทะเบียนกรุงเทพมีกลุ่มควันหนาแน่นเลยนะ
2: พวยพุ่งออกมาจากบริเวณใต้ท้องรถนะ
0: ส่วนท้ายรถก็ยังต่อเนื่องเลยท่ามกลางความใจตนก
2: ตกกระจาย
0: ของชาวบ้านผู้มาจับจ่ายซื้อของ
2: เจ้าของรถชื่ออะไร
0: คุณบัญชาครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้นำน้ำไปฉีดควบคุมซึ่งเบื้องต้นเนี่ยในขณะเกิดเหตุ ไม่มีแสงเพลิงปรากฏขึ้น
2: แต่ว่าก
0: ลุ่มควันมันพวยพุ่งออกมาดังต่อเนื่องครับ
2: มันต่อเนื่องเลยไง
0: ทีนี้จากการสอบถามเจ้าของรถให้การด้วยความใจตนกตกใจว่า
2: ตนเองเนี่ยเดินทางมาทำธุระที่กรุงเทพเนี่ย
0: ซึ่งก็ได้ชาร์จแบตรถจนเต็มแล้ว
2: ชาร์จเอาไว้
0: เพิ่งขับรถคันดังกล่าวมาจากบ้านพักที่อยู่หลังตลาด
2: แล้วก็แวะตลาดเพื่อซื้อสิ่งของหาอะไรกินสักก่อน
0: เออทำไมต้องไปตลาดด้วยวะนะพวกเราอ่ะ
2: ไม่รู้อ่ะดิ
0: อ๋อตลาดมันไม่มาบ้านเราอ่ะสิ
2: เราต้องไปหาตลาดเลยนะ
0: เขาจอดรถลงไปซื้ออะไรกินกันนั่นแ
2: หละเห็นยังไง
0: เอ๊ะโอ้หน้าจอรถมีสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่ขึ้นไง
2: เออ
0: คิดว่าเดี๋ยวจะแวะเข้าศูนย์ซะหน่อย
2: นั่น
0: ที่ของ2เนี่ยศูนย์เนี่ยนะ
2: มี
0: พอของมาศูนย์มันเปิด 8:00 ไง
2: โ
0: อ้ช่างมาดูให้ช่างมาดูหน่อยดิ
2: กะจะให้ดู
0: ก่อนจะไปกรุงเทพอ่ะ
2: นั่นน่ะสิ
0: จังหวะนั้นเองจอดรถปุ๊บลงไปซื้อของปั๊บหาอาหารได้มั๊บพอเดินกลับมาที่รถใจตนก
2: ตกใจสิ
0: เพราะว่ากลุ่มควันกำลังพวยพุ่งมาจากใต้ท้องรถ
2: ที่ท้ายรถแล้ว
0: ซึ่งเป็นตรงช่วงบริเวณจุดแบตเตอรี่อยู่ตรงนั้นพอดี
2: ความตกใจก็รีบขอความช่วยเหลือที
0: ่มาช่วยผมหน่อยสิ
2: ช่วยดับเพลิงให้หลังรถให้หน่อย
0: จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายแต่อย่างใด
2: เนื่องจากที่เกิดเหตุเนี่ย
0: รถได้ดับเครื่องยนต์แล้วก็ลงจากรถแล้ว
2: ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ทราบสาเหตุ
0: ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
2: แล้วก็จุดที่เริ่มควันไฟพวยพุ่งเนี่ยมันจะท้ายรถนะ
0: ครับ
2: และจุดนี้ก็มีการตั้งแบตเตอรี่เอาไว้ในช่วงนั้นนะ
0: เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับโอ้โหไม่คุณเนื้อใจตนกเลย
2: ตกกระจาย
0: จากที่ไหนแล้วเนี่ย
1: น้องจอกค่ะ
0: น้องจอกกำลังฟังรายการอยู่ป่ะล่ะเนี่ย
1: ก็ฟังอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โทรมาทำไมมีอะไรจะบอกหวยไง
1: คนที่ไม่เป็นเบาหวานกินมะระได้ไหม
0: ได้แล้วจะกินทำไมแล้วไม่เป็นเบาหวานจะกินมะระทำไม
1: แต่เขาไปตรวจแล้วว่ามันมีน้ำตาลในเล
0: ือ
1: ด
0: โอเคโอเค
1: จะเป็นอยู
0: ่ได้ได้เดี๋ยวโทรกลับนะ
1: จ
0: ้าไม่เหมือนคนข้างๆผมนี่เลย
2: เป็นไงอ่ะ
0: ไปตรวจเลือดไปเจอแอลกอฮอล์ในโลหิต
2: ไปเจอข้าวอ่ะเท
0: ่ก็มีแต่ในโลหิตมีแอลกอฮอล์นะ
2: นั่น
0: สิในแอลกอฮอล์มีโลหิตแสดงว่าแอลกอฮอล์มากกว่าโลหิตเอาใครใช้รถไฟฟ้านะเป็นอุทาหรณ์นะครับเวลาชาร์จแบตเตอรี่อย่าไปชาร์จ 100% นะผมจะบอกให้
2: ชาร์จไวมากก็ไม่ดี
0: ถ้าสัก 80% กำลังดีครับ
2: ผมนึกไม่ซื้อใช้
0: มันจะได้มีช่องว่างไงพอแบตมันเต็มปุ๊บเนี่ยเวลาสังเกตดูใครที่ขับรถไฟฟ้านะ
2: เป็นไง
0: ชาร์จแบตเต็ม 100% นะครับขับไปแล้วเหยียบเบรกเบรกจะแข็งเพราะว่าถ้ามันไฟไม่เต็มเนี่ยพอเบรกปุ๊บเนี่ยให้ระบบของการผลิตไฟฟ้าคืนแบตเตอรี่มันจะเกิดขึ้นช่วงนี
2: ้
0: แต่ปั๊บเรียบไฟมันจะย้อนกลับเข้าแบตเตอรี
2: ่
0: เพื่อมาชาร์จแบตเข้าเพิ่มเติ
2: ม
0: ถ้าเราชาร์จไปเต็มแล้วแตะเบรกปุ๊บเนี่ยมันชาร์จไม่เข้าแล้วเพราะมันเต็มแล้วไงใช่ไหมล่ะ
2: ไม่รู้
0: พูดถึงก็มีรถไฟฟ้าเลย
2: ผมไม่เคยขับกับเขาอ่ะ
0: ผมก็ไม่เคยแต่ผมกำลังศึกษาอยู่ว่าจะซื้อตั้งแต่น้ำคันน่ะเด็กเนี่ยเห็นจอดอยู่หน้าบ้านผมหลายคันเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ย
2: ไฟฟ้าไง
0: ครับโทรหาลุงช้างครับ0812906910812901691
2: ห
0: าลิเกโชเล่ชาติรักพงนรินทร์ติดต่อที่0819

0: นะ
1: จะโทรหาคุณปีดาจะเอาปุ๋ยสักกระสอบหนึ่งอย่างเงี้ยสองกระสอบอย่างเงี้ย
0: นาน
1: ก็ติดต่อไปที่0890815595เจ้าของสบู่แก้คันโปเซียนนะแต่สบู่ลุงช้างสบู่อะไรนะ
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: ของเราฟอกปุ๊บหอมปั๊บแต่ของคุณปิดาฟอกวันนี
0: ้
1: พรุ่งนี้หายคันให้มาจัดรายการไม่ยอมมา
0: ไม่ไม้มาวันอาทิตย์นู่นน่ะ
1: เผาให้เละเลยทีเนี้ยนะวันอาทิตย์ทำไมไม่มาวินาน
0: าน
1: มาจัดรายการนี่จอทลอ3ชั่วโมงน่ะ
0: ใช่
1: เอาบางทีผม2คนจะได้ไปเที่ยวกันบ้างใช่ไหม
0: วันอาทิตย์สบายเ
1: ลยแกก็จะรีบไปดอนพุธอาทิตย์เนี้ยนะอาทิตย์ที่แล้วก็ไปที่ไหนนะ
0: วันไหลว
1: ันไหลวันไหลวันไหลวันนี้จริงๆจะต้องไปที่หน้าวัดประดับแต่เนื่องจากว่า
0: เป็นไง
1: ไม่ไว้ใจฟ้าฝนไม่ไปดีกว่าก
0: ลัวฝนมัน 60% นะ
1: คุณแม่ก็คิดได้ไวปัญญาโทรบอกช้าง
0: ว่าไง
1: เมื่อกี้ประกาศว่าปิดาไม่มาส่งไบโอไม่ให้5กระปุกสิ
0: สั่ง4กระปุกก็แน
1: ่เออผมก็ใจดีแถมให้กระปุกนึงไง
0: ให้เขาไป 2,000 บาท
1: งั้นเอาโกโก้มาสักกล่องนึง
0: กล่องหนึ่งก็300
1: ทำไมแม่ไม่เอา2กล่องเรา
0: เออ
1: 2กล่อง500เบียดตังค์ไปตั้ง100นึงแล้วน่ะ
0: นั่นสิ
1: เออก็ได
0: ้เอาแกเอาทางงานพอแนะนำไป
1: ใช่
0: ใจดี
1: อืมเหมือนจะซื้อไอ้เนี่ยมาลาคินกอ่ะจะเอา3กระปุกกระปุกก็300อย่าเอา3กระปุกเนาะ
0: เ
1: ออผมก็บอกจะไปเอาทำไมแล้ว3กระปุกอ่ะ
0: 2กระปุก600
1: 3กระปุก900อ่ะ
0: ใช่
1: ถ้า4กระปุกผมแถมฟรีให้กระปุกนึงอ่ะ
0: เออ
1: เออก็ได
0: ้เอางั้นแกไม่เข้าใจอ่ะนะ
1: เออเหมือนนี่กาแฟลิต้าเอ็มโก
0: เป็นไง
1: 2ถุง700ใช่มั้ย
0: เออ
1: 2ถุง700 3ถุงอ่ะ9003ถุง900บอกเออเอา3ถุงพอบอกแม่ทำไมไม่เอา4ถุงเล่า
0: เออมี
1: ตังไม่พอตังไม่พอ
0: ตังไม่พอ
1: เอากระ3ถุงก็ขาย 1,000 เดียวนะยังแถมสบู่ให้ก้อนนึงนะสบู่อะไรนะ
0: สบู่หอมฟงจากลูกช้าง
1: เท่ากับแม่ซื้อถุงนึง100เดียวเองนะ
0: เออ
1: สบู่อีกก้อนนึง
0: ใช่
1: ตกลงแกเอาไง
0: แกก็ฉลาดแล้วล่ะ
1: นี่ครับอ้างไม่รู้ว่าเหยื่อพิการ
0: เป็นยังไง
1: ผู้ปกครองพา3โจมอบตัวคดีแก๊งวัยรุ่นรุมกระทืบ
0: รุ
1: มแทงลุมฟันเยาวชนพิการด้วย
0: เลือดคลั่งสมองอาการโคม่าเนี่ย
1: สมองบวมเลยอ่ะดูสิ
0: โอ้หน้าสงสารเด็ก
1: คนพิการยังไปทำมาได้
0: ใจร้าย
1: เออไอหัวโจกเนี่ยต้องตำรวจจับมาเลยนะคดีเตือนขวัญแก๊งวัยรุ่นนับสิบทั้งกระทืบทั้งแทงทั้งฟัน
0: เป็นสิบคนนะ
1: แล้วเยาวชนเนี่ยพิการทางสมองเพราะเผลอสมองกลับจนแล้วก็ไม่รู้นะ
0: โอ้เลือดคลั่ง
1: เลยเหมือนลิเกโชเล่เคยเล่นนะมีอยู่เรื่องนึงที่ว่า
0: ผู้หญิงไงนะ
1: เออที่ว่าไม่เต็มเต็งอ่ะไม่เต็มเต็งอ่ะถูกทำร้ายไง
0: เลือดทับเลือดทับ
1: เออมันถูกทำร้ายถูกคนร้ายทุบหัวโป๊ะ
0: ประสาทเสียไปเลย
1: กลับมาดีเลยไง
0: ตอนหลังก็มาดี
1: เออ
0: แบบในหนังก็เล่นเงินกัน
1: ติ้งแนทติ้งแนทเรื่องอะไรนะติ้งแนทติ้งแน
0: ทคุณก็เอาหลายเรื่องเหมือนกันเนาะ
1: ผมบอกแล้วผมไปควบคุมการแสดงอะดีไม่ยอมโทรหาผมเจ้าภาพกรณีกลุ่มคนร้าย10คนรุมทำร้ายร่างกายเยาวชนชายพิการท
0: ั้
1: งแทงทั้งฟันทั้งเตะจนสมองบวมอ่ะ
0: ต้องผ่าตัดเนี่ย
1: อ
0: ันนี้อยู่ห้อง ICU แล้ว
1: โอ้โห
0: แล้วก็อาการก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
1: ค่อยชั่วหน่อย
0: แล้วก็อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเนี่ย
1: แพทย์ไม่ไปตะโกนด่า30บาทชั้นล่างไม่เอานะ
0: เออ
1: เพราะว่า30บาทต้องชั้นล่างจริงๆอ่ะเพราะว่าชั้นบนเตียงมันเต็มเนี่ยอยู่แต่ชั้นล่างอ่ะดิ
0: โ
1: อเหตุเกิดในสวนสาธารณะสมเด็จหมู่6ตำบลสมเด็จ
0: อำเภอ
1: สมเด็จ
0: กาฬสินธุ์นู่นน่ะ
1: ครับตั้งแต่วันที่31สิงหาคม
0: หลายวันแล้ว
1: พ่อเข้าร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์แล้วก็มีคลิปภาพจากเหตุการณ์เปิดเผย
1: แม่พูดถึงศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์เราสองคนก็ต้องไปเนี่ย
0: ไปทำไมอ่ะ
1: ไปศูนย์ดำรงธรรมไปเรียกร้องเรียนไง
0: เรื่องอะไรอ่ะ
1: ทำงานหาเงินเมียเอาหมดเนี่ยแจ้งศูนย์ดำรงธรรมเมื่อเราอ่ะ
0: ไปแจ้งเลยเดี๋ยวเขาก็บอกอ่ะที่ศูนย์ก็เหมือนกันแหละ
1: หัวอกอันเดียวกับผอ.ศูนย์นั่นนะ
0: อยู่ศูนย์ต่างจังหวัดไม่ใช่บ้านผมนะ
1: น่าตำรวจจากสภ.สมเด็จเจ้าของคดีก็เปิดเผยความคืบหน้า
0: ว่ายังไง
1: ผู้ปกครองได้พานายเออายุ16ปีเป็นเยาวชนพร้อมเยาวชนอายุ17แล้วก็15
0: เป็นไง
1: มามอบตัวพร้อมด้วยมีดของกลาง2เล่มที่ใช้ก่อเหตุ แล้วก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนอ้างว่าเป็นความแค้นเก่า
0: เรื่องทะเลาะกันในกลุ่ม
1: คนเจ็บแล้วขวดไปปาใส่บ้านออกมาตามหาตัวก็ไปพบที่สวนสาธารณะ
0: ก็มาเจอก็ลงมือแก้แค้นเดี๋ยวไม่รู้ตัว
1: ไม่รู้ว่าเป็นพิการไงเตะยังหวังจะสั่งสอนนะ
0: เตะเพื่อจะสั่งสอนมันหนักไปแล้วตั้งหลายคนไม่ลุมคนคนเดียวเนี่ย
1: จำเป็นต้องตำรวจต้องเป็นต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานสิ่งแวดล้อมรวมถึงใบรับรองแพทย
0: ์ก่อนที่จะออกหมายจับยืนยัน
1: ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจอะไร
0: ก็มีการติดตามแล้วก็เฝ้าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเสมอ
1: จะกล้าเก่งก็จะต้องหลบหนีเพราะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างตรงไปตรงมา
0: พร้อมก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: เบื้องต้นจะได้แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให
0: ้อันตรายสาหัสนะ
1: นำตัวส่งพนักงานฝากขังศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ย
1: ขนาดขี่จักรยานมาเฉยๆผักยังว่าไม่ผักตำรวจยังไม่จับเลยอ่ะเพราะว่ามันปฏิเสธกันนะ
0: ปฏิเสธไม่ยอมรับ
1: ตรงนี้ใกล้วันกฐินมันจะไปทอดกฐินไปคุยเรื่องพระหน่อยดิเนี่ย
0: พระเป็นยังไงอ่ะ
1: โอ้ให้ธรรมะกับญาติกับโยมเสร็จปั๊บ
0: ช่วงนี้เข้าพรรษาเนี่ยนะ
1: โอ้เข้าพรรษาก็ให้ธรรมะเจริญพรญาติพี่น้องทั้งหลายโกรธคือโง่โมโหคือบ้
0: า
1: ไม่โกรธดีกว่าขายยาบ้าละดี
0: อ้าว
1: เป็นเอเย่นขายยาบ้าซะเองพระ
0: ขายจริงก็มาต้องตรวจหน่อยสิ
1: ตรวจสิ
0: ตรวจอะไรล่ะ
1: ตรวจปัสสาวะ
0: พบว่า
1: ฉี่สีม่วงลุงพี
0: ่ทั้งเสพทั้งขายเลยหรือไง
1: โอ้โหไม่โกรธดีกว่าเดี๋ยวจะโง่ทั้งบ้าทั้งบ้าทั้งโง่นี
0: ่ละที่ไหนเนี่ย
1: นครศรีธรรมราชแม่ปากพนังอะเด้อ
0: ฟังกันอยู่หรือเปล่าเนี่ย
1: ทุ่งสงทุ่งสงดังถึงมาไม่รู้
0: นครศรีธรรมราชไม่ใช่พระลพบุรีนะ
1: ไม่ใช่พระสตูลน่ะ
0: พระแห่งหนึ่ง
1: แห่งหนึ่งแห่งหน
0: ึ่
1: ง
0: วัดแห่งหนึ่ง
1: โอ้ท่านนายอำเภอปากพนังลงเองเลย
0: ไป
1: เพราะแกได้รับร้องเรียนไง
0: ก็มีพระภิกษุวัดหนึ่งนี่นะ
1: ม
0: ี
1: พฤติกรรมเสพยาบ้ามอบหมายให้ทางหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำชุดกำลังเฉพาะกิจไปตรวจ
0: ไปสำรวจตรวจสอบพบพระภิกษุรูปหนึ่งชื่ออะไรนะ
1: ทราบชื่อเวลาต่อมาชื่อว่าพระธวัชชัยอายุอนาม29ปี
0: อยู่ในกุฏิพอเห็นเจ้าหน้าที่ตำนั่นน่ะ
1: พยายามหลีกเลยยังไม่ทันหลวดเลยนะแค่ตำอย่างเดียวนะ
0: พอเห็นเท่านั้นแหละพยายามจะหนีจะเลี่ยง
1: นำสิ่งของบางอย่างโยนทิ้งไปในป่าข้างวัดอ่ะ
0: เจ้าหน้าที่ทำไงอ่ะ
1: ก็ควบคุมตัวลุงพี่ดิไปตรวจสอบหน่อยสิ
0: อะไรโยนทิ้งลงไปนะ
1: ทิ้งอะไรปรากฏว่าทิ้งยาบ้าไปกี่เม็ดน่ะ
0: 200เม็ดเลย
1: ให้กี่กรัมอ่ะ
0: 1.11 กรัมเนี่ย
1: ถึงตรวจยึดเป็นของกลางแล้วนำตัวไปตรวจปัสสาวะ
0: พบว่ามีฉี่สีม่วงด้วย
1: ต่อมาเจ้าหน้าที่เขาควบคุมตัวให้เจ้าวาดทำการสึกจากพระซะ
0: โอ้ขาดพรรษาไปแล้ว
1: พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาคือมีสึกกลางพรรษาเนี่ย
0: เสพยาเสพติดเนี่ยนะ
1: แล้วก็มีไว้ครอบครองด้วยผิดกฎหมายด้วย
0: พระธวัชชัยก็ให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาเนี่ย
1: บอกโดยอดีตเนี่ย
0: เป็นไง
1: นะก็นำอดีตก็เคยเสพมาแล้วแล้วก็มาบวช
0: ไม่น่ามาบวชได้เสียเลย
1: เออแหมกลางวันก็ให้ธรรมะกลางคืนก็ให้ยาบ้าทั้งนั้นเนี่ย
0: คนสุดท้ายก็นำไปด้วยตำรวจจับไป
1: ครับ
0: สภ.ปราบกันนันใช่ไหม
1: เอวังก็มีด้วยประการราชนี
0: เรื่องของพระเนี่ย
1: เร
0: ื่อง
1: ของพระเดี๋ยวก็มีข่าวนี้มาอีกแล้วเนี่ยของไกรราชเนี่ยนะ
0: ของไกรราชไง
1: ครับของไกรราชจังหวัดสุโขทัยนะ
0: จ
1: ัง
0: หวัดสุโขทัยเนี่ยนะ
1: ท่าฉนวนท่าฉนวนไม่รู้จังหวัดใครอยู่แถวนี้ไม่รู้นะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ตำรวจดีน้ำดีนะบ้านอยู่แถวนั้นนะ
0: โอ้แถวสุโขทัยเน
1: ี่
0: ย
1: พูดรูปงามน้ำก็พอ
0: คนสุโขทัย
1: เอาไปเชื่อไปถามร้านนพราตรีขายยาช้างอยู่นะ
0: โอ้
1: หน้าโรงหนังทหารบกนะ
0: พูดเพลาะไง
1: พูดเสียงดังก็ว่าคนหูตึงหูโขทัย
0: อ๋อ
1: บุกจับเจ้าวาดเสพยาบ้าเอาแล้ว
0: เมื่อกี้พระลูกวัด
1: เมื่อกี้พระลูกวัด
0: อันนี้เจ้าวาด
1: เจ้าวาดโวยเสียงแข็งเลยกูไม่ได้เสพมึงตรวจยังไงก็ไม่เจอกูหรอก
0: นาน
1: เออ
0: ผลสุดท้าย
1: โป๊ะแตกฉี่สีม่วงอะเด้
0: เจอแต่ฉี่ไง
1: ครับผม
0: พระที่ไหนเนี่ย
1: นู่นหนุ่มทุมพรมีสายศรีสะเกดนู่น
0: เมื่อกี้พระภาคใต
1: ้ตำรวจพร้อมกำลังสายตรวจรถยนต์รถจักรยานยนต์ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเรียกร้องจากประชาชนว่าตำรวจครับ
0: ว่าไง
1: วัดเนี้ยมีพระเจ้าวาดเนี้ย
0: เป็นไง
1: เสพยาบ้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปดูหน่อยที่มันอยู่ตำบลกาเหลือง
0: เออก็ไปดิ
1: อุทุมพรพิสัยเป็นเจ้าวาดวัดด้วยนะวัดโพสีกาเหลืองด้วยนะ
0: พอดีเขาบอกชื่อวัดด้วย
1: บอกเรียบร้อย
0: เป็นเจ้าวาดเนี่ย
1: เจ้าวาดมักจะนำยาบ้ามาเสพในกุฏิตั้งความกังวลและความเอือมระอา
0: ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเนี่ย
1: เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ที่ประชาชนไปประกอบศาสนกิจ
0: เจ้าอาวาสก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ
1: เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบทันทีครับ
0: เพื่อ
1: ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: เจ้าหน้าที่ไปก็ยังที่วัดโพสีกันเหลืองเนี่ยนะ
1: ตอนนี้ก็พบพระอัมพันธ์ภายในวัดพร้อมแสดงตัว
0: ขอตรวจค้นหน่อยพระ
1: แจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
0: เจ้าหน้าที่ตรวจแล้ว
1: ขอตรวจปัสสาวะหน่อยเพื่อหาสารเสพติดตามคำร้องเรียนของชาวบ้าน
0: ขอตรวจแล้วเป็นยังไง
1: ในช่วงแรกเลยพระอัมพันธ์ก็บ่ายเบียงแท้
0: ไม่ต้องการจะให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจปัสสาวะ
2: 8ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพี

0: เกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
1: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
2: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
3: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
4: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
5: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
0: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
7: ผมอะเชื่อตัวเองมาตลอดถึงได้ตัดสินใจทำหนังสือเดย์ชวนใครๆก็เรียกผมว่าโหน่งอัดเดย์แต่มีอยู่เรื่องนึงที่อยากเคหัวตัวเองที่สุดเลยก็ดันไปเชื่อว่าสูบบุหรี่เราเท่เชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วหญิงจะชอบเชื่อว่าจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้เฮ้ยเชื่อผมเถอะไม่จริงเลยสักอย่าง
8: บุหรี่ติดง่ายเลิกยากอย่าเริ่มดีกว่าเลิกบุหรี่โทร1600จาก
9: สสสถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
10: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแตกความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
11: ทุกคนพร้อม
12: พร้อม
11: มาเริ่มกันเลย
13: ทำอะไรอ่ะ
14: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
15: แล้วในมืออ่ะ
14: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกินหอมปลอดภัยไว้ใจได้
15: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยง
16: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
17: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
18: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อรามดปัญหาโรคใบ ป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
12: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
19: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
20: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีตอนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของการติดตามข่าวสารเหตุบ้านการเมืองเป็นประจำทุกวันตี3ถึงตี4ทางสถานีวิทยุจทล. AM สตรีโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าอีกช่วงหนึ่งนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ไม่ได้ติดตามตอนตี3ถึงตี4ก็มาติดตามตอนตี5ถึง6โมงเช้าทางวสป .612 อีก1ช่วงนะคะเป็นประจำทุกวันค่ะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีแต่ว่าวันนี้ปุ้มคงต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะอันเนื่องมาจากว่าปุ้มมีภารกิจเดินทางไปกทม.ในช่วงกลางวันที่ผ่านมาแล้วก็กลับถึงลพบุรีเนี่ยค่อนข้างจะดึกปุ้มไม่สะดวกที่จะบันทึกเทปรายการคือกลับมาแล้วเนี่ยคงจะดึกมากจัดรายการไม่ทันแน่ก็เลยบันทึกเทปไว้นะคะวันนี้ก็เลยจะมีเรื่องของสาระน่ารู้เคล็ดลับสุขภาพเคล็ดลับสำหรับเกษตรกรนะคะก็จะไม่ได้เล่าข่าวแต่ว่าก็ยังจะมีเรื่องราวการเตือนภัยให้ระวังจากกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งให้ได้ทราบกันด้วยเพราะว่าเราต้องติดตามเป็นเกษตรกรจะต้องรอบรู้เรื่องราวของสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศพลาดไม่ได้เลยคุณผู้ฟังขานะคะยิ่งโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยฝนตกต่อเนื่องแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีคำเตือนให้ระแวดระวังกันอยู่ตลอดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนตกสะสมทำให้เกิดดินสไลด์น้ำป่าเนี่ยค่ะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยเกษตรกรก็ต้องรู้ไว้จะได้วางแผนในเรื่องของการเพาะปลูกทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็วางแผนในเรื่องของการใช้น้ำด้วยอันนี้สำคัญนะคะซึ่งวันนี้วันที่10กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามแล้วก็ลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนมาผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันทางภาคใต้ของไทยในช่วงระหว่างวันนี้ถึง13กันยายนนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเริ่มมีฝนลดลงค่ะคุณผู้ฟังเวลาเขากางแผนที่ประเทศไทยออกมานะคะส่วนภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สีขาวค่ะใต้ลงมาทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนลงมาเรื่อยๆจนไปถึงด้ามขวาเลยก็จะเป็นสีเหลืองสีส้มอันเนื่องมาจากสภาพฝนนะคะแล้วก็มีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมลงมาทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะก็จะทำให้มีฝนในบางพื้นที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้แล้วก็11ถึง13กันยายนเนี่ยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนนะคะแต่ว่าจะมีผลกระทบกับประเทศไทยหรือไม่ต้องติดตามกันค่ะแล้วก็บรรดาชาวเรือก็ต้องระมัดระวังวางแผนในการเดินเรือด้วยวันนี้นะคะจะมีฝนตกหนักมากนะ10กันยายนนะคะฝนตกหนักมากที่กำแพงเพชรเพชรบูรณ์ชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษภาคกลางก็กาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สระบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดสักแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้ก็ที่ระนองและพังงาอันนี้ฝนตกหนักมากนะคะส่วนทางด้านของจังหวัดที่มีฝนตกหนักฝนตกหนักก็จะมีภาคเหนือที่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดตราด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกหนักที่จังหวัดเลยขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็รวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะส่วนภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีและก็ฉะเชิงเทราฝนตกหนักภาคใต้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนี่ค่ะอันนี้ก็เตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เตือนมาด้วยนะคะยาวไปจนถึงวันที่13กันยายนเลยนะคะหลายภูมิภาคหลายพื้นที่เดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่11เราก็ค่อยมาเล่ากันใหม่รายงานกันเป็นวันๆไปเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงนี่ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยให้ระมัดระวังนะคะเรื่องของน้ำท่วมขังเกษตรกรที่ต้องลุยน้ำลุยโคลนอย่าประมาทกับโรคฉี่หนูภัยเงียบใกล้ตัวที่ไม่ได้เกิดแค่ตอนน้ำท่วมนะคะหลายคนคิดว่าโรคฉี่หนู

เชื้อแบคทีเรียเลปโตสไปรานะคะไม่ได้อยู่ในเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมและน้ำท่วมขังเท่านั้นแต่ยังสามารถเจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้นานหลายสัปดาห์ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะไม่ว่าจะเป็นดินโคลนพุ่มไม้หญ้าเปียกหรือว่ากองใบไม้ร่วงการติดเชื้อเกิดขึ้นง่ายๆผ่านบาดแผลรอยขีดข่วนรอยถลอกบนผิวหนังหรือแม้กระทั่งเยื่อบุตาปากจมูกกิจกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันทำสวนรดน้ำต้นไม้เดินผ่านพุ่มไม้ด้วยเท้าเปล่าก็เพียงพอที่จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้โดยไม่ต้องไปเสี่ยงกับการลุยน้ำนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่หนูเท่านั้นที่เป็นพาหะนำโรคหลายคนก็เล็งไปที่หนูอย่างเดียวแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเป็นพาหะแล้วก็เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ค่ะสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขแมวโคกระบือสุกรนะคะสามารถรับเชื้อแล้วก็ขับออกมาทางปัสสาวะได้โดยเฉพาะสุนัขที่ชอบวิ่งเล่นนอกบ้านเมื่อสุนัขขับถ่ายลงบนพื้นหญ้าสนามหญ้าหรือว่ากรงเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียก็จะปนเปื้อนอยู่ในบริเวณนั้นทำให้เจ้าของมีโอกาสรับเชื้อโดยตรงจากการทำความสะอาดหรือว่าสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงค่ะนะคะแล้วหลายคนก็เข้าใจว่าสวมรองเท้าบูทแล้วจะปลอดภัย 100% รองเท้าบูทยางเป็นมาตรการป้องกันเบื้องต้นที่ดีแต่ไม่สามารถการันตีความปลอดภัยได้ทั้งหมดหากละเลยขั้นตอนทำความสะอาดร่างกายและอุปกรณ์หลังจากการใช้งานก็มีโอกาสเสี่ยงได้เหมือนกันค่ะบางทีเราก็มองข้ามไปนะคะหลังการสวมรองเท้าบูทคราบโคลนหรือน้ำที่ติดอยู่บนรองเท้าแล้วเราก็ถอดรองเท้าด้วยมือเปล่าหรือละอองน้ำที่กระเด็นใส่ส่วนอื่นๆของร่างกายแขนขาช่วงบนหรือใบหน้าแล้วก็การสวมชุดปนเปื้อนทิ้งไว้โดยไม่รีบอาบน้ำชำระล้างร่างกายทันทีที่เสร็จภารกิจจากกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยก็มีโอกาสติดเชื้อได้เหมือนกันค่ะถ้ามือไปสัมผัสหยิบจับอาหารขยี้ตาเชื้อแบคทีเรียก็เข้าสู่ร่างกายผ่านเยื่อบุตาได้ง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ประมาทไม่ได้ค่ะแล้วก็กรณีที่สัตว์เลี้ยงติดเชื้อต้องแสดงอาการป่วยให้เห็นชัดเจนไม่จริงหรอกเพราะว่าสัตว์เลี้ยงหลายตัวรับเชื้อแล้วอาจจะไม่แสดงอาการป่วยรุนแรงค่ะผู้เลี้ยงก็เข้าใจผิดว่าเป็นอาการเหนื่อยล้าทั่วๆไปเป็นพาหะไร้อาการซึ่งสัตว์เลี้ยงก็ยังคงขับเชื้อออกมาทางปัสสาวะอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนพื้นที่ภายในบ้านก็เลยกลายเป็นจุดปนเปื้อนโดยที่สมาชิกในบ้านไม่รู้ตัวค่ะเนี่ยแล้วบางทีก็คิดว่าเป็นไข้ปวดเมื่อยธรรมดาเดี๋ยวก็หายไม่ต้องรีบไปหาหมอก็ได้โรคฉี่หนูจะแสดงอาการคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกหลายคนก็ไปกินยาบรรเทาอาการพักผ่อนอยู่บ้านทำให้การรักษาล่าช้าจนเชื้อแพร่กระจายเข้าสู่ระบบอวัยวะที่สำคัญก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะนั้นมันไม่ใช่โรคแค่ประจำฤดูฝนไม่ได้จำกัดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมแต่มันเป็นภัยเงียบที่แฝงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นแฉะรอบๆตัวเราปรับเปลี่ยนความเข้าใจและระมัดระวังในการดำรงชีพช่วยลดโอกาสการสัมผัสเชื้อได้คุณผู้ฟังคะถ้ามีประวัติสัมผัสในพื้นที่ชื้นแฉะดินโคลนหรือว่าปัสสาวะสัตว์แล้วเริ่มมีอาการไข้สูงปวดกล้ามเนื้อน่องอย่างรุนแรงควรไปพบแพทย์และแจ้งประวัติความเสี่ยงด้วยคุณผู้ฟังคะนะคะรับวัคซีนป้องกันโรคฉี่หนูตามโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอจะเป็นเกราะคุ้มกันภัยทั้งตัวท่านเองสมาชิกในบ้านแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยค่ะคุณผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากปุ้มสันธนีและสมุนไพรจิราดูแลสุขภาพร่างกายกันสำหรับเกษตรกรทุกท่านเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่จะได้ระวังตัวนะคะคุณผู้ฟัง

0: กระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรครามดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: ปราบปราบหนูนะปราบหนูนะมีเคล็ดลับนะ
3: จ้ะ
2: ถ้าหากว่าเจอรูมันตรงไหนน่ะเอาทั่วตัวไปขี้ครับในรูแล้วมันจะย้ายกินเลย
3: รูที่อยู่ตามคณานะ
2: นั่นแหละตามคณานั่นแหละ
3: ถ้าเจอรูมันปุ๊บฉีดอัดเข้าไปในรูหนูเลย
2: มันจะย้ายกินเลยมันไม่อยู่หรอก
3: อ
2: ยู่ไม่ได้
3: ในรูนี้มันน่าจะอยู่กันเยอะเนาะ
2: ไม่ก็ไม่รู้แล้วมันมีกี่ตัวมันก็ย้ายไปหมดนั่นแหละ
3: เพราะฉะนั้นเดินฉีดดีกว่ารูแน่นอน
2: ดีกว่าดีกว่าดีกว่าเพราะว่าพอเราเดินฉีดแต่เราเจอรูมันง่ายเราก็ฉีดข้ามอัดเข้าไปในรูมันเลยไปเลยมันก็จะย้ายไปที่อื่น
3: การันตีว่าปราบหนู
2: ดีแน่นอน
3: ได้ค่ะแล้วเอาปราบราไปฉีดอะไรคะ
2: ปราบราก็ฉีดขาวเนี่ยป้องกันเชื้อราก็ได้
3: โอเคเอาได้เดี๋ยวผมส่งให้ทั้งหมดเลยวันพฤหัสขอบคุณมากๆนะคะ

0: วันนี้มีเรื่องราวของเกษตรกรผู้ปลูกพริกค่ะทุกระยะการเจริญเติบโตจะสามารถรับมือกับแอนทราโนสหรือโรคกุ้งแห้งได้ระวังไว้ค่ะเชื้อราเป็นตัวสำคัญคุณผู้ฟังคะสภาพอากาศร้อนมีฝนตกผู้ปลูกพริกในทุกระยะรับมือกับโรคแอนทราโนสและกุ้งแห้งให้ดีนะคะพบในพริกที่เริ่มสุกก่อนที่พริกจะเปลี่ยนสีอาการเริ่มแรกเป็นจุดเป็นแผลช้ำยุบตัวเล็กน้อยแล้วก็เริ่มขยายใหญ่เป็นวงรีหรือวงกลมบริเวณแผลที่พบของเชื้อราจะเป็นตุ่มสีดำขนาดเล็กๆเรียงเป็นวงซ้อนกันสภาพอากาศที่ชื้นจะมองเห็นเมือกเยิ้มๆสีส้มอ่อนๆเป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อราเป็นสาเหตุของโรคค่ะถ้ารุนแรงจะทำให้ผลเน่าพริกที่เป็นโรคจะโค้งงอบิดเบี้ยวลักษณะคล้ายกุ้งแห้งแล้วก็ร่วงก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยววิธีป้องกันนะคะเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าจากแหล่งที่ปราศจากโรคค่ะหรือถ้าเก็บเมล็ดพันธุ์เองได้ก็ต้องเลือกพริกที่ไม่เป็นโรคแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่นประมาณ50องศาเซลเซียส 20-25 นาทีก่อนนำไปเพาะค่ะจัดระยะปลูกพริกให้เหมาะสมไม่ชิดกันจนเกินไปกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อไม่ให้แปลงปลูกมีความชื้นซึ่งจะเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคแล้วก็หมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบพริกที่เป็นโรคเก็บไปทำลายนอกแปลงปลูกเพื่อลดปริมาณและสาเหตุพร้อมทั้งถ้าพบว่าเริ่มมีการระบาดป้องกันด้วยวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะฉีดวัคซีนเอ2อัตราผสม 50-60 ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะคะผสมกับวีซ่าขั้วเหนียวด้วยเพื่อป้องกันการหลุดร่วงแล้วก็ฉีดพ่นไปเลยค่ะ10วัน12วันนะคะซ้ำอีกทีนึงในระยะแรกนี่7วันฉีดทีจากนั้นก็เว้นระยะไป10วัน12วันแค่วัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวแอนทราโนสกุ้งแห้งหายไปคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้ามีการระบาดรุนแรงก็ควรจะเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรของโรคแต่บอกได้เลยนะคะว่าอะไรก็ตามที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำค่ะคุณผู้ฟังติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรหาปุ้มนะคะ0855179025 0855179025นะคะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีนเอ2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี

0: าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายนอนเก่าไปนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
0: ปิดท้ายวันนี้บุ้มมีเรื่องของด้วงหนวดยาวค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นการระบาดของด้วงหนวดยาวกับต้นกาแฟนี่ค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคเหนือปลูกกาแฟโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะเรื่องของการกำจัดศัตรูพืชแบบปลอดภัยด้วยสมุนไพรถ้าทำเองความแม่นยำในการป้องกันก็จะลดลงบางทีฝนตกก็หายหมดแล้วค่ะด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นกาแฟนี่เป็นตัวที่กำจัดได้ยากมากนะคะด้วงหนวดยาวแล้วก็หนอนหัวดำมะพร้าวเนี่ยเกษตรกรที่เจอเป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะกว่าจะจัดการได้นะคะลำบากมากอย่าให้เป็นฉีดวัคซีนไว้จะไม่มีแมลงมากวนคุณผู้ฟังขานะแต่ถ้าเกิดพลาดพวกนี้จะวางไข่บริเวณเปลือกไม้ค่ะตัวหนอนจะเจาะเข้าไปทำลายลำต้นส่งผลให้ต้นกาแฟก็ดีมะพร้าวก็ดีทรุดโทรมใบเหลืองร่วงกิ่งแห้งลำต้นเปราะบางแล้วสุดท้ายยืนต้นตายคุณผู้ฟังถ้าควบคุมไม่ทันท่วงทีนี่อาจจะเสียหายนะคะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นไร่กาแฟด้วยแล้วเนี่ยผลผลิตที่เสียหายเนี่ยประมาณ 2-3 หมื่นต่อไร่กันเลยทีเดียวค่ะอันนี้ปุ้มฝากไว้เลยกับวีโต้ปราบหนอนนะคะวีโต้ปราบหนอนผสมวัคซีเน่ค่ะส่วนที่โดนกัดทำลายก็จะเจริญงอกงามขึ้นมาได้ด้วยวัคซีเน่นี่แหละส่วนวีโต้ปราบหนอนก็จะไปกำจัดไปไล่แล้วก็ไปเคลือบไข่เอาไว้ทำให้ไม่ออกมาเป็นตัวนะคะแล้วก็สภาพอากาศที่ชื้นแฉะหลายคนกังวลเรื่องของเชื้อราปุ้มก็ฝากชีวภาพปราบราไว้ด้วยนะคะแต่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเรื่องของสมุนไพรปราบหนูเป็นที่รู้กันดีเด็ดสุดในยุคนี้สั่งซื้อก็โทรหาปุ้มได้เลยเพรียไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดติดต่อปุ้มได้เลยค่ะเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ถ้าอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะ เดี๋ยวบุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้แล้วก็6โมงเช้าค่ะเราจะมาติดตามข่าวกันนะคะก็เชื่อว่าน่าจะฟื้นคืนชีพมาเล่าข่าวได้ตอน6โมงเช้านี่แหละค่ะนะคะพบกัน6โมงนะคะขอบคุณที่ติดตามฟังสวัสดีค่ะ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวสักตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร081-780-5575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรงมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: ข่าวดีแชร์ได้เที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงรายข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์พาไปเที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงราย
12: สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกันครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายนี่เองนะครับมาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสวิถีชุมชนแบบเดิมๆการหาปลาการยกยอที่นี่จะมีหลากหลายชาติพันธุ์นะครับเช่นคนเมืองอาคาลาฮูแล้วก็กะเหรี่ยงยังมีผ้าทอสวยงามให้ได้ชมอีกด้วยครับอันนี้ที่เราเห็นก็คือรถไถคันแรกของจังหวัดเชียงนะครับแล้วก็เป็นคันที่2ของประเทศไทยพ่ออุ้ยที่เล่นสล้อซอซึ้งให้ฟังด้วยนะครับเป็นป่าชาวบ้านอย่างแท้จริงเลยอาหารชนเผ่าที่นี่ถูกปากมากๆเลยครับที่เด็ดที่สุดก็คือข้าวห่อใบบัวชาวบ้านที่นี่ยังมีการสะสมของเก่าโบราณหายากอีกด้วยนะครับมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับเอาจริงนะมาเที่ยวที่นี่คือได้ครบจบบริบูรณ์มากเลยทั้งธรรมชาติเดิมๆแท้ๆวิถีชุมชนชนเผ่าต่างๆนะครับใครที่จะตามมานะครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายหมู่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจบ้านฮักอาขาโฮม
0: มาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสกับวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมที่มีธรรมชาติและการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์และมีกิจกรรมต่างๆให้ทำอย่างหลากหลาย
13: เล่นพนันบอลได้มานานเลยคร
14: ับ ป.6เริ่มเล่นครั้งแรกมันได้เงินนะมันได้จริงมันได้มาง่ายนะครับหกสิบสามของบอล
13: เอ้า

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทออนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081823 5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081823 5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081823 5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าหดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

ไม่ได้เปิดนานมากเลยมีหลายๆคนแบบอู้ไม่ได้ฟังเลยอยากฟังแม่ผักบุ้งบ้านดอนไอ้ร้องนะลืมละถ้าได้ร่วมเตียงนอนมุงจะไม่ลือไพวันลูกเพชรคุณไพวันลูกเพชรนี่เขาคนไหนลูกเพชรก็เพชรบุรีไงง่ายๆเนอะใช่ไหมไพวันลูกเพชรเขาก็บอกอยู่ว่าลูกเพชรเสียชีวิตแล้วนะ11ตุลาคม2545ก็เป็นนักร้องต้องบอกว่าเสียงเขาหวานนะนะก็ไม่มีใครเรียนแบบได้นะเป็นเฉพาะแต่ต้องบอกเฉพาะเสียงเขาจะเฉพาะเลยเมื่อวานนี้มีท่านผู้ฟังโทรมาบอกอุ้ยนะกว่าจะจดเบอร์โทรได้ต้องใช้เวลาหลายวันนะก็เจ้าของรายการก็ไม่รู้อยากขายของหรือเปล่าไม่ค่อยบอกเบอร์ตัวเองนะเราก็คิดว่าเราโฆษณาก่อนเข้ารายการนี่ก็มีเปิดสปอตบางคนก็ไม่ได้จดบางคนตื่นมาตีสี่ครึ่งอะไรเงี้ยนะเบอร์อะไรจะขายไหมเนี่ยขายจ้านะเราก็คิดว่าถ้าคนเขาสนใจนะเขาต้องตั้งใจฟังใช่ไหมโอ้โหรายการอื่นนี่เขาบอกจนเอาไปฝันเนี่ยรายการนี้ไม่บอกเบอร์โทรบอกเหมือนกันนะแต่บอกในสปอตนะเป็นการบอกเบอร์โทรแฝงก็อยากฟังจากปากนะ081081นะฮะ823 5281 081 823 5281วันก่อนมีคุณป้าบอกอุ้ยโทรไปก็ผิดบางคนบอกโทรไปติดเบอร์อื่นเขาก็ว่าเอาโทรมาหาใครเนี่ยดึกๆดื่นๆตีสี่เนี่ยคุณอะไรนะลุงอะไรนะที่อยู่แถวโพกาต้นเนี่ยลพบุรีเนี่ยนะบอกคือบางทีเช้าๆเนี่ยบางทีหูตาอาจจะมัวๆอยู่เนาะยังไม่ตื่นนะก็เป็นไปได้นะก็จดผิดจดถูกนะเป็นธรรมดานะ

ุ๋มไปจัดที่สถานีใช่ไหมคะจัดสดนะคนโทรเข้าบ้านนะพ่อจุ๋มก็เป็นคนรับเรื่องสวัสดีครับนะมีแต่คนบอกทำไมพ่อเสียงหนุ่มจังเลยพ่อเขาเสียงเพราะก็เป็นนักร้องเก่านะนะสงสัยจะได้พ่อมาเหมือนกันเนี่ยโอ้ตะเวนแข่งร้องเพลงเหมือนกันนะพ่อจุ๋มอ่ะเวลาลูกสาวกลับมาพ่อก็จะบอกคนนั้นคนนี้โทรมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นโอเปเรเตอร์ให้จุ๋มแม่น่ะเหรอโอ้ยหลับ นึกถึงพ่อนะตอนอยู่บ้านเดียวกันนะนะบ้านแกนั่นแหละเราก็อาศัยใบบุญแกอาศัยท้องแม่เกิดอาศัยพ่อด้วยอาศัยแม่ด้วยทุกอย่างนะเช้ามาเนี่ยจุ๋มจะต้องขับรถไปจัดสดที่สถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีจทล AM 1197ทุกเช้านะและขยันมากฝนตกฟ้าร้องอะไรก็ไปนะไปจนตั้งแต่สมัยก่อนจัดบน2เนาะคลื่นของกองทัพอากาศนะกองบิน2ลพบุรีนะ AM 765เมกะเฮิรตซ์เนี่ยอาแจ้บอกโอ้โหเห็นคนมาเยอะไม่เห็นมีใครบ้างานเหมือนจุ๋มแล้วแกบอกขยันนะแต่จุ๋มบอกว่าบ้าจุ๋มเติมจริงนะฝนตกในจุ๋มยังไปบีบแต่เรียกให้อาแจ้เปิดสถานีเลยเพราะว่าสถานีจทล.เอ้ยขออภัย765ในติดถนนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยเขาต้องปิดประตูนะถ้าวันไหนอาแจ้ตื่นไวก็จะเปิดประตูรอสบายวันไหนแกหลับเพลินฝนตกเนี่ยนะโทรก็สับก็ไม่รับบางทีเปิดไฟปิดแกก็ไม่รับบางทีขับรถกลับบ้านไม่รู้ว่าแจ้งอยู่หรือเปล่านะอาจารย์บอกโหไม่เห็นนักจัดรายการมาก็เยอะนะเอาดึกๆเนี่ยเขาก็ใส่เทปกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครเข้ามาจัดสดหรอกบ้าไงบ้างานมันได้อรรถรสเนาะจัดสดเนอะอาจารย์บอกโอ้ขยันจริงๆนะตั้งใจซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นของตัวเองด้วยนะนะไปเป็นมือปืนรับจ้างให้เขาก็บอกอันนี้จัดได้นะพอมาทำของเราเองเนี่ยเราจะขี้เกียจไม่ได้ละเราต้องขยันมากกว่าเก่าอีก10เท่า

ภารกิจตัวเองเสร็จเข้าห้องน้ำมองท่าแป้งต้องถอยรถออกจากบ้านพ่อเนี่ยเป็นคนเปิดประตูบ้านให้ทุกวันเราจะตื่นบางคนสูงวัยเนาะนอนไว

0: พ่อแกจะมาเปิดประตูทุกเช้าให้ลูกสาวนะบางทีคนก็โทรไปขอเพลงที่บ้านเขาคิดว่าเราแบบเป็นเบอร์บ้านอะไรแบบเป็นเบอร์จริงๆต้องโทรไปที่นี่เบอร์สถานีจะทะลอนี่จุ๋มจำไม่ได้แล้วนะรู้สึกเขาจะเปลี่ยนนะเพราะว่าไม่เคยโทรเข้าสถานีเลยเวลามีปัญหาอะไรก็เราจะส่งไลน์กลุ่มแล้วก็โทรในไลน์ในกลุ่มของคอนโทรลนะว่าเอ๊ะมีเครื่องขัดข้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปรับเปลี่ยนไปก็ถือว่าสะดวกขึ้นยิ่งตอนนี้ยิ่งสะดวกใหญ่เลยนะลงจากเหล่าเต็งมาก็แปรงฟันเข้าห้องน้ำเรียบร้อยเข้ามานั่งจัดรายการในชุดนอนกันเลยนะเมื่อวานยังนั่งนึกเราไม่ได้ไลฟ์สดต้องนานเนาะเดี๋ยวให้สบายสบายนะเอาผ้าไหมสวยๆมาโชว์ท่านผู้ฟังยังมีอยู่นะฮะวันก่อนนะขายหลังไมค์ไปคุณป้าบอกตังน้อยอ่ะเดี๋ยวจุ๋มจะขายเทเลยอ่ะคนที่บอกอยากได้จังเลยเนี่ยเป็นของขวัญให้ท่านผู้ฟังนะผ้าไหมเนี่ยไม่ได้เอาเป็นว่าแบ่งแล้วกันจะบอกว่าขายกันน่าเกลียดนะกำไรได้ที่ไหนเราบางผืนขาดทุนด้วยบางทีก็ขอเข้าส่งหน่อยอะไรอย่างนั้นนะทั้งไข่มุกก็ตามนะเป็นของแท้ทั้งหมดนะท่านผู้ฟังนะได้เส้นยาวมาอีกเส้นหนึ่งนะ1,200 รอบสวยๆได้มาเส้นหนึ่งอันนี้เป็นเขาเรียกว่ามาตรฐานสแตนดาร์ดเนาะนะไอตัวไข่มุกน้ำจืดบ้านเราเนาะนะถ้าจะเอาราคาที่มันแบบเม็ดใหญ่สวยเนี่ยหลายตังค์นะอย่างเรานี่1,000 กว่าบาท2,000-3,000กำลังงามเนาะเหมาะสมนะเหมาะสมอย่าสวยมากนะเดี๋ยวคนที่บ้านจะหนักใจ อย่าคนที่บ้านจะหนักใจก็ยังว่าตอนนี้สบายนะนะลงมาก็นั่งจัดมีคอมพิวเตอร์รับสัญญาณแต่บางวันก็มีขลุกขลักบ้างนะนะบางวันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการส่งสัญญาณมั่งแต่เราก็ฟังได้2คลื่นนะคะทั้งวสป .612 ปีนี้เข้าปีที่2เนาะที่เรามีคลื่นเพิ่มก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป AM 612กิโลเฮิรตซ์นะเพิ่มมาจากจทร1197นะบางคนมีไลน์ก็ฟังผ่านไลน์ชัดแจ๋วเมื่อวานมีอยู่ท่านหนึ่งนะว่าอุ้ยกว่าจะจดเบอร์โทรได้นะอยากจะกินกาแฟราคาเท่าไหร่นะเราก็บอก180 บาทนะฮะนะเราส่งขั้นต่ำ3 กล่องนะคะอะไรประมาณนั้นนะฮะนะเขาบอกครูกว่าจะจดเบอร์โทรได้หลายวันมากเลยเนี่ยคุณสร้อยตื่นหรือยังคะนะคุณสร้อยยืนสุขนะฮะอยู่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โอ้ยฟังไปถึงหัวหินก็เลยเชียวนะฮะนะอยู่ฟังอยู่หัวหินเลยนะโทรมาบอกว่าจะจดเบอร์ได้แล้วก็คลื่นมันแวบมากเลยนะก็เลยถามว่าฟังคลื่นไหนบอกฟังวสป .612 นะคุณสร้อยยืนสุขนะอยู่หัวหินตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันสั่งกาแฟไป6กล่องนะฮะกินวันละ2ซองได้ไหมนะนะรับหน่อยเนาะพี่ใบโทรหลายวันแล้วรับหน่อยอยากคุยแหละเหงาวันก่อนก็น้องแดงโทรหาจุ๋มแต่บอกน้องแดงไปเรื่อยเลยเอาสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับดีเจเมืองลบดีน้องแบงค์เคยควงรายการของดีเจตอนที่4เนี่ยครับคุณกดเบอร์ผิดนะครับ
0: อาจารย์ไม่เป็นไรจ้ะ
1: ควงอยู่ครับดีเจขอยากครับดีเจเมืองลบเดือนนี้เป็นเดือนของผมที่วันที่ถูกลูกระเบิดครับ
0: อืมโถไม่ตายเนาะ
1: ไม่ตายครับ
0: โอ้โถ
1: ต้องเรียกครับดัดออฟเข้าโรงพยาบาลลงลองบินที่เวียดนามนะครับ
0: โอ้ต้องตายตั้งแต่ตอนนี้ชาติหน้าเกิดไปเป็นเศรษฐีแล้วล่ะเนี่ย ทำความดีไว้เยอะไงเป็นทหาร
1: ครับ ขอกราบนมัสการหลวงพ่อวัดดอนบุกผาลาด้วยนะครับ
0: เออ
1: วันพรุ่งนี้ก็ได้ความท่านพ่อละมาออนแอ

0: ขอย้ายบอกเบอร์ดีเจหน่อยนะครับ
1: จ้า
0: 081
1: เ
0: ออ823
1: อืม
0: 5281เดี๋ยวก่อนครับย่าเอาเที่ยวเที่ยวครับจะบอกช้าช้าช้าช้าครับ
1: อืม
0: 081

นะนี่ถ้าไม่มีทองใบเธอจะเหงานะอย่าเพิ่งตุยนะอันนี้ขนาดโดนกระสุนไปเวียดนามยังไม่ตุยนะฮะอ้าวสายเมื่อกี้จะรับโทรมาใหม่ค่ะนะพอจะรับแกวางสายเขาลองเบอร์อ๋อเขาลองนะเขาลองดูว่าใช่ไหมนะ648นะอ้าวนะไม่เป็นไรนะมันโทรแบบอยากลองเมื่อวานมีคุณลุงโทรมาก็พยายามจะแกะเสียงคุณลุงเนาะอยู่เพชรบูรณ์อำเภอหนองไผ่

0: ันนั้นนะอันนั้นเริ่มมีแต่น้ำแล้วนะไม่มีเนื้อแล้วนะเนะบอกกูก็จะจดเบอร์ได้พอสั่งปุ๊บบอกกินสองซองได้ไหมบอกจะกินสองซองก็ไม่ว่าเลยแต่จะกินทำไมใครจะพี่เคยสั่งบางยี่ห้อมันนิดเดียวบอกลองเห็นของหนูแล้วจะรู้แล้วจะหนาวนะนะจุ๋มไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้จริงๆลองต้องอย่าเพิ่งเชื่อจุ๋มนะคะเขาบอกกินสองทีสองซองได้ไหมวันอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าแต่ของเราซองใหญ่นะว่าพี่เคยสั่งมากินนะมันซองเล็กนิดเดียวเขาก็ใส่กันนะ3 in 1น่ะไอ้ขออภัยถูกต้อง3 in 1นะก็ใส่กันแค่นั้นนะเต็มที่เลยก็15 กรัมเนี่ยเป็นมาตรฐานของเรา20 กรัมนะแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวเนี่ยนะแต่บางคนก็กิน2ซองเนี่ยคุณลุงก็กิน2ซองประเภทแบบมันอร่อยเขาบอกกินซองเดียวไม่อิ่มนี่เขากินให้รู้รสให้มันร่างกายมันดึงดังสดชื่นมีคาเฟอีนหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะจริงนะเนี่ยแกอยู่บ้านศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เพิ่มวันจันทร์มาวันปกติจะแค่เสาร์อาทิตย์กาแฟจุ๋มเปลืองไปอีกแล้วน่ะแกกินคนเดียวเนี่ยกล่องนึงเนี่ยแกกินได้5วันน่ะแกกินวันละ2ซองแก้วใหญ่แล้วกินแกกินแบบเอาอิ่มอ่ะดูที่พุงก็รู้จะกิน2ซองก็ไม่เป็นไรแต่จุ๋มก็ว่าซองเดียวกำลังดีเนาะแล้วก็อย่าไปกินก่อนนอนล่ะแล้วกินเช้าๆอย่างเงี้ยเราฟังจุ๋มไปก็ชงกาแฟซัมซันคอฟฟี่ขอบพระคุณมากนู่นนะอยู่โทรมาไม่โทรเปล่านะฮะกว่าจะจดได้สั่งของด้วยนะคุณสร้อยนะฮะคุณสร้อยจากจังหวัดหัวหินนะแล้วก็มีคุณมังกรมังคนชื่อมังกรนี่ฟังรายการจุ๋ม2คนแล้วนะจุ๋มไม่คิดว่าเอ๊ะคนชื่อมังกรก็มีไม่เยอะนะฮะนะมังกรทองคำขาวนี่อีกนี่ก็อีก1คนนะฮะนะอยู่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะสั่งกระดูกอ่อนปลาฉลามก็สั่งสบู่ด้วยขอบพระคุณมากโอ้ทับทันเนี่ยสมัยก่อนจุ๋มไปบ่อยนะก็จะมีท่านจะเป็นเกษตรนะจำชื่อเพาะมากเลยจำชื่อท่านไม่ได้ละอยู่เป็นเกษตรจากอำเภอเป็นผอ.เนาะเขาเรียกผอ.ไหมนะอยู่ที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยเป็นจังหวัดเล็กๆได้อยู่นะอุทัยธานีหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยสมัยก่อนไปเป็นประจำนะไปกราบหลวงพ่อไปดูอุ้ยปราสาทสวยนะเห็นแล้วอยากตายเนาะโอ้โหนะท่านนิมิตสร้างไว้เห็นไหมแล้วเนี่ยสวรรค์นะอยากดูสวรรค์นะไปดูที่วัดท่าท่อนท่าสุงนะที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะไปกันหนูพ่อเพอเนี่ยจุ๋มพาไปกันอย่างโชคโชนนะสมัยขับรถแป๊บเดียวก็ไม่ไกลเลยนครสวรรค์ไปก็ก่อนถึงนครสวรรค์ก็อุทัยแล้วสมัยก่อนมันมีคำพูดนะไปอุทัยไม่ต้องอุทธรณ์นะค่ำแล้วนอนนครสวรรค์แต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไปอุทัยไม่ต้องอุทธรณ์ค่ำแล้วนอนที่อุทัยเดี๋ยวนี้เขามีโรงแรมหรูหราเนี่ยโรงแรมก่อนเข้าตัวจังหวัดนะฮะคุณลุงเขาเคยไปสัมมนานั้นคืนเป็นหมื่นนะสมัยก่อนเนี่ยอุทัยจังหวัดเล็กๆนะป้าเตี้ยมลุงสืบไม่รู้ลุงสืบยังอยู่ไหมนะลุงสืบอยู่แถวๆเขาเรียกห้วยขาแข้งเนาะลุงสืบยังอยู่ไหมเนี่ยหนูคิดถึงนะนะป้าเตี้ยมยังอยู่ป้าเตี้ยมยังสั่งของอยู่เมื่อวานโทรมาทับทันก็นึกถึงว่าทับทันเราไปบ่อยเพราะว่ามีพี่ที่เป็นเกษตรอำเภอทับทันเนาะแล้วเขาพี่ที่จุ๋มสนิทกันเนี่ยเขารู้จักกันเขาเพาะพันสุนัขขายอะไปซื้อหมากันนะพูดง่ายๆไปซื้อหมานะแล้วก็จะมีไอ้ขนมปังไส้ทะลักนะขึ้นชื่อนะแถวๆวงเวียนที่อำเภออุทัยจังหวัดอุทัยนะขนมปังแบบเดี๋ยวนี้คนคำเยอะเนาะนะแต่ต้องกินวันนั้นเลยจะอร่อยถ้าแช่ตู้เย็นไม่อร่อยนะขนมปังมันจะเหนียวนะต้องไปอุ่นแบบใช้หม้อซึ้งเนาะถ้าเราไปอุ่นแบบไมโครเวฟก็ไม่อร่อยนะถ้าไปต้องซื้อกลับมาขนมปังไส้ทะลักเนี่ยนะมีทั้งไส้ใบเตยไส้แบบครีมเนาะอุทัยนี่ไปบ่อยมากนะ ในห้วยขาแข้งไปดูเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาก็เป็นวันครบรอบวันเสียชีวิตของหัวหน้ารักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคุณสืบนะคัสเถียรยังจำได้อยู่ไหมคะนะจุ๋มไปมาแล้วพอไปถึงบ้านพักท่านที่ท่านที่ท่านทำตัวเองเนาะท่านมีความตั้งใจสูงมากยังขนลุกนะเราไปลงเป็นหนังสือเยี่ยมเนาะก็ยังมีสัตว์ป่าอยู่เยอะแยะเลยนะคะนะอุทัยธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าอยู่นะเนี่ยเมื่อวานนี้ทับทันนะคุณมังกรนะเมื่อวานส่งให้แล้วแล้วก็ที่ประจวบคีรีขันธ์ดีใจนะมีแฟนใหม่ๆแบบบางคนบอกฟังมา10ปีแล้วเพิ่งซื้อตักใจอ่ะเราก็ต้องกราบขอบพระคุณมากนะต้องขอบพระคุณมากจริงๆท่านไม่ผิดหวังหรอกนะถ้าท่านตั้งถ้าเห็นเจตนาเพราะจุ๋มทำผลิตภัณฑ์มาเนี่ยคือจุ๋มก็กินทั้งครอบครัวด้วยนะคือเราคุณผ่านการเทสเตอร์อย่างดีคือตัวพวกเราเนี่ยแหละนะขายเสริมอาหารดูแลสุขภาพนะ3วันดี4วันไข้นี่มันจะยังไงก็ต้องดูเป็นแซมเปิลเนาะจริงไหมต้องดูแซมเปิลนะเมื่อวานก็มีทั้งอูดไทยมีทั้งประจวบคีรีขันธ์นะคุณส้อยนะฮะวันนี้ฟังชัดเจนดีแล้วก็มีคุณลุงอีกคนกว่าจะฟังรู้เรื่องนะนู้นอยู่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์อายุ80กว่าแล้วแหละนะจะฝากเงินทำบุญโถพระคุณพระทูลหัวไม่เป็นไรฟังจับใจความว่าฟังมาตลอดแหละนะลุงโจนแต่อยากทำบุญไว้นะนะทางพุทธศาสนาก็บอกนะคนที่ให้ทานบ่อยๆเนี่ยก็จะมีโภคทรัพย์นะจริงนะเพราะนั้นเนี่ยการรักความตนีทีเหนียวเนี่ยไม่ใช่ว่าอุ้ยเรามีน้อยเราก็ทำน้อยค่อยๆบรรจงมีน้อยทำน้อยค่อยบรรจงไงใช่ไหมเนี่ยนะก็ขอบพระคุณมากนะฮะนะที่ฟังแล้วก็ท่านไม่ผิดหวังละกันจุ๋มพูดแค่นี้เมื่อวานนี้มันมีสินค้าตัวหนึ่งนะมันเด้งขึ้นมาตลอดเด้งบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งเลยสงสัยก็เพิ่งโปรโมทลักษณะเหมือนกระดูกอ่อนปลาฉลามของเราเนี่ยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ต่อเอาเดี๋ยวฟังรับคนนี้ก่อนสวัสดีค่ะ
1: หนูพี่จังกาแฟ3กล่องนะ
0: โอ้พี่เรนูอะไรนะ
1: แพชาย
0: โอ้เมื่อวานนี้เพิ่งส่งให้เรนูสะสีอันนี้เรนูแพชายนะได้เดี๋ยวส่งให้จ้าขอบคุณจ้าค่ะสวัสดีค่ะนะเรนูแพชาย
1: จ
0: ้านี่เลนต้องเขียนชื่อซ้ำกันเยอะนะชื่อเพราะนั่นแหละนะก็เลยซ้ำกันเยอะหน่อยเมื่อวานเนี่ยวันก่อนเพิ่งส่งให้คุณเรนูสะสีนะสั่งกระดูกอ่อนปลาฉลามสั่งอะไรหลายอย่างมาอยู่ฉะเชิงเทราก็ฟังชัดเจนดีขอบพระคุณมากนะก็พูดถึงผลิตภัณฑ์ละกันเมื่อวานโอ้มันเด้งขึ้นมาบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งเลยถ้าท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่าคือถ้าขายแล้วมาครั้งเดียวรวยกันได้เป็นเยอะแยะเนี่ยคนอื่นเขาก็ทำกันเยอะนะแต่จุ๋มคิดจุ๋มทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าจุ๋มแบบดีเลิศนะจุ๋มมีความรู้สึกว่าเราได้ในส่วนที่เราควรจะได้ในมาร์เก็ตติ้งการตลาดนะขนาดนั้นเรารู้สึกเราผิดอะเข้าใจความหมายไหมเรารู้สึกเราผิดอะนะอย่างน้องที่ผลิตของให้จุ๋มเนี่ยเขาก็เป็นบริษัทที่ระดับผิดส่งออกได้นะมาตรฐานไม่แค่ USA ISO อย่างเดียวนะน้องบอยอะซับพรีเมียมเนี่ยนะเขาบอกพี่จุ๋มเนี่ยคนที่เขาผิดลักษณะคล้ายพี่จุ๋มเนี่ยผมส่งไว้ทางใต้อะเขาขายกล่องละเป็นพันนะพี่จุ๋มขายแค่590ขายแค่1,200เหรอเราบอกโหแค่นี้ก็พอแล้วนะตามมาร์เก็ตติ้งการตลาดเนาะเราได้ 20% 25% หักลบกบค่าเดินทางค่าจัดส่งมันต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะการทำตลาดทำธุรกิจในอย่างสถานีจุ๋มก็ต้องเสียนะก็ต้องเสียนะทุกอย่างการเดินทางค่าน้ำมันลดค่าจัดส่งทุกอย่างหมดหักแล้วเหลือขนาดเนี้ยถ้าเราขายเยอะของเราคุณภาพเราก็อยู่ได้นาน get along เราคิดอย่างนั้นเนี่ยเมื่อวานมันเด้งมาเขาก็จะพูดเรื่องกระดูกเราทับเส้นเสียวแปรปรับเพราะคนสูงวัยเป็นเยอะนะ เสียวลงขาเดินปวดนู่นปวดนี่ทดลองกินของเขาก็มีส่วนผสมคล้ายๆเราเนาะนะชุดทดลองกิน15วัน 1,600 กว่าบาทโอ้พระเจ้าช่วยของเรา 1,200 บาทท่านกินได้2เดือนเอา60วันก่อนนะจริงๆแต่เขาใช้การตลาดแบบโซเชียลไงโพสต์ทุกวันจนคนแบบโอ้โหแบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จ้าจ้า
1: ขอให้
0: เอาอะไรจ๊ะแปะกล้วยเหรอจ๊ะเสียงเบาจ้ะ
1: จ้ะแปะกล้วยแปะกล้วยจ
0: ้
1: ะ
0: น่ะแล้วอะไรอีกจ๊ะ
1: แปะดวงตา
0: แปะกล้วยดวงตาชื่ออะไรอย่างละหนึ่งกระปุกนะจ๊ะ
1: จ้ะชื่อหวานสีโตคนจ้ะ
0: อ้าวสั่งครั้งแรกสิ
1: จ้ะ
0: เออเพราะว่าชื่อหวานนี่ยังไม่มีนะชื่อหวานนะคะชื่อดีจังนามสกุล
1: สีโตคนจ้ะ
0: สีโสพลชื่อหวานแต่ไม่เป็นเบาหวานนะ
1: เป็นอยู
0: ่นี่ถ้าเป็นก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะเราชื่อหวานนะถ้าไม่เป็นสิแปลกนะอ่ะบ้านเลขที่จ้ะ
1: บ้านเลขที่
0: โอ้ย

0: ฟังมานานยังเนี่ย
1: โอ้ฟังมาเป็นปีแล้วจ้ะ
0: โอ้เป็นปีก็ยังดีนะยังตัดใจแปะกล้วยบำรุงสมองเนาะผู้ชายทานดีนะผู้ชายชอบเป็นพวกสโตรกเนาะแล้วก็ดูแลความจำสองกระปุกนี้กระปุกละ700 1,400นะคะ
1: เอากระปุกเดียวกับดวงตาจ้ะ
0: เอายังไงเอาให้ดีแปะกล้วยก็แปะกล้วยดวงตาก็ดวงตา
1: สองอัน
0: เอายังไง
1: เอาอย่างละกระปุก
0: ก็กระปุกละ700
1: 1,400จ้ะ
0: นะแต่ถ้าเกิดเอากระปุกเดียวมันจะมีถุงมันอันนี้ถุงถั่วเฉลี่ยมันจะมีจัดส่งอยู่60บาทอันนี้แต่ไม่ได้คิดนะคิดพันสี่นะคุณหวาน
1: ถ้าสบู่ด้วยนะ
0: เอาได้ก็ไม่เป็นไรเอาสบู่กี่ก้อน
1: ก้อนเดียว
0: ได้1,400ได้1,459บาทนะ
1: 3อย่างนะ
0: จ้าเบอร์โทรเบอร์นี้นะเก็บเงินปลายทางนะจ้าได้โอ้น่ารักอยู่นิคมอยู่ซอยไหนอ่ะ
1: อยู่ทางเนี่ย
0: เส้นไหนสายเอกสายโทสายตรี
1: สายพระพุทธบาท
0: อ๋อทางไปออกตรงพุทธบาทได้ตรงเข้าใจแล้ว
1: ยังอยู่ตรงจำปา
0: อ๋อเข้าใจแล้วขอบพระคุณมากที่บ้านทำข้าวโพดกันเหรอ
1: ไม่มาอยู่กับลูกสาวไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านดูแลบ้านให้เขาเฉย
0: ๆโอ้ยดีจังเลยได้ลูกเลี้ยงมีบุญนะคุณหวานนะโอเคขอบพระคุณมาก
1: ยอดดีดูยอดดี
0: ก็นี่ไงบอกไปเมื่อกี้เนี่ยสงสัยต้องกินแปะกล้วย2เม็ด
1: ใช่
0: 1,400เอา60ก็ได้นะ59บาทเนี่ยจ้าเดี๋ยวส่งให้จ้ามีท่านผู้ฟังหลายคนเพิ่งบอกไปหยกๆสองสามเที่ยวลืมนะอัลไซเมอร์เอาเรื่องกันนะตัวจุ๋มเมื่อวานนี้ให้เตไปส่งของอาฉลองรัฐเขียนตัวเลขผิดโอ้ไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดเขียนตัวผิดเป็นตัวนั้นก็ยังไม่ผิดนะอันนั้นน่ะราคาพิเศษ นะราคาพิเศษเนาะบางทีมาซื้อถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคิดจะถูกแต่เวลาเขียนนะเลข4กับเลข1เนาะแหมไม่ต้องตกใจนะสมัยก่อนไปส่งของเองเนาะร้านเจสำเร็จนะอยู่อ่างทองยอดเขาซื้อสบู่ทีหลายพันหลายร้อยก้อน

0: โอ้ไม่เป็นไรคือมันมีตัวเลขอยู่เนาะนะเขาก็โอนมาให้เรานะจาก8,000เป็นลงท้ายเป็น800มันต้อง800เนี่ยนะน่ารักนะมันมีตัวเลขอยู่นะไม่ต้องกังวลนะบางทีอาจจะเขียนผิดเนาะเลข1เลข4อะไรอย่างเงี้ยนะหรือจะให้ติ๊ปก็ได้นะฮะไม่เป็นไร โอ้โหสงสัยจะรอนานนะมีนี่มีคุณลุงอยู่คนนึงอ่ะเดี๋ยวลุงอะไรอ่ะอยู่ปทุมธานีอ่ะโคตรน่ารักเลยเวลาซื้อเขาจะให้คุณพนมนะคุณลุงพนมเดี๋ยวจุ่มเซิร์ชดูก่อนนะพนมพนมมอนพูดนี่ไม่ใช่คนไทยพูดนะพนมมอนพูดใจดีด้วยนะอยู่ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเขาจะโอนเงินนะสมก็จะสั่งของจุ่มมาหลายพันนะสมมติมีเศษ20เงี้ยเขาโอนเกินอะไม่เป็นไรติ๊ปคุณจุ่มเป็นคนแรกนะที่ติ๊ปจุ่มอะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะบางทีแบบมี15บาทอะไรเงี้ยเอ้าบางทีเราก็เออนะขอบพระคุณมากนะเขาจะให้ลูกเป็นคนโอนนะคุณพนมมอนพูดนี่เมื่อกี้เห็นอยู่นะเวลาจุ่มจำชื่อได้จุ่มเซิร์ชมันจะเด้งขึ้นมาเลยนะก็ขอบพระคุณมากนะพูดถึงกระดูกอ่อนปลาฉลามโอ้เรามานั่งนี่นะท่านผู้ฟังไม่ผิดหวังหรอกนะจุ่มตั้งใจแล้วก็มอบแต่สิ่งดีๆเพราะจุ่มก็กินเขาก็จะประมาณว่ากระดูกทับเส้นอันนู้นอันนี้เพราะคนเป็นเยอะเนาะมีแคลเซียมชุดดูแล15วันเป็นโปรโมชั่นเนี่ย 1,680 15วันนะแล้วเขาแยกด้วยนะของเราทั้งฟิชออยล์ทั้งเรารวมกันหมดเลยใน1ซอฟเจลแบบไม่ต้องไปแบบคือคุณอยู่ที่เนี่ยนะ1แคปซูลอย่างเดียวไม่ต้องไปเติมอะไรนะอันนี้คือเขาแค่ขนาดทดลองดูแลนะกินได้แค่15วันของเรา 1,200 บาทคุณทานได้60วันแล้วไม่แบบคือจุ๋มไม่อยากพูดอ่ะท่านเซิร์ชดูเอาเองละกันมันจะขึ้นปุ๊บเลยนะกระดูกอ่อนปลาฉลามนะที่เราทานกันอยู่เนี่ยมันดูแลอะไรบ้างมันจะขึ้นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอันนี้เรียนแบบพระอาจารย์นะพระอาจารย์บอกว่าเรียนอภิธรรมเนี่ยมันจะงงมันจะมึนนะมาถูกทางแล้วมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บโอ้ยถ้าขายอย่างเขาเนี่ยรวยระเบิดระเบ้อไปแล้วทำไม่ได้สวัสดีค่ะ
1: จ
0: ้
1: า
0: จ้า
1: เอาไอ้กระดูกอ่อนปลาฉลามแล้วกระปุก
0: ชื่อเคยสั่งหนูหรือยัง
1: บางเพนพิษ
0: อ้าวต้องบอกชื่ออะไรนะ
1: เพนพิษรัตนห่วง
0: อ๋อจำนามสกุลได้รัตนห่วง
1: เอาสบู่มา4ก้อน
0: อ้าวได้กระดูกอ่อนกินไป60วัน2เดือนสบู่4ก้อนนะจ๊
1: ะ
0: ได้ขอบพระคุณมากนะค่ะน่ารักรัตนห่วงจำนามสกุลได
1: ้
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: เบอร์นี้นะ
0: เบอร์เอาเบอร์ใหม่เหรอเปลี่ยนเบอร์เหรอ
1: มันเป็นอีช็อปก่อนนี้มันเ
0: บอร์โอ้โห
1: เ
0: ลขสวยด้วย966ตาตองหกเลยนะได้เดี๋ยวดูข้อมูลบางทีข้อมูลผิดเนาะจ้ะ
1: แต่ไปสนีเขาส่งถูกเขารู้จัก
0: ไปสนีน่ารักเขารู้เนี่ยวันก่อนพี่ทิติรัตน์บอกจริงๆมันต้องมี2นะอยู่ตาคีแต่เผอิญหลานเป็นไปรษณีย์
1: ไปรษณีย์เขาผ่านฉันรู้จัก
0: โอ้อยู่จังหวัดไหนนะอันนี้แต่จุ๋มจำสระบุรีนะคะ
1: อยู่เสาให
0: ้เสาให้โอเคส่วนเสาให้ก็เป็นพวนดิ
1: ไม่
0: เป็นพวนเป็นไตเหรอแต่เอาแต่เสาให้เป็นพวนเยอะเนาะ
1: นี่มันเลยมาทางบ้านยางนี
0: ่บ้านยางนี่มันติดอะไร
1: ติดเริงราง
0: เออติดเริงรางนะอ๋ออ่ะอ่ะโอเคขอบพระคุณจ้าแหมเราก็นึกว่าพวนได้ว่าภาษาพวนเด้นี่นะเราก็นั่งนึกอู้เขาพอเราเปิดนะมันเด้งเหมือนว่าเขาโปรโมทอะนะเราก็นั่งนึกส่วนผสมเขาก็จะมามีเราแทบจะอธิบายน้อยมากเนาะเขาก็เลยรับประกันนะกินแล้ว อย่างต่ำเนี่ย90 ถึง 120 120 วันคือ3 เดือนนะเห็นปุ๊บ15 วันนะก็ขนาดทดลองใช้ของเขาว่า15 วันนะอันนี้จุ๋มพูดเลยนะเจ้าบอยบอกโหพี่จุ๋มแบบขายถูกมากคือผลิตภัณฑ์เราพรีเมียมไงแต่เราขายราคาอยากให้ทำไมอ่ะชาวบ้านก็กินได้ไม่ต้องไปจ่ายแพงจุ๋มก็คิดถึงว่าอะล่ะเป็นบุญจุ๋มคิดอย่างนี้นะเนี่ยเราขายจำนวนเยอะเราก็ได้ตังเองจุ๋มคิดอย่างนี้แล้วจุ๋มเรียนการตลาดมานะจุ๋มไม่ได้จับตลาดแบบตลาดบนจุ๋มจัดตลาดกลางตลาดกลางถึงล่างเป็นกลุ่มทาร์เก็ตลูกค้าแต่ก็เป็นคนที่ได้ของดีมันไม่ดีไม่ได้เนาะจริงท่านผู้ฟังทั้งดวงตานี่โหนะตระกูลเบอร์รี่ใส่กันเต็มคาราเบลแปะกล้วยนี่ไม่ใช่แต่มีใบแปะกล้วยเป็นแคปซูลนะมีมากมายดูหลังกระปุกมันจะขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเลยเนี่ยปุ๊บปุ๊บวันนี้ขายของเนี่ยนะเนี่ยเขาจะขึ้นมาเลย

0: เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นกระดูกเชิงกรานกระดูกสันหลังที่ติดอยู่ไอ้ตรงที่โจงกระเบนอ่ะมันก็ทำให้ซุดพอมันซุดเนี่ยบางทีมันก็ไปมันปริ้นเนาะบางทีมันก็ไปโดนเส้นประสาทที่อยู่ในทั่วร่างกายเรามันก็จะมีเป๊บปิ๊บเป๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะปวดบางคนขายของมาทั้งชีวิตยืนนานมันมีความเสื่อมอ่ะทุกคนต้องมีภาวะนี้ดูแลซะก่อนที่มันจะเป็นเยอะนะไอตัวมาลารีนคอลลาเจนกระดูกอ่อนปลาฉลามชาร์คอรีเนี่ยนะตัวนี้มีส่วนผสมมากไปนะถ้าเราจะไปกินยาแต่แก้ปวดในกระเพาะพังลำไส้พังเป็นโรคพร้อมเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นมันเหลือหลังนะมีฟิชออยล์มีไทโคซานมีโคดลิเวอร์ออยล์มีมาลารีนคอลลาเจนมากมายนะคุ้มจุ๋มยังบอกเลยโหใครตื่นมาได้เจอเราเนี่ยจุ๋มว่าโชคดีนะนะจริงนะเขาทำผลิตภัณฑ์ตัวเดียวนี่เขาเลิกขายแล้วก็เปลี่ยนไปขายตัวเองเราก็ยังเงี้ยเราถือว่าเราให้ของที่มีประโยชน์ต่อท่านเนาะนะตอนนั้นเนี่ยไอ้ที่จัด2แถม1อ่ะโอ้โหหัวฟูเลยจุ๋มมามีส่งผิดบ้างอะไรบ้างนะสลับกันมีคนมาสั่งช่วงโปรอย่างเงี้ยแล้วไปสั่งอันอื่นคล้ายๆกันอาจจะมีสลับกันบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรแก้ไขได้นะมันก็มีผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดานะเอาโทรมาอีกเจ้านึงอ่ะจ้ะสวัสดีจ้ะอ้าวโทรแล้วไม่พูดเป็นต่อสายไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาก็จะหมดเวลาเล่าให้ฟังนะจริงท่านผู้ฟังได้ความจริงๆเลยนะถ้าจะขายอย่างเขาเนี่ยรวยมากมายจะรวยแล้วไปก็ไม่ได้นะตายก็ไปไม่ได้เอาให้มีความสุขท่านกินแล้วท่านมีความสุขจุ๋มก็รู้สึกไม่ผิดเรารู้สึกดีด้วยกันทั้งคู่นะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้า
1: อย
0: ู่
1: ที่ไหนคะ
0: จ้า
1: ไอ้น
0: ั่
1: นน่ะไอ้อะไรนะไอ้ที่เราท็อกผูกดีท็อกอะไร
0: ดีท็อกกล่องละ280บาทมี4ซองจ้ะ
1: ส
0: ่
1: งได
0: ้นะแต่2แต่กล่องเดียวน่าจะไม่พอเนาะจ้ะนะถ้า3กล่องก็840บาทเนาะจ้ะเพราะว่าเราท้องผูกเนี่ยเราต้องดื่มครั้งแรกเนี่ยทุกวันก่อนสัก7วันเนาะเ
1: ออท้องผูกมากมาก
0: ต้องกินแล้วล่ะนะคะชงกับน้ำปกติเหมือนเราดื่มน้ำผักผลไม้แนะนำให้ทาน3กล่องนะคะ840บาทนะคะ
1: ค่
0: าส่งเท่าไหร่คะอันนี้ไม่ได้อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วไม่ได้คิดค่าส่งถ้าเอาพูดเลยนะเวลาจะหมดแล้วงั้นเดี๋ยวพูดหลังไมค์นะเดี๋ยวจุ๋มจะส่งเพลงแล้วนะจ้าสวัสดีจ้ะคือจะเอาต้องตัดสินใจเนี่ยอันนี้จุ๋มไม่ได้คิดค่าส่งเขานะมันเบาบางอย่างมันหนักจุ๋มก็คิดเอาอะจนเตบอกโหป้าไม่คิดค่าส่งเยอะนะเนี่ยไม่เป็นไรบุญรักษานะคะขอบพระคุณเมื่อกี้ไม่ได้ทักทุกคนเลยที่ทักถึงผ่านไลน์ขอบคุณทุกท่านนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง

0: สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูข่าวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทาน ไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมา
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
9: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
11: สิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
12: นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วการเพิ่มกิจกรรมทางกายก็เป็นตัวช่วยในการลดพุงลดโรคได้อีกลองทดสอบความฟิตง่ายๆด้วยการทอล์กเทสโดยเดินเร็วเหมือนเวลาที่คุณรีบไปให้ทันนัดประมาณสัก10นาทีแล้วพูดขณะที่เดินว่ามดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูยูฮูเอาละลองร้องอีกครั้งพร้อมกับเดินนะครับมดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูยูฮูเป็นอย่างไรกันบ้างครับพูดได้ร้องได้กันหรือเปล่าหากคุณพูดในขณะเดินเร็วแล้วคุณพูดได้ดีหายใจปกติระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับดีถ้าคุณพอพูดได้หายใจแรงระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับปกติแต่ถ้าคุณพูดไม่ได้หายใจหอบแสดงว่าสมรรถภาพของร่างกายอ่อนแอแล้วนะครับที่เกิดอาการนี้ก็เพราะเมื่อเวลาเดินเร็วๆหัวใจจะเต้นและบีบตัวเร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อจะนำพลังงานมาใช้เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากนั้นเส้นเลือดต้องส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปฟอกที่ปอดซึ่งปอดต้องใช้ก๊าซออกซิเจนในการฟอกทำให้เราต้องหายใจเร็วและแรงขึ้นเพื่อนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายให้ปอดเอาไปใช้งานดังนั้นเราจึงไม่สามารถพูดประโยคยาวๆได้เพราะการพูดจะไปขัดจังหวะการเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายจากผลทอล์กเทสแล้วปรากฏว่าคุณอ่อนแอคุณจะทำอย่างไรง่ายๆครับแค่เพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการเดินเร็วๆแบบรีบไปให้ทันนัดอย่างน้อย10นาทีวันละ3ครั้งณขณะเดินกล้ามเนื้อหัวใจถูกฝึกให้แข็งแรงขึ้นซึ่งหากทำเป็นประจำ
13: ทริปที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทริปโอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวด
14: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
15: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
14: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
15: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
14: ข้าว89
15: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
16: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
17: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสีย มันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
15: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
16: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
17: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
15: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
16: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
17: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
16: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
15: ใช่
14: จริงๆขอบคุณครับแม่
18: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
19: 0812901691081-290-1691กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิพโอส
20: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
19: เพชรลิ้นจืดสม
20: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
19: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
21: 0812901691 0812901691
19: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
22: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
23: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดคนให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์ สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

ที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับเวลาดีๆตรงนี้สถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรี AM 1197กิโลเฮิรตซ์ครับสถานีวิทยุจสหนึ่งกรุงเทพครับสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9 FM 91.75 จังหวัดสตูลนะครับแล้วก็ FM 90.75 โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วจังหวัดลพบุรีครับลุงช้างมารายงานตัวกันเหมือนเดิมขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับพี่น้องบ้านเราที่สั่งซื้อสินค้าในรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างแม่ก่อนเข้ารายการนี่ก็รับกันออเดอร์กันหลายๆท่านเลยแต่คนละทิศละทางเลยเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปโพนังดำตกกันแล้วกันเนาะไปโพนังดำตกกันแล้วก่อนแม่เมื่อวานถ้าสั่งก็จะได้ไปพร้อมกันเลยปราจีนบุรีวันนี้เอาโพนังดำตกชัยนาทก่อนเขาอยู่แถบโพนังดำอินบุรีสิงห์บุรีสั่งการมาได้เลยนะขอบคุณมากตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จอย่าลืมดูแลสุขภาพสายตาด้วยอย่าย่าบริ้งหรือไม่ก็ดีแคร์ก็ได้นะดูแลกันได้ทั้งสองแบบเลยถ้ายาย่าบริ้งเขาเป็นแคปซูลนะแต่ถ้าเป็นดีแคร์เขาเป็นซอฟต์เยลอันนี้เขาขายราคาเดียวกันกับอะไรอะโปรมิกออยล์ราคาเดียวกันเลยกับโปรมิกออยล์นะดีแคร์นะดีแคร์กับโปรมิกออยล์ราคาเดียวกันนะ2กระปุก650 4กระปุกก็ 1,300 ก็แถมฟรีให้กระปุกหนึ่งโปรมิกออยล์ก็เหมือนกันดีแคร์ก็เหมือนกันโอ้โปรมิกออยล์เนี่ยดูแลเรื่องไตดีแคร์ดูแลเรื่องตายาย่าบิงดูแลเรื่องตากาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นวันนี้เรามีเครื่องดื่มมาใหม่แล้วนะครับถูกใจมากเลยเมื่อวานวันเดียวนะลังหนึ่งเกือบหมดเพราะว่าคุณผู้ฟังบอกเคยกินมาหลายขนาดแล้วโกโก้ซูเคยกินโกโก้มาหลายชนิดละขอลองซูของลุงช้างหน่อยสิชอชอบเหมือนกันเนี่ยโกโก้ซูของลุงช้างกล่องละ300บาทครับซื้อ2กล่องจ่ายเพียง500บาทเท่านั้นนะครับซูคือโกโก้เครื่องดื่มที่ดื่มแล้วสุขภาพดีความจำดีบำรุงสมองครับเป็นความหวานจากซูคาโรสละคราวเนี้ยไม่เหมือนกาแฟลิต้าเอ็มเนาะกาแฟลิต้าเอ็มมันมีสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจี่กระชายดำมันขมไงนะครับแต่วันนี้โกโก้ชูมีทั้งกลิ่นอบเชยมีทั้งเกากี้บำรุงสายตานะครับแล้วก็มีผงโกโก้ความหวานใช้สุขรสไม่ได้ตัดความขมเอามาปรุงรสเลยไม่เชื่อลองดื่มดูสิกล่องนึงมี15แก้ว300บาท

เสียงเราดังจังเลยตะโกนดังมากโทรหาลูกช้างครับแนะนำงานเพลงมากันเยอะเลยนะครับมีเพลงหลงทางรักพี่มานิดกันดับน้ำพี่สาวจากท้ายตลาดจอนนี่ที่รักจอนนี่ที่รักพี่แป้นจากอุดัยเจริญนะบ่อยากมีคู่กรไม่อยากเจอหน้าคู่กรณีแล้วก็พี่ทองใบแจ่มแจ้งแตงเถาตายพี่ชายจากช่องสลิกาพัฒนานิคมอยากฟังเพลงนักสู้ป.4แต่ตอนนี้เราไปฟังโปรดเถิดดวงใจก่อนเนาะพี่สมพรปากกะท่าน้องทองหล่อยุทธพระพุทธบาทนะครับร้านลุงลิ้มคอวางบางปะม้าร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีที่เขาชอบเหลือเกิน

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
1: 0812901691นะครับดีแคร์แล้วก็โปรมิกออยล์เขาราคาเดียวกันนะจ๊ะ

ี่สาวที่อยู่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลได้รับสินค้าหรือยังเนาะป้าตายได้วิทยุไปแล้วเงียบเลยเสียงดังฟังชัดดีหรือเปล่านะป้าตายป้าเล็กโคโคเท่าวันนี้ส่งดอกไม้หรือยังป้าเล็ก

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ยาย่าบริงคุณพี่จังมานังยังไม่ได้รับของเลยดูสิอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยวันนี้ต้องติดตามแล้วเออที่ทำการไปรษณีย์มานังทำไมไม่ไปจ่ายสักทีเดี๋ยวตีกลับมาเดี๋ยวตีตายเลยนะ เดี๋ยวเช็คให้เช็คให้นะครับผมเอาไปฟังกันต่อเลยนะครับจอนนี่ที่รักบุษบาอธิษฐานครับพิศาจากท้ายตลาดลพบุรี

ของพี่สาจากมะนังจังหวัดสตูลส่งไปเมื่อวันที่7 8 9ต้องถึงวันนี้แล้วครับน่าจะถึงวันนี้เนาะมันจะเว้นวันนึงอะ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: 0812901691นะเบอร์นี้อยู่ข้างกล่องข้างกระปุกของสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะจ๊ะนะใครเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นมันปวดมากมันเท่าที่สุดดั้งเดิมแต่มันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็แบบแคปซูลนี่ครับแต่เป็นกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมมันปวดกระดูกปวดกระดูกก็ไทยแควพลัดนะจ๊ะแม่ชื่นใจโกโก้ร้อนๆไม่อยากดื่มบ้างหรอโทรหาลุงช้างเอาโกโก้ไปดื่มกันนี่ลุงช้างซื้อไว้คนเดียว5กล่องนะแล้วก็5กล่องกล่องละ15ซองลุงช้างกินเช้ากลางวันเย็นเลยนะนะอร่อยน้ำตาลไม่ขึ้นเขาใช้ซูคราโลสนะไม่ใช่น้ำตาลนะไม่ต้องกลัวเป็นเบาหวานนะไปฟังบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีมนแคนแก่นคูนครับพี่สาวจากนู้นพี่ปั้นอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลครับคุณผู้ฟังครับทุกหัวรุ่งเราไม่มีวันหยุดนะครับที่ตำรวจภูธรภาค9สตูล 91.75 ฝากคุณผู้ฟังเป็นแรงใจเหมือนคนพวกกลางที่ฟังจทล.1197หน่อยเนาะจะได้อยู่กันนาน

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037565-5 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: รับประทานวันละครั้งเดียวเท่านั้นแหละทานพร้อมกับงาดำก็ได้ทานพร้อมกับไทยทิพย์โอสถก็ได้วันนี้ถ้าปล่อยให้กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะมันปวดนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพัสบำรุงข้อบำรุงกระดูกนะจ๊ะผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถครับไปฟังแตงเถาตายในเวอร์ชั่นของสุรพลสมบัติเจริญพี่ทองใบแจ่มแจ้งก็ส่งมาสมางสามชุกสายทวีศรีพระจันทร์ถนอมถักแก้วทาสเสด็จสาววังเวินสาวสนนกสาวจากร้านอำนวยบิวตี้ให้เจ้ามหาสอนด้วยนะให้น้องแดงให้น้องมณิชให้พี่จ่าพนมชมวงให้พี่หมดประสิทธิ์มุ้ยไทยด้วยนะชื่อเพลงแตงเถาตาย

แม่คุยยาวเลยในโทรศัพท์ขอบคุณมากครับที่ให้ความไว้วางใจและก็เชื่อมั่นที่ลุงช้างบอกเล่า90ในเรื่องของโกโก้ชูครับตักลองดูก่อนสิเอามาสักกล่องนึงสิ300สิซื้อ2กล่องสิ2กล่อง500บาทผมไม่ได้หลอกนะถ้าจะให้หลอกก็ต้องเต็มใจให้หลอกด้วยนะสิรินทานิยากรนะทำงานเพลงรู้ว่าเขาหลอกขอปุ๊บได้ปั๊บครับจากบ้านหมี่ลพบุรีนะฮะที่ลี่แซโอสดบ้านหมี่ยังไม่มีเครื่องดื่มโกโก้ตอนนี้ไม่มีตัวแทนนะมีร้านนพรัตน์ร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกเพียงร้านเดียวนะสำหรับโกโก้

0: ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตล็อตใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691
3: แม่เพลงนักสู้ป .4 มันกระโดดไปได้ไงไม่รู้มาสักครู่เนี่ยมาแล้วครับแสนสุขแดนดำเนินเจ้าของเพลงซากรักวังนารายวันนี้มาในงานเพลงนักสู้ป .4 นะพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรีแนะนำมาฝากส่งให้มีรักแฟนรายการทั่วประเทศเลยจ้า

0: ดีดูแลสุขภาพด้วยมระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
1: อ่ะเวลาหมดแล้วครับส่งท้ายกับเสียงร้องของจันจันเมืองพิจิตรต้นฉบับเดิมเพลงคืนนี้เมื่อปีกลายที่เธอร้องไว้แต่ไม่ดังพอพุ่มพวงร้องดังเลยคืนนี้เมื่อปีกลายวันนี้ลาไปแล้วนะครับอย่าลืมนะจบรายการแล้วชงกาแฟร้อนๆดื่มใครที่ดื่มกาแฟไม่ได้เดี๋ยวโทรหาลุงช้างเอาโกโก้ร้อนๆไปดื่มโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จัทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอัคันตุกะผู้นำนานาประเทศณพระราชวังหลวงกรุงออสโลสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
7: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: สำนักงานกสทช.โดยสำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคมจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปต่อการปรับปรุงประกาศกสทช.เกี่ยวกับการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาณหอประชุมสายลมสำนักงานกสทช.ครับ โดยมีกสทช.พลอากาศโทดร.ธนพันธ์หลายเจริญเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยนายจตุรนโชคสวัสดิ์ผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อขอบข่ายนิยามขีดจำกัดวิธีการวัดตลอดจนหลักเกณฑ์และมาตรฐานกำกับดูแลต่างๆครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.จะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศให้มีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนก่อนออกประกาศบังคับใช้ต่อไปครับ
7: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
5: ายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอัคคันตุกะผู้นำนานาประเทศณพระราชวังหลวงกรุงออสโลหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
9: นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาร์าลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9กันยายนณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์เมื่อเวลาประมาณ 17:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงออสโลพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะประมุขแห่งรัฐพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาร์าลด์ที่5ทั้งนี้งานเลี้ยงรับรองมีขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพณมหาวิหารออสโลโดยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ทรงเป็นเจ้าภาพรับรองพระราชอาคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศจดสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: และเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานในพื้นที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและมีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงจากหลายอบต.เร่งเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงโดยจุดเกิดเหตุเป็นโกดังสูงลักษณะเป็นโรงงานทำเกี่ยวกับที่นอนเพลิงโหมลุกไหม้รุนแรงเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถดับเพลิงระดมฉีดน้ำจนกระทั่งเวลา 1:44 น.เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไว้ได้และเพลิงค่อยๆสงบลงเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแต่ยังคงเหลือเพียงกลุ่มควันและยังระดมเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ลุกลามปิดท้ายที่สภาพอากาศวันนี้ครับโดยในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงที่14ถึง15กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วย
10: การทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเหมือนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรู้จักอภัยกันรู้จักปรองดองกันให้ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่30สิงหาคม2514
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปใน

0: ฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: จทล. AM Stereo 1197 GHz ลบบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
2: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ช
4: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
5: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
5: เหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ6นาฬิกา16นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการข่าวรับอรุณติดตามฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตี3ถึงตี4แล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าแบบนี้นะคะมิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงค่ะปุ้มอยู่บ้านอิดอยู่สถานีเหมือนเดิมนะคะตี3กับตี5ไม่ได้เล่าข่าวเพราะว่าติดภารกิจแล้วก็กลับมาไม่ทัน6โมงเช้ามาแล้วค่ะโอ้โหข่าวแบบเยอะมากแล้วก็เป็นข่าวที่แบบระทึกเนี่ยไม่อยู่ทีไรนะมีเรื่องให้ต้องแบบอกสั่นขวัญแขวนมีเรื่องของข่าวที่แบบว่าดุเด็ดเผ็ดมันทุกครั้งเลยอะเวลาปุ้มไม่อยู่ทีไรนะปุ้มต้องได้กลับมาเล่าข่าวที่แบบข่าวใหญ่ข่าวระทึกเดี๋ยวมาเล่าแล้วให้ฟังนะคะเรื่องราวข่าวระทึกขวัญแต่ว่าตอนเนี้ยขายยาก่อนเนาะเมื่อวานนี้ใครพลาดโปรโมชั่นไปเสียดายแย่แล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยมีคุณผู้ฟังโทรมาแล้วบุ้มไม่ได้รับสายเดี๋ยวบุ้มโทรกลับนะคะเพราะว่าบุ้มไม่ได้ยินเสียงแล้วก็เลยปล่อยให้เป็นตัวแดงไว้เดี๋ยวบุ้มโทรกลับไปแล้วก็จริงๆมันมีช่วงหลัง6โมงเย็นทั้งนั้นเลยเพราะบุ้มคุยไว้ก็คือตอน6โมงเย็นที่ตกลงกันไว้ก็คือว่าหลัง6โมงเย็นแล้วจบนะแต่หลัง6โมงเย็นนี่โหมีคุณผู้ฟังโทรกระหน่ำกันเยอะมากเลยค่ะน่าจะประมาณ10กว่าสายได้เดี๋ยวปุ้มไล่โทรกลับแล้วกันเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องราวของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวดกติดดีไม่มีโรคหนอนแมลงมากวนก็วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวนี่แหละค่ะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำอะไรก็ตามที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลวัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวนะคะส่วนนาข้าวนะคะข้าวเล็กฉีดวัคซีไรก่อนถ้าจะเร่งท้องฉีดวัคซีไรกับวีซ่าเร่งรวงปิดท้ายวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นแล้วก็อย่าลืมเรื่องราวของกันข้าวดิบข้าวเด้งไม่ให้ร่วงลงนาก็เอาวีซ่าคั่วเหนียวฉีดไปต้องการให้พืชผลที่อยู่ใต้ดินเนี่ยหัวใหญ่ขนาดใหญ่ได้ผลผลิตดีก็ฉีดวีซ่า2ที่ฉีดข้าวเนี่ยเอาไปฉีดตอนพืชลงหัวนะคะปราบหนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีครบคุณผู้ฟังโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมา12จังหวัดให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่ความเสี่ยงสูงมีพิษณุโลกเพชรบูรณ์บึงกาฬนครพนมมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสกลนครขอนแก่นมุกดาหารยโสธรอุบลราชธานีอันนี้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็วันนี้ค่ะ 11-13 กันยายนจับตาหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
จะทวีกำลังขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วก็จะเคลื่อนเข้าฝั่งเวียดนามในวันที่14-15กันยายนขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกอันนี้เป็นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักมากในช่วง 11-13 กันยายนนี้นะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง170ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ฝน170ค่ะส่วนภาคกลางฝนเยอะ180ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะจะมีฝนตกหนักมากที่นครสวรรค์และอุทัยธานีนะคะส่วนภาคตะวันออกก็ฝนเยอะ180ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองฝนเยอะค่ะนะคะและจะมีฝนตกหนักมากที่นครนายกจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้ฝนร้อยละ60ทั้ง2ฝั่งเลยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ80ค่ะคุณผู้ฟังนี่เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้อันนี้เป็น

ค่ะท้องที่บางละมุงเกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงชลบุรีมีผู้เสียชีวิต1รายก็คือครูเปิ้ลหรือว่านางไพลินอายุ48ปีถูกยิงเข้าที่กกหูด้านซ้ายใกล้กันพบปลอกกระสุนขนาด9มิลลิเมตรตกอยู่เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะขณะเกิดเหตุเนี่ยมีเด็กนักเรียนอยู่ภายในโรงเรียน44คนซึ่งน้องปลอดภัยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเด็กอยู่ในอาการหวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำเด็กออกจากบริเวณจุดที่เกิดเหตุพร้อมประสานยังผู้ปกครองให้มารับกลับบ้านจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าก่อนเกิดเหตุร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ซึ่งเป็นสามีของครูเปิ้ลเนี่ยขับรถมาจอดหน้าโรงเรียนแล้วก็เดินเข้าไปในโรงเรียนภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงประมาณ 10:27 นาทีบันทึกภาพครูภายในโรงเรียนนำตัวเด็กนักเรียนเข้าไปอยู่ในห้องขณะที่ร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์เนี่ยปรากฏอยู่ในภาพยืนอยู่บริเวณหน้าห้องประมาณ 10:27 นาทีกล้องบันทึกภาพครูในโรงเรียนพยายามนำเด็กนักเรียนเข้าห้องแล้วก็มีชายคนนี้ยืนอยู่หน้าห้องแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพชายคนดังกล่าวสวมเสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นเดินเข้ามาที่ห้องเรียนพร้อมด้วยมือขวากำวัตถุคล้ายอาวุธปืนก่อนที่ครูเปิ้ลเนี่ยจะเดินออกมาจากห้องจากนั้นก็เกิดเหตุยิงเสียงปืนดังขึ้น1นัดครูเปิ้ลล้มลงชายคนนี้ยืนอยู่ประมาณ10วินาทีแล้วก็เดินออกจากโรงเรียนขับรถไปเลยค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ตามไปยังบ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่บางละมุงชลบุรีปิดล้อมบริเวณบ้านเจรจาให้บุคคลดังกล่าวออกมามอบตัวมีญาติมีลูกชายมาช่วยเกลี้ยกล่อมนอกจากนี้ระหว่างเดินทางกลับบ้านร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ก็โทรศัพท์หาลูกค่ะมีการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมารดาและการจะทำร้ายตัวเองเจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจสอบแล้วก็ขณะที่กำลังจะตรวจสอบก็ปิดล้อมบ้านหลังที่ร้อยตำรวจตรีชัชพงศ์หลบหนีมาพยายามเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัวทางฝากฝั่งโรงเรียนก็ปิดเรียนทันทีประสานผู้ปกครองมารับเด็กกลับบ้านครูเปิ้ลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุฝากฝั่งนี้ก็เจรจาปิดล้อมบ้านแล้วก็เจรจาให้ยอมมอบตัวเพื่อนบ้านก็ให้การกับเจ้าหน้าที่นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ก่อเหตุก็คือร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังปิดล้อมบ้านแล้วก็เกลี้ยกล่อมให้มอบตัวเนี่ยก็มีรายงานว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ปิดล้อมอยู่แล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้เหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันยุติลงอย่างปลอดภัยเพื่อนบ้านก็มาให้ข้อมูลว่าร้อยตำรวจตรีชัชพงศ์เนี่ยเคยมาปรึกษามีความเครียดและต้องการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดส่วนใหญ่ก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานราชการสื่อเขาก็ถามเพื่อนบ้านว่าเขามีปัญหาในครอบครัวไหมเพื่อนบ้านก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ยืนยันว่าทั้งสองสามีภรรยาเป็นคนดีผู้ก่อเหตุก็ปกติเป็นคนใจเย็นนะก็ยังตกใจว่าทำไมถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยทั้งร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์แล้วก็

0: ครูเปิ้ลเนี่ยเพิ่งจะร่วมกันจัดงานแต่งงานให้กับลูกชายที่เป็นตำรวจญาติแล้วก็แขกเรือก็มาร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมากแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุขณะที่ลูกชายก็พยายามที่จะมาเกลี้ยกล่อมให้หมวดโอหรือว่าร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ตำแหน่งเป็นรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางละมุงนะคะเกลี้ยกล่อมกันอยู่หลายชั่วโมงนะ3 ทุ่มที่ผ่านมานี่บรรยากาศก็ตึงเครียดค่ะลูกชายก็มาเกลี้ยกล่อมให้พ่อมามอบตัวเหอะเจ้าหน้าที่จะไม่ทำอันตรายก็ไม่มีเสียงตอบค่ะเจ้าหน้าที่ก็ตรึงกำลังอยู่โดยรอบประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องติดต่อญาติให้มาช่วยกันเจรจาบุคคลที่หมวดโอให้ความเกรงใจก็ไม่สามารถจะติดต่ออะไรกับในบ้านได้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมกำลังและอุปกรณ์ตรึงกำลังอยู่ก็จะเข้าไปในบ้านปิดล้อมกัน8 ชั่วโมงค่ะไม่มีความคืบหน้าใดๆทุกอย่างก็ยังคงเงียบท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดที่สำคัญเลยก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยก็เป็นตำรวจรายงานล่าสุด3 ทุ่มที่ผ่านมาตำรวจ50 นายปิดล้อมบ้านหมวดโอในพื้นที่บางละมุงชลบุรี9 ชั่วโมงค่ะช่วงประมาณ4 ทุ่มนี่เจรจาแล้วลูกชายมาพูดแล้วก็ไม่เป็นผลกล้องอินฟราเรดจับภาพในตัวบ้านเนี่ยก็ยังมีการขึ้นลงบันไดเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่ขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่มาเกาะติดสถานการณ์แล้วก็ขอความร่วมมือผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลีกเลี่ยงการนำคลิปมาเผยแพร่หรือฉายซ้ำเพราะมันส่งผลกระทบกับสภาพจิตใจทั้งผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผู้ก่อเหตุเจรจาอยู่รายงานในช่วง3 ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจากข้อมูลของหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานหลายชั่วโมงก็เริ่มเหนื่อยล้าลากยาวภารกิจ10 กว่าชั่วโมงอ่ะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอนุบาลนะคะคุณผู้ฟังโรงเรียนอนุบาลต่อหน้านักเรียนที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กอ่ะอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้สลดใจเหลือเกินสุนัขพิทบูลกัดทำร้ายผู้ดูแลเสียชีวิตที่ยิ่งไปกว่านั้นนี่คือศพที่2แล้วค่ะที่สุนัขพิทบูตัวนี้กัดจนเสียชีวิตอ่ะประมาณ6 โมงครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะท้องที่สน.ลาดพร้าว รับแจ้งเหตุสุนัขทำร้ายเจ้าของเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บึงกลุ่มถนนนวมินทร์111เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยปู่อินร่วมใจที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักอาศัยปลูกติดกัน2หลังรั้วนี้เดินทะลุถึงกันได้เลยค่ะบ้านอยู่ในระหว่างการปรับปรุงพบสุนัขพิทบูเพศผู้สีน้ำตาลร่องรอยมีคราบเลือดติดตามลำตัวเจ้าที่พยายามหลอกล่อให้สุนัขเข้าหาเพื่อที่จะจับแต่สุนัขเดินหนีแล้วก็เดินกลับเข้าไปในกรงเลี้ยงเองอ่ะจากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต1รายเป็นหญิงวัย70ปีเป็นผู้ดูแลสุนัขตัวดังกล่าวนอนเสียชีวิตหลังจากถูกสุนัขกัดทำร้ายบริเวณลำคอแล้วก็มือจากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตพาสุนัขตัวนี้เพื่อที่จะใส่ปลอกคอแต่มันก็หันกลับมาทำร้ายคนเลี้ยงขย่ำเข้าที่คอจนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็สอบถามผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการกันต่อไปใจแอนเป็นสุนัขพันธุ์แบนด็อกส์ค่ะก่อนนี้กัดผู้ดูแลเสียชีวิตไปแล้วรายหนึ่งเมื่อปี64แล้วก็ช่วง2ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็นำร่างของผู้เสียชีวิตออกจากที่เกิดเหตุไจแอนท์เป็นสุนัขพันธุ์แบนด็อกส์หรือว่าพิทบลูลูกผสมอายุ7ปีผู้ดูแลเนี่ยนำไจแอนท์มาอาบน้ำเช็ดตัวแล้วก็จะใส่ปลอกคอแต่ใจแอนน่ะขัดขืนค่ะแล้วก็ขย่ำเขาให้ก่อนหน้านี้เคยกัดเจ้าของเสียชีวิตแล้วก็เป็นข่าวดังคึกโครมมาครั้งหนึ่งแล้วตั้งแต่ปี64ค่ะนายวิสิทธิ์อายุ56ปีเจ้าของถูกใจแอนตอนนั้นอายุ2ปีเลี้ยงมา3เดือนกัดจนบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายเสียชีวิตในที่สุดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นชมรมพิทบูโซนก็ได้มารับใจแอนไปดูแลต่อแล้วจนเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะหลังจากที่ใจแอนเข้าไปอยู่ในชมรมพิทบูโซนแล้วต้องไปตรวจสอบว่าใครที่มาอาสารับไปดูแลต่อจนกระทั่งเกิดเหตุสลดเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังดูดิเป็นคนดูแลด้วยนะแล้วก็ด้วยสัญชาตญาณค่ะเขาขย่ำแล้วนี่แบบไม่ยอมปล่อยง่ายๆต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันจับนะคะแม่บ้านบอกว่าปกติเนี่ยจะมาให้อาหารจะมีแม่บ้านมาให้อาหารแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายก็ให้อาหารแล้วก็เล่นกับใจแอนตามปกติแล้วที่สำคัญเลยก็คือบ้านหลังเนี้ยเช่าเพื่อที่จะให้เจ้าใจแอนเนี่ยอยู่คือเช่าไว้เพื่อที่จะเลี้ยงหมาโดยเฉพาะค่ะตัวผู้ตายเองเนี่ยพักอยู่ซอยโผแก้วอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นสุนัขน่าจะป่วยและมีอาการหงุดหงิดตลอดเวลาเมื่อนางวันดีมาเปิดกรงนำสุนัขมาเช็ดหน้าทำความสะอาดแล้วแม่บ้านก็ไปคว้าเชือกมาจะผูกคอสุนัขก็เลยขย่ำเขาให้แม่บ้านน่ะวิ่งหนีออกมาจากบ้านได้แต่ว่าตัวนางวันดีอ่ะได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุคือปี64เนี่ยกัดเจ้าของเสียชีวิตนางวันดีเจ้าของใหม่เนี่ยผู้ตายเนี่ยราคารู้ว่าเจ้าใจแอนน่ะอาจจะถูกการุณยฆาตด้วยความที่รักสุนัข ก็เลยติดต่อมาขอรับเลี้ยงไว้เองค่ะ แต่สุดท้ายก็ถูกไจแอนท์กัดเสียชีวิตเป็นรายที่สองไม่รู้เหมือนกันว่าชะตาชีวิตของไจแอนท์จะจบลงตรงไหนจริงๆสองศพแล้วนะคะดูแลและปรับปรุงยังไงก็ไม่หายเนี่ยดีความเกรี้ยวกราดและดุร้ายแบบเนี้ยเขาเป็นอะไรเราก็ไม่รู้อ่ะเขาหงุดหงิดหรือยังไงหรือเขาป่วยเนี่ยค่ะแล้วก็มีชายคลุ้มคลั่งใช้มีดพระไล่ทุบรถนายกอบต.หนองผือแล้วก็รถชาวบ้านกาฬสินธุ์พังเสียหายไป 4-5 คันสถานีตำรวจภูธรเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์เจ้าหน้าที่สนธิกำลังตะคุบตัวชายคุ้มคลั่งใช้อาวุธมีดพระอาละวาดไล่ทุบรถชาวบ้านเสียหายหลายรายก่อนที่จะหนีลงทุ่งนาประวัติเคยผ่านการบำบัดยาเสพติดมาแล้วด้วยหลังจากรับแจ้งเหตุมีชายคุ้มคลั่งเจ้าหน้าที่ก็มอบให้ฝ่ายความมั่นคงอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่หมู่บ้านช่วยกันเข้าระงับเหตุอบต.หนองผือนี่ก็แจ้งมาว่าชายคุ้มคลั่งคนนี้ใช้อาวุธมีดพระทำลายทรัพย์สินทุบกระจกรถของพันตำรวจเอกจำเนียรเศรษฐฤทธิ์นายกอบต.หนองผือรถยนต์พนักงานอบต.แล้วก็รถที่อยู่ในบ้านพักราษฎรในพื้นที่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนทางหลวงหมายเลข2291รถ6ล้อของบริษัทแห่งหนึ่งก็ถูกทุบทำลายพังเสียหายต่อมาเจ้าหน้าที่กระจายกำลังติดตามจนกระทั่งสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้บริเวณทุ่งนาบ้านดงหวายตำบลสะพังทองอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ทราบชื่อในปิ้งอายุ36ปีประวัติเบื้องต้นนี่เคยบำบัดการรักษามาเมื่อปี66ก่อนหน้านี้ก็ก่อเหตุฟันทำลายข้าวของที่วัดถ้ำพระเสียหายไล่ฟันพระมาแล้วแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีประชาชนที่ได้รับความเสียหาย6-7 รายนะคะโดนเบอร์ไหนไปก็ไม่รู้นายกอบต.ก็เปิดเผยนะคะว่าช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงพักเที่ยงกำลังเซ็นเอกสารในที่ทำงานแล้วก็จะออกมากินข้าวก็นั่งรถมากับเลขาระหว่างทางเป็นซอยแยกเข้าอบต.ก็เห็นในปิ้งเนี่ยขับซาเล้งสีแดงมาจอดขวางบริเวณเส้นแบ่งช่องถนนตอนแรกก็คิดว่าเสียรถเสียจะเข้าไปช่วยสักครู่ในปิ้งหยิบมีดอยู่ในซาเล้งง้างมาฟันเข้าไปที่ด้านซ้ายของรถเลขานายกอบต.นั่งอยู่สังเกตเห็นในปิ้งถือมีดมาก็เลยหลบได้ทันในปิ้งนี่ฟันไม่ยั้งเลยค่ะฟันลงที่กระจกมองข้างก่อนแล้วก็มาฟันที่กระจกด้านข้างคนขับแล้วก็มาฟันลงเข้าแคปได้รับความเสียหายเห็นท่าไม่ดีก็เลยขับรถออกจากจุดระหว่างหลบหนีในปิ้งก็ไล่ฟันรถกระบะในบริเวณนั้นแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมาจนถึง3แยกเปรมเป็นถนนแยกจากทางหลวงหมายเลข2291เส้นทางสร้างคอกุชินารายมีรถบรรทุก6ล้อจอดอยู่เอามีดฟันกระจกแตกเสียหายเป็นรถของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งด้านหน้าพังเสียหายก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะย้อนกลับไปที่อบต.หนองผือระหว่างทางก็ไปก่อเหตุไล่ฟันชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันฟันบ้านเขาประตูพังแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆไล่ฟันชาวบ้านไปอีกรถเขาเสียหายอีก 3-4 คันคุ้มคลั่งเบอร์ไหนคุณผู้ฟังขาพันตำรวจเอกสมชายภูกองชนะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเขาวงค่ะรับแจ้งเหตุนำกำลังเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองระงับเหตุแล้วก็ควบคุมตัวไม่ได้จับได้ก็ทุลักทุเลค่ะโดนมือโดนเท้าไปมั่งก็ไม่ว่าหรอกมันรีบเนาะอ้วมนิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอกอย่าเพิ่งรีบตายแล้วกันแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขาวงดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะไม่รู้ว่าไปโดนเบอร์ไหนเข้าให้ถึงได้กลายเป็นแบบนี้ชาวบ้านร้านถิ่นเขาเดือดร้อนกันพอดีเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังขาไปไล่หนอนไล่หนูกับปุ้มแป๊บเดียวเดี๋ยวปุ้มกลับมาเล่าข่าวต่อสักครู่เดียวค่ะ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: นั่นล่ะค่ะปราบนอนปราบหนูปราบรากองปราบของปุ้มสันธนีมีปัญหาเมื่อไหร่ก็ใช้ถ้าไม่มีปัญหาเพลี้ยไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดติดต่อได้เลยค่ะนะวัคซีไรนี่เรื่องของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยจักจั่นมั่นใจเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าเป็นเรื่องของเพลี้ยนี่วัคซีไรอย่างเดียวนะคะเร่งให้ท้องไวใช้วัคซีไรกับวีซ่าเร่งรวงนะคะได้รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นทั้งนาข้าวและพืชไร่มีปัญหาเมื่อไหร่ก็โทรมาได้เลยค่ะดกติดดีไม่มีหลุดร่วงวัคซีนที่2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะเมื่อวานนี้มีเหตุรักคุดไปหยุดที่ความตายรักเดือดหนุ่มรัวปืนยิงโหดปิดที่แฟนสาวคนรัก ปิดปากว่าแค้นหนักเลิกกันแล้วแต่ไม่อยากจะตัดสัมพันธ์เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ 5:00 นเมื่อวานนี้ท้องที่สถานีตำรวจภูธรเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะมีชายถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่หน้าบ้านพักเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลเขาย้อยพิสูจน์หลักฐานและกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานค่ะที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักพบร่างนายธีรพัฒน์อายุ32ปีถูกยิงด้วยปืนขนาด9มิลลิเมตรที่ศีรษะ5นัดและลำตัว1นัดใกล้กันมีรถจักรยานยนต์ Honda Dream สีแดงล้มตะแคงอยู่มือปืนคือนายธวัชชัยอายุ30ปีหลังจากเกิดเหตุก็เข้ามอบตัวมีปืนของกลางที่โยนทิ้งในคลองไปแล้วห่างจากจุดที่เกิดเหตุไป1กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ต้องลงไปงมค่ะสารภาพเพราะว่าหึงหวงเนื่องจากว่าคบหากับนางสาว A ที่เป็นอดีตภรรยาของผู้ตายแล้วทราบว่าเขายังติดต่อกันอยู่ค่ะคือเลิกรากันไปแล้วคบกับเราแล้วยังกลับไปพบกับอดีตสามีด้วยความไม่พอใจก็เลยใช้ปืนยิงจนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็นำผู้เสียชีวิตส่งพิสูจน์ชันสูตรที่โรงพยาบาลแล้วก็นำตัวนายธวัชชัยดำเนินคดีปืนผ่าหน้าไม้มันหาง่ายมากเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะอยากจะยิงใครก็ไปถือมาได้เลยซื้อง่ายขายคล่องผ่านสังคมออนไลน์นี่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวปุ้มก็กำลังมองตามบ้าพลังก็เดินหน้าช่วยเหลือชาวบ้านนะไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับทนายตั้มนี่ตอนนี้ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดกับภาพลักษณ์ใหม่เมื่อวานยังเห็นเย่ยวๆอยู่หน้าเวทีคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์โชติกุลอยู่เลยเดี๋ยวมีภาพไปช่วยเหลือชาวบ้านมีภาพของการแฉแหลกแจกสบัดแต่ความบันเทิงในชีวิตก็ยังบังเกิดทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดมีอะไรแปลกๆให้ได้ติดตามดูนะคะยุคนี้เดี๋ยวบุ้มส่งท้ายรายการกันตรงนี้ก่อนเลยฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็บ๊ายบายพักกันก่อนเก็บเสียงไว้เล่าข่าวในช่วงเวลาเด็ด 11:00 น.อีกช่วงนึงนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็อย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำด้วยนะนาข้าวใช้วัคซีไรท์วีซ่าเร่งรวงแล้วก็วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มแค่นี้ค่ะตามระยะเวลาผลผลิตเกินนาแน่นอนโทรหาปุ้มละกัน0855179025 0855179025เดี๋ยวปุ้มน้ำลาคุณผู้ฟังตรงนี้แล้วก็มีรายละเอียดความคืบหน้าของแต่ละข่าวสารเอามาติดตามกันในช่วง 11:00 นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณมิสเตอร์อิทธิพรช่วยควบคุมเสียงพบกัน 11:00 สวัสดีค่ะ
3: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่า ความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
4: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2 แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: ำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 081
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับผ่านไปเกือบ20ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมบ้านพักหมวดโอที่ใช้อาวุธปืนยิงภรรยาเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟันอย่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ความคืบหน้าเหตุร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์หรือหมวดโอรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุงก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนกลับเข้าไปยังบ้านพักและถูกตำรวจปิดล้อมพร้อมเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงกระทั่งเมื่อกลางดึก10ตำรวจเอกรัชตะหรือโฟกบุตรชายของหมวดโอได้เดินทางมาจากพื้นที่ภาคใต้ได้มาถึงบริเวณบ้านพักก่อนเจ้าที่เปิดโอกาสให้เข้าไปช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมบิดาหวังให้ยอมเปิดใจวางอาวุธและออกมามอบตัวโดยสงบบรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียดแม้ลูกชายจะพยายามเรียกและพูดคุยเกลี้ยกล่อมอยู่นานแต่ไม่มีเสียงตอบรับเจ้าหน้าที่จึงให้ลูกชายถอนตัวออกจากบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยขณะที่กำลังตำรวจยังคงตรึงกำลังในพื้นที่โดยรอบอย่างเข้มงวดและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เจ้าที่ยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของทุกฝ่ายและพยายามหาทางยุติสถานการณ์โดยไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมขณะที่การปิดล้อมบ้านพักยังคงดำเนินต่อเนื่องหลังผ่านไปเกือบ20ชั่วโมงโดยมีรายงานว่าเจ้าที่ตำรวจจะมีการปรับแผนยุทธวิธีโดยให้ภารกิจเสร็จสิ้นภายในช่วงเที่ยงของวันนี้และมาต่อกันที่ผลกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับนัดแรกคู่ที่น่าสนใจบาร์เซโลนาชนะเฟยีโนดรัตเตอร์ดัม5-1ปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์เก่า2สมัยชนะสโลวานบราติสลาว่า6-1ลิเวอร์พูลชนะแอตเลติโกมาดริด2-1นาโปลีแพ้อาร์เซนอล0-1สปอร์ติ้งลิสบอนชนะกาลาตาซาราย3-1ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบที่3เชลซีชนะลีดยูไนเต็ด6-3ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศมิราอันดรีวานักเทนนิสชาวรัสเซียมือ5ของรายการแพ้โคโคกราฟนักเทนนิสสาวขวัญใจเจ้าถิ่นมือ4ของรายการ 1-2 เซต 6-2 6-7 ทายเบรก7-9 และ2-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับ